0: ด้วยคะแนน288เสียงเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจ
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านในประเทศกาตาร์ดำเนินไปในทิศทางที่ดีมากศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะดีอาร์คองโก2ประตูต่อ1ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรมีมติให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระแรกด้วยคะแนน288พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารายละเอียดรายมาตรา
2: สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวาระที่1ขั้นรับหลักการเป็นวันสุดท้ายโดยตลอดระยะเวลา3วันที่ผ่านมาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้ร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขณะที่รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้ทยอยชี้แจงและตอบข้อซักถามของสมาชิกตามลำดับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้สรุปภาพรวมการอภิปรายตลอด3วันที่ผ่านมาว่างบประมาณปี2570ควรเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมเสนอให้ปฏิรูประบบงบประมาณและการใช้จ่ายเงินแผ่นดินทั้งระบบเพิ่มความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นรักษาวินัยการเงินการคลังและจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับความจำเป็นของขณะเดียวกันได้วิพากษ์วิจารณ์การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลว่าในหลายด้านยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศและขัดความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ
3: ท่านประธานครับนั่นคือทั้งหมดที่ผมคาดหวังอยากจะเห็นจากการนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ครับว่ามันจะช่วยสร้างความหวังสร้างความมั่นคงสร้างอนาคตให้กับประชาชนในชาตินี้อย่างไรแต่ก็ต้องยอมรับตามข้อเท็จจริงครับสามวันที่ผ่านมาผมไม่เห็นสิ่งต่างๆเหล่านั้นเลยงบประมาณฉบับนี้มันไม่ได้เป็นงบประมาณที่ตอบโจทย์วิกฤตการคลังไม่ได้เป็นงบประมาณที่ลงทุนกับอนาคตของประเทศไม่ได้เป็นงบประมาณที่มองเห็นคนตัวเล็กตัวน้อยอย่างดีเพียงพอครับ
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้อภิปรายให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570พร้อมชี้แจงว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มุ่งแก้ปัญหาค่าครองชีพและผลกระทบจากวิกฤตพลังงานควบคู่กับการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจเติบโตเกินร้อยละ3และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีผ่านการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Data Center และอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับวินัยการคลังและความโปร่งใสในการจัดทำงบประมาณ
4: แม้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จะอยู่ภายใต้วงเงินงบประมาณรายจ่ายที่มีอยู่อย่างจำกัดรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับประชาชนและผลประโยชน์สูงสุดของประเทศโดยการจัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้จะเป็นกลไกสำคัญครับที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับเครื่องมืออื่นๆที่ผมได้กล่าวไปแล้วในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
2: โดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทวาระที่1ขั้นรับหลักการด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ288คะแนนไม่เห็นชอบ119คะแนนงดออกเสียง86คะแนนจากนั้นได้มีการเสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จำนวนทั้งสิ้น72คนโดยมีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณารายละเอียดรายมาตราทั้งนี้กำหนดระยะเวลาในการแปรยติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้30วันชวิศาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับเศรษฐกิจฐานราก ยนำเทคโนโลยี AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินมาช่วยบริหารยอดขายให้ร้านค้ารายย่อยล่าสุดมียอดผู้ใช้งานเทคโนโลยี AI นกกระซิบสูงกว่า 640,000 รายแล้วนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาสร้างโอกาสและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากโดยล่าสุดได้เปิดตัวนกกระซิบ AI แชทบอทอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อเป็นผู้ช่วยในการบริหารจัดการร้านค้าวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลและมาตรการต่างๆของภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วทั้งนี้หลังจากเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาพบว่าได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีโดยข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2569มีร้านค้าเข้าใช้งานระบบนกกระซิบแล้วกว่า 640,000 รายซึ่งส่วนใหญ่ให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสการสมัครแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่และวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินนอกจากนี้ฟีเจอร์วิเคราะห์ยอดขายหรือเซลล์อินไซต์ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากมีผู้เข้าใช้งานแล้วกว่า 440,000 รายสะท้อนให้เห็นว่าผู้ประกอบการไทยเริ่มตื่นตัวในการนำข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจมากขึ้น
0: ไทยมาเลเซียเห็นชอบการตรวจสารตกค้างและสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็วคาดว่าจะสามารถส่งออกกุ้งได้ตามปกติภายใน30วันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการเดินทางเข้าหารือกับดาโตเซรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียณประเทศมาเลเซียว่าเพื่อหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศควบคุมกุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวซึ่งทั้ง2ฝ่ายได้หารือกันและตกลงที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยเพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติทั้งนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันนอกจากนี้ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังมาเลเซียด้วยโดยมาเลเซียรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยสามารถส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็ว
1: เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยเตรียมประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าโครงการแลนด์บริดจ์วันพรุ่งนี้เพื่อตรวจสอบสมมติฐานอย่างรอบด้านก่อนตัดสินใจนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะกรรมการการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ว่าในวันที่3กรกฎาคมนี้จะนัดประชุมคณะอนุกรรมการประเมินความคุ้มค่าของโครงการแลนด์บริดจ์เพื่อประเมินความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ในแง่ของการให้บริการขนส่งทั้ง2ฝั่งโดยคณะอนุกรรมการให้ความสำคัญ3เรื่องหลักคือปริมาณทางการค้าสมมติฐานที่ใช้ในเชิงพาณิชย์สมมติฐานที่สินค้าจะเข้ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกในการดำเนินโครงการความเป็นไปได้ว่าจะมีสายเรือเข้ามาใช้บริการท่าเรือในจุดของโครงการว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดเพราะการขนส่งทางเรือในภูมิภาคต้องมีท่าเรือขนาดใหญ่และสุดท้ายคือศักยภาพด้านการขนส่งซึ่งต้องครอบคลุมทางด้านต้นทุนเวลาและการบริหารจัดการนอกจากนี้จะพิจารณาด้วยว่าโครงการนี้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือ SEC หรือไม่หรือมีทางเลือกอื่นที่สามารถทำได้ในลักษณะการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ว่าจะพัฒนาในรูปแบบใดพร้อมยอมรับว่าจะต้องนำร่างกฎหมายฉบับนี้มาประเมินด้วย
0: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเสนอแนวคิดแลนด์ลิงก์ที่มีความคุ้มค่ามากกว่าและมีโอกาสเกิดความขัดแย้งน้อยกว่าโครงการแลนด์บริดจ์ นายพศอารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันไม่สนับสนุนแนวคิดของโครงการแลนด์บริดจ์พร้อมเสนอให้ภาครัฐพิจารณาแนวคิดแลนด์ลิงก์แทนซึ่งมองว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์มากกว่าในด้านความคุ้มค่าของการลงทุนเนื่องจากโครงการแลนด์ลิงก์ใช้ระดับเงินลงทุนที่ต่ำกว่าและสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ทางเศรษฐกิจได้ดีกว่าอีกทั้งยังมีความเสี่ยงในเรื่องของความขัดแย้งจากประชาชนในพื้นที่ต่ำกว่าการดำเนินการโครงการรูปแบบเดิมอีกด้วยกกร.ยังคงยืนยันในเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกับภาครัฐอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนโครงการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจถือเป็นเวทีสำคัญที่ภาคเอกชนใช้เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและมุมมองที่รอบด้านเพื่อให้การวางนโยบายเมกะโปรเจกต์ของภาครัฐมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวอย่างแท้จริง
5: จากทางกกร.ทำงานของเราเนี่ยก็ได้เชื่อกับทางรัฐบาลก็ทำงานแล้วนะว่าจริงๆเราไม่เห็นด้วยกับแลนด์บริดจ์แต่ถ้าจะเป็นแลนด์ลิงก์เนี่ยนะน่าจะเวิร์กกว่าการลงทุนต่ำกว่าแล้วมันจะได้ผลสัมฤทธิ์มากกว่าเยอะนะครับแล้วก็ความเสี่ยงและความขัดแย้งมันน้อยมาก
1: กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสาธารณะรวมถึงผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันโดยเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถสาธารณะทั้งกรณีทำใหม่และต่ออายุในวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีนโยบายสำคัญในการยกระดับระบบการขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกปลอดภัยและมีคุณภาพจะมีการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้นโดยเฉพาะผู้ให้บริการแอปพลิเคชันจะต้องไม่รับผู้ขับรถรายใหม่ที่ไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะเข้าสู่ระบบเพื่อให้บริการขนส่งผู้โดยสารโดยเด็ดขาดและต้องเร่งสนับสนุนให้ผู้ขับรถมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะอย่างถูกต้องโดยหลังจาก30กันยายน2569แอปพลิเคชันต้องระงับการจ่ายงานแก่ผู้ขับรถที่ยังไม่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรมการขนส่งทางบกจึงเพิ่มวันให้บริการขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะในวันเสาร์สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1-5 จนถึงวันที่1สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นเพื่อรองรับผู้ขับรถที่ไม่สะดวกดำเนินการในวันทำการปกติพร้อมประสานผู้ให้บริการแอปพลิเคชันให้ช่วยรวบรวมรายชื่อและนัดหมายผู้ขับรถเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากฝากถึงผู้ประกันตนทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่ยังโสดหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าเงินสมทบที่เราส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนนั้นมีสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่สามารถส่งต่อให้คนที่เรารักได้หากท่านไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแต่ต้องการมอบสิทธิให้บุคคลเฉพาะเช่นคู่ชีวิตพี่น้องหรือคนใกล้ชิดสามารถจัดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าได้เพื่อป้องกันไม่ให้สิทธิที่ควรได้รับนั้นสูญเปล่านอกจากนี้ผู้จัดการศพยังมีสิทธิ์รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทและผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับเงินได้ภายใน2ปีรัฐบาลจึงอยากเชิญชวนทุกท่านตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองวันนี้เพราะการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการส่งต่อความห่วงใยให้คนที่เรารักแม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางและคลี่คลายความตึงเครียดระหว่าง2ฝ่ายที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาดำเนินไปในทิศทางที่ดีมากและประเด็นการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านกำลังมีความคืบหน้าไปด้วยดีด้านนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าผู้แทนเจรจาของอิหร่านและสหรัฐเห็นพ้องการตั้งช่องทางการสื่อสารภายในวันนี้สำหรับการรายงานการละเมิดบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อที่สหรัฐและอิหร่านลงนามไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของรัฐบาลยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและนำระเบิดนำวิถีหรือไกด์บอมโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนอาทิแคว้นคาคิฟแคว้นโอเดสตาและแคว้นเคอร์ซอนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายได้รับบาดเจ็บ50รายนอกจากนี้ยังส่งผลให้อาคารที่ทำการของรัฐบาลท้องถิ่นยูเครนได้รับความเสียหายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเตือนว่ามีแนวโน้มที่รัสเซียจะโจมตียูเครนอีกครั้งใหญ่ในช่วงเวลากลางคืนพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนชาวยูเครนเฝ้าระวังสถานการณ์การโจมตีของรัสเซีย
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของออสเตรียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทั่วทวีปยุโรปส่งผลให้ออสเตรียเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดยาวนานที่สุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยหลายภูมิภาคของออสเตรียมีอุณหภูมิราว30องศาเซลเซียสติดต่อกัน10ถึง14วันขณะที่กลุ่มเครือข่ายความร่วมมือด้านสภาพภูมิอากาศนานาชาติกล่าวว่าคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมหลายประเทศของทวีปยุโรปตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาถือเป็นเหตุการณ์คลื่นความร้อนรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการขององค์การอนามัยโลก WHO เมื่อวันพุธที่ผ่านมายืนยันว่าพบผู้เสียชีวิตจากการระบาดของอหิวาตกโรคในซูดานตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาอย่างน้อย120รายและมีผู้ติดเชื้อต้องสงสัยอีกกว่า 1,100 รายนายชิเบิร์นซาบานีผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำซูดานระบุว่าโรคอหิวาตกโรคเป็นโรคประจำถิ่นของซูดานซึ่งจะระบาดทุกๆ3ปีโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะ DR คองโก2ประตูต่อ1อังกฤษไปเข้ารอบ16ทีมไปพบกับเม็กซิโกในวันที่5กรกฎาคมนี้ส่วนเบลเยียมต่อเวลาเฉือนชนะเซเนกัล3ประตูต่อ2ชนิดแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ออลอิงแลนด์คลับกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสไทยมืออันดับ164ของโลกยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าชัยเหนืออลิเซียปาร์คมืออันดับ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไปแบบสนุก2ต่อ0เซต7ต่อ5และ6ต่อ0มนัญชยาเป็นนักเทนนิสไทยคนที่2ต่อจากแทมมี่ธมรินทร์ธนสุการที่เข้าถึงรอบ3ศึกวิมเบิลดันได้นอกจากนี้ยังการันตีเงินรางวัลแน่นอนแล้ว 185,000 ปอนด์หรือประมาณ 8,200,000 บาทวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปี LBC Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026แข่งขันที่เทอร์มินัล21โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียรายการนี้มีความสำคัญคือคัดอันดับ 1-4 ไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกในปีหน้าผลการแข่งขันวันแรกในสาย Aทีมนักตบสาว U18 ของไทยประเดิมสนามตบเอาชนะมองโกเลียไปแบบสบายๆ3ต่อ0เซตประเดิมคว้าชัยได้สำเร็จและนัดต่อไปของทีมสาวไทยวันที่2กรกฎาคมพบกับออสเตรเลียและวันที่3กรกฎาคมพบกับอุซเบกิสถานทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.กอล์ฟเยาวชนโลก FCG International Championship ที่สนามพราเมซ่ารีสอร์ทเมืองฟอลบรูครัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกานักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ได้ถึง4รุ่นโดยน้องเชอรีนพันนรินทร์ศรีชาพันธ์ลูกสาววัย8ขวบของพลาดอนศรีชาพันธ์คว้าแชมป์รุ่น 7-8 ปีหญิงด้วยสกอร์รวม2วัน3อันเดอร์พา ส่วนอีก3แชมป์ของไทยได้แก่ชินภัทรพดุงศิลป์แชมป์รุ่น 9-10 ปีชายอวีป่อเซินแชมป์รุ่น 11-12 ปีชายสกอร์รวม12อันเดอร์พาทิ้งห่างอันดับ 2-9 สโตรกและอันนาผ่องฮทัยกุลแชมป์รุ่น 11-12 ปีหญิงสกอร์รวม8อันเดอร์พาก้องสมเกียรติจันทราและชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์เตรียมลุยศึกรถจักรยานยนต์ Endurance ชิงแชมป์โลกหรือ FIM Endurance World Championship 2026รายการโคคาโคล่าซูซูกะแอดอัลเออร์ Endurance Road Race ครั้งที่47มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่3-5กรกฎาคมที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นนับเป็นครั้งแรกที่มีนักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกันถึง2คนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยชื่อ3นักเตะประกอบด้วยนิโคลัสมิเกลสันธีราธรบุญมาทันและพีระดลฉ่ำรัศมีในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men Player of the Year 2025-2026 โดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมเวลา 17:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่1-3กรกฎาคม2569โดยในช่วงวันที่2-3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มอันหนึ่งเมื่อเวลา4:00 น.พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีศูนย์กลางละติจูด17.5 องศาเหนือลองจิจูด 114.2 องศาเหนือความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยในช่วงวันที่4-6กรกฎาคม2569จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 22:51 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นาทีต่ำกว่าระดับเพปานกลาง37เซนติเมตรและเวลา 15:46 นาทีสูงกว่าระดับเพปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
12: สัญญาณไฟกระพริบบริเวณ4แยกที่มีทั้งไฟกระพริบสีแดงและไฟกระพริบสีเหลืองซึ่งผู้ขับขี่บางรายเข้าใจว่าคือสัญญาณไฟขัดข้องไม่ได้มีความหมายมากไปกว่านั้นแต่ที่แท้จริงไฟกระพริบสีแดงแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางโทรต้องหยุดรถก่อนรอจนปลอดภัยแล้วจึงไปต่อส่วนไฟกระพริบสีเหลืองแสดงว่าผู้ขับรถอยู่ทางเอกให้ชะลอความเร็วเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงไปต่อความเข้าใจสัญญาณไฟที่ถูกต้องอาจไม่ได้ขึ้นกับว่าขับรถมานานเพียงใดแต่ขึ้นอยู่กับความใส่ใจและจิตสำนึกที่จะใช้รถใช้ถนนร่วมกันอย่างปลอดภัยดังนั้นขับรถผ่านทางแยกที่มีสัญญาณไฟสีเหลืองที่กระพริบให้ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยนะคะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าปากกรณำปากกรณำเขียนปลอปลากอไก่รอเรือนอนเนนไม่หันอากาศมอม้าคำนี้มาจากภาษาบาลีว่าปากกรณะหรือคำสันสกฤตว่าปะการณำแปลว่าเรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยปะการณำมีความหมายว่าหนังสือรวมเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เช่นปักสีปะการณำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นนกปีศาจปะการณำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นอมนุษย์และผู้วิเศษต่างๆเวตาลปการณำคือหนังสือรวมนิทานที่เวตาลเล่าไว้และเทพปการณำหรือเทวปการณำคือหนังสือที่รวมประวัติและเรื่องราวต่างๆของเทวดาจำนวนมากส่วนหนังสือที่รวมปการณำหลายปการณำไว้เรียกว่าประชุมปการณำ
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนตอนที่1ประเพณีเป็นระบบความคิดและค่านิยมที่สมาชิกในสังคมมีร่วมกันโดยมีพื้นฐานมาจากความเชื่อเดียวกันหรือใกล้เคียงกันหากความคิดความเชื่อของสังคมเปลี่ยนไปประเพณีก็จะปรับเปลี่ยนไปด้วยการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนเกิดจากหลายสาเหตุเช่นการอพยพโยกย้ายจากถิ่นเดิมอาจด้วยสาเหตุทางสังคมและเศรษฐกิจทำให้คนรุ่นหลังไม่สนใจรับการถ่ายทอดความรู้และไม่ยึดถือประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบต่อกันมาเช่นประเพณีไหว้ขนมบัวลอยหรือตังจุ่ยของจีนที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากลืมเลือนไปแล้ว
15: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับสถานการณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ก่อนประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะฝนทิ้งช่วงหลัง10กรกฎาคมนี้ค่ะ
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤษรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่าน
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้า ระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากจากนั้นจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงหลัง10กรกฎาคมนี้โดยจะมีปริมาณฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดและมีอากาศร้อนจัดขึ้นพร้อมแนะนำให้เกษตรกรและประชาชนเร่งกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อเตรียมรับมือการขาดแคลนน้ำนอกเขตชลประทานติดตามรับฟังการเตรียมการดังกล่าวจากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
19: สวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
20: สวัสดีครับ
19: ค่ะท่านรองคะสภาพอากาศในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างคะ
20: แบ่งเป็น2พีเรียดละกันนะครับตัวการใน2รอบเนี่ยมันก็จะต่างกันนิดนึงนะช่วงแรกเลยนะก็คือช่วงที่กรมประกาศเรื่องเหมือนเรื่องร่องมันลงมานะครับช่วงนี้ร่องมันก็ยังลงมาอยู่นะครับในช่วงวันที่1ถึง3นะฮะอิทธิพลหลักๆที่ทำให้ฝนเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมาจากตัว2ปัจจัยคือ1คือร่องฝนที่มันพาดลงมาทางด้านภาคกลางนะครับรวมทั้งภาคเหนือตอนล่างนะครับตัวที่2ก็เป็นเรื่องของลมตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็คือลมมรสุมนั่นแหละลมฝนนั่นแหละครับพัดเอาความชื้นจากอินเดียเข้ามาบริเวณที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นบริเวณรับลมมรสุมคือภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางพื้นที่นะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องฝนสะสมเพราะว่าฝนจะเพิ่มในช่วง 2-3 วันข้างหน้าเนี้ย 1-2-3 เนี่ยจะเยอะนะฮะเช่นจังหวัดระนองนะครับพังงากระบี่ภูเก็ตนะครับเป็นเจ้าภาพหลักเลยนะครับที่ตกอยู่ประจำนะครับถ้ามีลมมรสุมแรงจังหวัดพวกนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะอีกโซนนึงก็เป็นโซนทางด้านภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะครับก็จะมีฝนหนักนะครับบางพื้นที่อาจจะมีน้ำป่าไหลหลากได้นะครับเช่นจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนที่สองที่ควรจะระมัดระวังนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นโซนภาคตะวันออกนะฮะก็จะมีเจ้าภาพหลักจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับสองจังหวัดเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในพีเรียดนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งในรอบวันที่3 4 5 6นะครับจะมีตัวพายุหมุนเขตร้อนนะวันเนี้ยเป็นดีเพรสชันอยู่บริเวณทะเลจีนใต้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะยกระดับขึ้นไปอีกเป็นพายุโซนร้อน
19: ค่ะ
20: นะครับตัวเนี้ยก็วันที่3วันที่4ก็จะขยับเข้ามาสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตะวันออกนะเมืองกาญนครพนมโซนเนี้ยก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นเพราะว่ามันขยับมาเนี่ยตัวรอบๆขอบนอกของพายุมันก็จะมีฝนรวมถึงวันที่5ก็จะขยับเข้ามาใกล้อีกก็จะเป็นภาคเหนือฝั่งตะวันออกเชียงรายน่านอุตรดิตถ์นะครับเชียงรายตัวนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นไล่ไปจนถึงวันที่6วันที่7ตัวพายุอ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันแล้วก็เข้าถูจีนนะครับพายุนี้ไม่เข้าไทยนะครับแต่จะเฉียดคือขอบของพายุอาจจะมีฝนทางภาคนี้แล้วพอพายุเข้ามาปั๊บเนี่ย4 5 6ฝนทางใต้จะลดลงนะครับก็ฝนก็จะขยับขึ้นมาตามตอนบนตามตัวพายุที่เคลื่อนขึ้นมาคือฝนจะมาอยู่ทางภาคใต้ตอนบนแล้วก็ภาคตะวันตกแล้วก็รวมถึงภาคเหนือฝั่งตะวันตกโซนเดิมครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงพีเรียดที่2ในช่วงวันที่4ถึงวันที่7นะครับส ซึ่งต้องโซนเหล่านี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนสะสมนะครับเพราะก่อนหน้านี้สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยฝนทางด้านเชียงรายทางด้านจังหวัดน่านนะจังหวัดเชียงใหม่มีฝนตกอยู่ต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับฝนรอบนี้ก็จะเข้าไปเติมมันอาจจะมีน้ำป่าไหลหลากได้ในพื้นที่ที่มันมีความลาดชันหรือมีน้ำท่วมอยู่เป็นประจำนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงพีเรียดที่สองทางภาคเหนือนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็คงจะเป็นต้องพีเรียดแรกก็คือช่วงวันที่1-3ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับ

0: ตอนใต้ครับมันก็อาจจะมีฝนในบางช่วงได้แต่ทางตอนกลางตอนล่างเนี่ยฝนจะหายเลยนะครับจะมีแต่ก็ตกบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังแล้วก็อาจจะต้องบริหารจัดการเรื่องของน้ำให้มันดีแต่โชคดีว่าช่วงก่อนเนี่ย4-7แบบภาคอีสานเนี่ยมันจะได้ฝนเพิ่มจากตัวพายุหมุนเขตร้อนถึงแม้มันจะไม่เข้ามาก็จริงอ่ะแต่ว่าขอบของพายุมันก็ช่วยเติมน้ำนะฮะต้นทุนให้เราได้ระดับหนึ่งอยู่พอสมควรนะครับแต่ช่วงที่ฝนทิ้งช่วงอาจจะต้องใช้อย่างประหยัดเลยแหละเพราะว่าตัวฝนจะหายไปอยู่เป็นเดือนนะครับกว่าจะกลับลงมาจากประเทศจีนในรอบเดือนปลายสิงหากันยานะครับ
1: ค่ะภาคไหนหรือว่าจังหวัดไหนคะท่านรองที่เรามองว่ามีความเสี่ยงแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยเกี่ยวกับภาวะฝนทิ้งช่วงนี้ค่ะ
0: หลักเลยคือพื้นที่เขตนอกเขตชลประทานอันเนี้ยต้องไฮไลท์เป็นพิเศษเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคตะวันออกนะครับซึ่งเวลาฝนมันตกอ่ะมันเป็นพื้นที่ที่เป็นมีความลาดชันน้ำมันจะไปไวนะครับถ้าไม่มีแอ่งน้ำไม่มีอะไรเก็บในพื้นที่อ่ะก็อาจจะขาดแคลนน้ำได้ง่ายนะครับรวมถึงภาคอีสานที่ฝั่งที่อยู่ทางด้านกลางๆนะครับที่ไม่มีระบบชลประทานไปถึงเนี่ยโซนพวกเนี้ยต้องระมัดระวังหรือต้องประหยัดน้ำใช้น้ำอย่างเรียกอะไรอย่างมีระบบอะฮะเพื่อจะเตรียมไปรับน้ำในรอบใหม่ที่จะมีฝนเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ภาคกลางที่อยู่นอกเขตชลประทานนะฮะแต่ถ้าในเขตชลประทานไม่ได้เข้าห่วงเท่าไหร่เพราะว่าน้ำต้นทุนที่ตกในช่วงเนี้ยประมาณ10 วันเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยรวมถึงไปถึงวันที่ประมาณวันที่ 7เนี่ยมันก็จะมีน้ำมาเติมในพื้นที่นะครับถึงแม้บางพื้นที่อาจจะตกเล็กๆน้อยๆนะฮะมันก็จึงดีกว่าที่เป็นอากาศที่แห้งแดดจัดเหมือนในช่วงก่อนหน้านั้นครับซึ่งก่อนหน้านั้นจะเห็นว่าหน้าร้อนเนี่ยมันร้อนเหมือนเดือนเมษาเลยนะครับมันก็จะทำให้น้ำมันเลยเหนื่อยเร็วนะครับดินก็จะแห้งไปนะครับแต่ช่วง10 วันเนี้ยท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆค่อนข้างเยอะอากาศก็จะไม่ร้อนมากถ้ามีฝนมาช่วยด้วยเนี่ยมาช่วยเติมเข้าไปอีกเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีน้ำที่จะบริหารจัดการได้ในช่วงที่มันมีฝนทิ้งช่วงครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้ท่านรองนะคะย้ำเตือนประชาชนค่ะให้ระมัดระวังและดูแลสุขภาพรวมถึงกักเก็บน้ำต้นทุนไว้ในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงค่ะ
0: ครับก็สำหรับประชาชนนะครับที่มีฝนตกในช่วงนี้นะครับก็จะต้องมีการกักเก็บไว้ในบ่อในอะไรที่มีอยู่หรือในพื้นที่ที่มันสามารถที่จะเป็นทําแหล่งเก็บน้ําเป็นธนาคารน้ําที่ทางภาครัฐบาลเนี่ยก็ได้ให้ไปชาวบ้านไปจัดทํานะครับส่วนนี้ก็อาจจะต้องสํารองนะฮะแล้วก็วางแผนในการใช้น้ําอาจจะเป็นฝนทิ้งช่วงอาจจะใช้ลักษณะของน้ําหยดหรืออะไรพวกนี้มาเพื่อจะใช้น้ําอย่างประหยัดในช่วงที่เป็นฝนทิ้งช่วงนะครับรวมถึงอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพเพราะว่าไอ้ฝนทิ้งช่วงเนี่ยในปัจจัยของเอลนีโญมันจะเด่นนะฮะคืออากาศจะร้อนฟ้าจะเปิดนะครับแล้วก็กลางวันอากาศจะสูงเราอุณหภูมิสูงกว่าช่วงที่เป็นหน้าฝนปกติอยู่2-3 องศาไม่ควรจะอยู่ในกลางแดดนานๆนะครับอาจจะเป็นสภาวะที่เป็นฮิสโตกได้นะครับส่วนตัวนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังหลังจากวันที่ 10ไปแล้วถึงวันที่ 20นะครับก็พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศก็จะมีอากาศร้อนขึ้นมานะครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองอธิบดีณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั่วประเทศยกระดับการรู้เท่าทันสื่อรับมือวิกฤตเฟกนิวส์และการใช้เทคโนโลยี AI ในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ไปสู่ประชาชนรายละเอียดติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ

0: าะข่าวเล่าประเด็น
1: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารหลั่งไหลไวระดับวินาทีแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นอย่างมากมายแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าความเร็วคือข่าวปลอมและการใช้เทคโนโลยี AI มาบิดเบือนข้อเท็จจริงจนสร้างความปั่นป่วนในสังคมรายวันคำถามคือท่ามกลางสมรภูมิข้อมูลเหล่านี้ประชาชนจะสามารถแยกแยะความจริงออกจากความลวงได้อย่างไรนี่คือโจทย์ใหญ่ที่กรมประชาสัมพันธ์หยิบมาขับเคลื่อนผ่านงานสัมมนาครั้งใหญ่PRD Active Networking พลิกโฉมการประชาสัมพันธ์รวมสร้างสรรค์เครือข่ายคุณภาพโดยดึงตัวแทนนักสื่อสารจาก77จังหวัดทั่วประเทศมาร่วมติดอาวุธทางปัญญายกระดับทักษะการรู้เท่าทันสื่อและการใช้เทคโนโลยี AI ในการขับเคลื่อนข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้ไปสู่ประชาชนนายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่าในยุคที่มีแพลตฟอร์มสื่อเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากการเสพสื่อจึงจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงสื่อที่มีคุณภาพและนำเสนอความจริงจึงเป็นภารกิจหลักที่กรมประชาสัมพันธ์รับนโยบายมาจากรัฐบาลเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องในทุกช่องทางทั้งวิทยุโทรทัศน์และโซเชียลมีเดีย
2: ในยุคนี้เป็นยุคที่ตอนนี้เราต้องพูดถึงเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสื่อเนี่ยพอมีเยอะเกินไปปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเรื่องที่ประชาชนจะต้องรับฟังสื่อใดสื่อหนึ่งเนี่ยคงต้องใช้วิจารณญาณค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นสื่อที่มีคุณภาพสื่อที่นำเสนอข้อเท็จจริงจริงเนี่ยเป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ครับที่จะต้องรับรู้จากทางรัฐบาลนะครับที่เราจะต้องมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ประโยชน์ต่างๆที่รัฐบาลจะเข้าถึงพี่น้องประชาชน
1: ดังนั้นหัวใจสำคัญของการรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลจึงไม่ใช่แค่การปฏิเสธข่าวปลอมแต่คือการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้จักคิดวิเคราะห์และแยกแยะก่อนจะเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลเพราะทุกยอดไลค์ยอดแชร์อาจกลายเป็นอาวุธที่กลับมาทำร้ายสังคมโดยไม่รู้ตัวนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพร้อมปรับบทบาทมาเป็นศูนย์กลางในการชี้แจงความจริงอย่างโปร่งใสและรวดเร็วเพื่อไม่ให้ข่าวปลอมสร้างความเสียหายไปมากกว่าที่เป็นอยู่
3: สื่อต่างๆวันนี้ทุกคนมีสื่อในมือนะคะแค่เพียงโทรศัพท์เครื่องเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ไปได้ในหลายๆที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะกดไลค์กดแชร์ข้อมูลต่างๆนะคะก็อยากจะให้วิเคราะห์แล้วก็เข้าใจข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างแท้จริงก่อนนะคะว่าเอ๊ะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ไหมเป็นจริงไหมนะคะเพราะว่าเมื่อไหร่ที่ท่านกดแชร์และกดไลค์ไปแล้วนะคะความรับผิดชอบต้องเป็นของท่านด้วย
1: การพลิกโฉมของกรมประชาสัมพันธ์ในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาคนทำงานในองค์กรเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างเกราะคุ้มกันให้กับสังคมไทยสามารถรู้เท่าทันสื่อและก้าวผ่านยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกได้อย่างมั่นคงและปลอดภัยอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมุ่งยกระดับมาตรฐานการจัดการภัยพิบัติในระดับภูมิภาคร่วมกับภาคีเครือข่ายสมาชิกอาเซียนโดยการผลักดันกรอบแนวคิด Aspect เพื่อเตรียมรับมือสาธารณภัยรอบด้านรายละเอียดติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
5: ปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่มีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นวงกว้างซึ่งที่ผ่านมาการจัดการภัยพิบัติมักมีข้อจำกัดด้านการประสานงานและการส่งความช่วยเหลือข้ามพรมแดนนายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนหรืออาเซียนซัมมิตครั้งที่48ณประเทศฟิลิปปินส์ช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปภ.ได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนกรอบแนวคิด Aspect หรือกรอบวิธีสารเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินและการเปลี่ยนแปลงรอบด้านโดยกรอบแนวคิดนี้ถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับความร่วมมือ6ด้านสำคัญตั้งแต่การพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลและโลจิสติกการลดขั้นตอนทางธุรการข้ามพรมแดนไปจนถึงการยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางที่มุ่งปกป้องกลุ่มเปราะบางโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
6: แนวคิด aspect ก็มีหลักเน้นใน6เรื่องนะครับในเรื่องแรกเป็นเรื่องการสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคผ่านระบบดิจิตอลการแบ่งปันข้อมูลใช้ระบบโลจิสติกในการทำงานรวมถึงใช้คลังเดลซ่าซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่ประเทศไทยเองที่มาเลเซียและฟิลิปปินส์นะครับประเด็นที่2การลดขั้นตอนทางธุรการไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนทางพิธีการศุลกากรการตรวจคนเข้าเมืองการกักกันโรคนะครับประการที่3แนวทางในการรับมือภัยพิบัติในเชิงคาดการใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เตรียมความพร้อมเรื่องกลไกล่วงหน้าเพื่อให้มีความสามารถในการระดมความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีอันที่4กันก็จะเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทุนตอบโต้ภัยพิบัติของอาเซียนนะโดยจะเปิดรับเงินสมทบจากทั้งภาครัฐและเอกชนประการที่5การเตรียมรับมือภัยพิบัติหลายรูปแบบโดยจะขยายขอบเขตให้ครอบคลุมทั้งเรื่องภัยธรรมชาติภัยทางชีวภาพแล้วก็วิกฤตที่ซับซ้อนนะครับสุดท้ายเลยนะเรื่องอาเซียนจะยึดชุมชนเป็นศูนย์กลางนะโดยจะเน้นการจัดการภัยพิบัติโดยสายชุมชนเป็นฐานให้ความสำคัญกับการปกป้องกลุ่มเปราะบาง
5: สำหรับการเตรียมความพร้อมภายในประเทศปภ.มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งจากฐานรากโดยยึดหลักชุมชนเป็นศูนย์กลางซึ่งดำเนินการตลอดระยะเวลากว่า20ปีสิ่งสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิดร่วมตัดสินใจและสามารถพึ่งพาตนเองได้ก่อนที่ความช่วยเหลือจากภาครัฐจะเข้าถึงโดยได้ขยายผลสู่กลุ่มเยาวชนผ่านเครือข่ายยุวะอปภ.ร.ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้านและตำบลกว่า500แห่งเพื่อทบทวนองค์ความรู้และสร้างศักยภาพให้ชุมชนพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
6: ปัจจุบันเนี้ยพอเราก็ทำงานด้านชุมชนเนี่ยมาโดยตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผ่านกลไกผู้นำชุมชนหลักใหญ่ก็คือการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมาร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมทำเพื่อสร้างชุมชนของเขาเองเนี่ยให้มีศักยภาพในการรับมือภัยพิบัติอีกอันนึงก็คือเราต้องทำให้พี่น้องประชาชนและชุมชนเนี่ยสามารถอยู่ได้ด้วยตนเองก่อนที่ภาครัฐจะเข้าถึงนอกจากนี้เรายังทำโครงการสำคัญนะครับเป็นหลักสูตรยุวะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนนะครับหรือยุวะอปภ.ร.เป็นการเสริมสร้างความรู้ให้กับเยาวชนนะครับในช่วงอายุ 13-18 ปีรวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อช่วยกันพัฒนาความสามารถในการตอบโต้ภัยพิบัติของชุมชนสุดท้ายเลยก็เป็นเรื่องของการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยใช้หมู่บ้านชุมชนที่เราเคยอบรมไปแล้วทบทวนองค์ความรู้ให้มีความพร้อมการป้องกันบรรเทาสาภัยเกือบ500แห่งเป็นภารกิจที่จะสอดรับกับแนวคิดของ aspect
5: ภารกิจบนเวทีนานาชาติของปภ.ในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับการจัดการภัยพิบัติยุคใหม่ที่เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ภูมิภาคสู่การปฏิบัติจริงโดยมุ่งบูรณาการเทคโนโลยีและการคาดการล่วงหน้าเพื่อทลายอุปสรรคข้ามพรมแดนและเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันระดับฐานรากตามแนวทางให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการผสานพลังทุกภาคส่วนเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการปกป้องชีวิตประชาชนให้ปลอดภัยและยั่งยืนในทุกวิกฤตการณ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: ปิดท้ายที่ทวีปยุโรปกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนส่งผลให้อุณหภูมิในหลายประเทศทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ท่ามกลางความกังวลว่าประชาชนหลายล้านคนในยุโรปต้องเผชิญกับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดทางด้านสุขภาพพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญติดตามรายละเอียดในรายงานพิเศษค่ะ
7: คลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมทวีปยุโรปตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วยุโรปเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงกว่า40องศาเซลเซียสจนทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในหลายประเทศคลื่นความร้อนรุนแรงระลอกนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพของประชาชนหลายล้านคนทั่วยุโรปโดยเฉพาะผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบให้โรงเรียนและสถานที่ทำงานจำนวนมากต้องปิดทำการนอกจากนี้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าระบบบริการขนส่งทางรางและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในยุโรปต้องหยุดชะงักเป็นวงกว้างบรรดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่ามวลความร้อนจากทะเลทรายซาฮาราในภูมิภาคแอฟริกาเหนือเคลื่อนตัวเข้ามาในทวีปยุโรปจนกลายเป็นโดมความร้อนที่กดทับมวลอากาศและทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ทำให้ความชื้นลดลงจนเมฆไม่สามารถก่อตัวได้ส่งผลให้แสงแดดรุนแรงแผ่ความร้อนลงสู่พื้นดินมากขึ้นโดยปรากฏการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุหลักจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทำให้ในช่วงที่ผ่านมายุโรปเป็นทวีปที่มีอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกนายแพทย์ทิโดรอสอัตนาฮอมกีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเตือนว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรป ทำให้ประชาชนกว่า150ล้านคนเผชิญความเสี่ยงจากสภาพอากาศร้อนจัดและพบว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตที่มากกว่าปกติถึง 1,300 รายตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมามีความเชื่อมโยงกับอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นในยุโรปพร้อมเน้นย้ำว่าภาวะเครียดจากความร้อนซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ทันและทำให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเหมือนเป็นเพชฌฆาตเงียบที่ฆ่าชีวิตผู้คนในยุโรปนอกจากนี้ยังเตือนอีกว่าอาคารบ้านเรือนสถานที่ทำงานรวมทั้งโรงเรียนในยุโรปไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุณหภูมิสูงในเวลานี้สอดคล้องกับรายงานของกระทรวงสาธารณสุขฝรั่งเศสที่ระบุว่านับตั้งแต่วันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตในฝรั่งเศสมากกว่าปกติประมาณ 1,000 รายส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปแล้วกว่าร้อยละ40เป็นการเสียชีวิตในที่พักอาศัยนอกจากนี้ยังมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการจมน้ำในฝรั่งเศสอย่างน้อย70รายนับตั้งแต่เผชิญกับคลื่นความร้อนส่วนใหญ่พบในแหล่งน้ำที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ดูแลทั้งนี้คลื่นความร้อนรุนแรงในยุโรปกำลังกลายเป็นความปกติใหม่ของภูมิภาคแห่งนี้เนื่องจากปรากฏการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเพียง1ครั้งใน1ชั่วอายุคนกำลังกลายเป็นสภาพอากาศที่เกิดขึ้นแทบทุกปีโดยมีสาเหตุจากภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขณะที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้บรรดาประเทศในยุโรปดำเนินมาตรการป้องกันการเจ็บป่วยจากสภาพอากาศร้อนเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนจากคลื่นความร้อนรุนแรงและผลกระทบจากภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศธนิกธนกรไพศาลรายงาน
8: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมลครับ
12: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตัญญูกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และสวทในภูมิภาคเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณสายชนนีสังครับประสานงานวันนี้คุณณวพันธ์สมหมายและดูแล Facebook Live วันนี้นะครับโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้คุณผู้ฟังสามารถมาทักทายพวกเราได้นะครับผ่านทางแฟนเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปี70นะครับก็จบลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวานประมาณ 3:00 นเสร็จๆนะครับก็คะแนนนะครับ288เสียงนะครับก็เสียงข้างมากแล้วครับรับหลักการร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นะครับแล้วก็จะมีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญนะครับในการพิจารณางบตรงนี้กันต่อไปพูดได้ง่ายคือผ่านในวาระแรกวาระสองเนี่ยก็จะต้องมีการแปรยติดูเป็นรายมาตรารายโครงการนะครับแล้วก็มีการปรับลดหรือปรับเพิ่มอะไรยังไงเนี่ยก็อยู่ในวาระที่สองนะครับประชุมนัดแรกวันนี้นะครับ2กรกฎาคมนะฮะอันนี้ก็เป็นการประชุม
2: ครับ
1: 3วันที่ผ่านมานะครับก็มีเป็นถือว่าเป็นเวทีนะครับที่ทั้งทางฝ่ายค้านนะครับก็จะได้แนะนำแนวทางนะครับในการที่จะใช้เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้กับรัฐบาลนะครับและก็มีข้อท้วงติงว่าเอ๊ะทำไมกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ถูกตัดงบและทำไมกระทรวง DE เนี่ยทำไมถึงได้งบถึง 30%
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดงบประมาณที่ฝ่ายค้านเขาอภิปรายชี้เห็นถึงปัญหานะครับว่ารายจ่ายประจำสูงขึ้นการจัดเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าการลงทุนทำให้งบประมาณขาดดุลไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็ทวงติ่งนะฮะแล้วก็ทางรัฐบาลเมื่อวานนี้ก็ออกมาตอบในหลากหลายประเด็นนะฮะเรื่องของกกต.นะฮะเออขออภัยฮะกต.นะฮะคือกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็ออกมาเตือนคือสืบเนื่องจากคดีแอร์โฮสเตสการบินไทยใช่ไหมฮะที่รู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยในการฝากสัมภาระเนี่ยในการขึ้นเครื่องแล้วปรากฏว่าสัมภาระดังกล่าวเนี่ยมันกลายเป็นยาเสพติดหรือเฮโรอีนไปปรากฏอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียกฎหมายที่โน่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มงวดนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะจริงจังด้วยนะครับใครไปออสเตรเลียก็จะพอทราบดีว่าอย่าว่าแต่ยาเสพติดเลยครับแค่อาหารแล้วก็อะไรต่างๆพืชผักอะไรพวกนี้เนี่ยโอ้โหเขาไม่ให้เอาเข้านะครับเขากับพงกับเพราอะไรพวกนี้ไม่ได้เลยนะฮะเขาถือว่ามันจะเป็นวัชพืชหรือว่ามันเป็นสิ่งเนี่ยที่จะไปรบกวนระบบนิเวศในประเทศของเขาไปออสเตรเลียเนี่ยคนมักจะไม่ค่อยพกอะไรไปเยอะนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็โดนดีดออกไปหมดนะฮะแต่ว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญที่เมื่อวานนี้ท่านนายกก็สั่งด่วนสั่งตรงเนี่ยนะฮะมาจากฝรั่งเศสให้ดูแลเรื่องนี้และพอนายกกลับมาก็จะมีการประชุมเรื่องของยาเสพติดนะฮะมีข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะยาเสพติดขนาดนี้เนี่ยออกไปจากประเทศไทยได้อย่างไรระบบการสแกนของสนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าสนามบินดอนเมืองเนี่ยในการเอ็กซเรย์กระเป๋าเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะดูเรื่องของยาเสพติดได้หรือไม
2: ่
1: ดูได้แต่อาวุธปืนวัตถุระเบิดแค่นั้นเองหรือนะครับแล้วพอไปเจอที่ออสเตรเลียแสดงว่าต้องผ่านศุลกากรไทยหรือขออภัยก็จะต้องผ่านด่านไทยมาแล้วนะครับผ่านมาได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่เขาตั้งกันเอาไว
2: ้
1: คำถามต่อไปแล้วประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าดูในสื่อของโลกแล้วคุณณัฐพงษ์ฮะต่างประเทศเนี่ยฝรั่งเนี่ยก็คงเหมือนเราคือดูแค่พาดหัว
2: ครับ
1: ถ้าเกิดพาดหัวว่าไทยแอร์เวย์อย่างเงี้ยหรือคนไทยเนี่ยขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนะฝรั่งอ่านแค่นี้เนี่ยเขาไม่ได้อ่านบริบทข้างในเนี่ยมันก็ มันก็จะทำให้ภาพลักษณ์ของเราเนี่ย
2: ส่งผลกระทบต่อประเทศเรา
1: ถูกต้อง
2: ครับ
1: นะฮะตรงนี้ก็เดี๋ยวจะต้องมีการดูแลจัดการเยียวยาและทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี
2: ้
1: นะครับซึ่งจากข้อเท็จจริงเนี่ยทราบว่าผู้ที่ถูกจับคุมเนี่ยก
2: ็
1: คือแอร์โฮสเตสสาวเนี่ยคืออายุ20กว่าปีนะ
2: ครับ
1: 29ปีทำงานมา2ปี
2: ครับ
1: ประสบการณ์อาจจะค่อนข้างน้อยแล้วก็ไม่ทราบเรื่องนี้แล้วก็กลายเป็นเครื่องมือของขบวนการค้ายาเสพติดนะฮะในการที่จะลำเลียงเนี่ยเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยออกไปนะฮะตรงนี้ก็เป็น ทางรัฐบาลไทยที่จะต้องดูว่าต้นทางเนี่ยที่คุณส่งมาเนี่ยมายังแอร์โฮสเตสสาวคนนี้เนี่ยมาจากไหน
2: ครับ
1: แล้วก็ปลายทางที่รับเนี่ยที่ออสเตรเลียออสเตรเลียเขาก็ต้องดูเหมือนกัน
2: ครับ
1: ว่าจะไปส่งให้กับใคร
2: ครับ
1: นะก็ต้องอันนี้เป็นประเด็นที่จะต้องมาถกกันนะครับเป็นเรื่องที่ดูเหมือนจะเล็กแต่ไม่เล็กนะฮะ
2: ครับ
1: ส่วนเรื่องของคลิปเสียงนะฮะเลือกตั้งท้องขอไปสอบท้องถิ่นนะฮะคลิปเสียงก็มีการเปิดหน้าออกมาแล้วนะฮะกริดกับส้มใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: กริดออกมาแล้ว
2: มีการไป เรียกว่าแจ้งความกันไปเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
1: ครับ
2: ครับทางท่านรองนายกทรงศักดิ์แต่ว่าล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับ
1: ล่าสุดเนี่ยก็ยอมรับแล้วใช่ไหมคุณกริดเนี่ยก็บอกว่าอ้าวเนี่ยก็ได้มีการพูดอะไรแบบนี
2: ้ครับ
1: ครับเดี๋ยวก็จะต้องมีการขยายผลกันต่อไปต
2: ั
1: วละครคนหนึ่งเนี่ยออกมาแล้วนะครับยอมรับว่าเฮ้ยอันเนี้ยคือฟังดูแล้วจากถ้อยคำเขาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยคลิปเสียงเขาจริง
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวจะนำสืบกันต่อไปว่าแล้วส้มคือใครแล้วการพูดพาดพิงแบบนี้เนี่ยมันมีมูลไหม
2: ครับ
1: มันมีมูลไหมนะฮะแล้วก็เรื่องของการสอบปอพอนะฮะข้าราชการของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านมาที่คุณณัฐพงษ์ได้บอกไปเมื่อ2วันก่อนที่เขามีการแฝงตัวเข้ามาสอบ
2: ครับเป็นชายอายุค่อนข้างเยอะนะครับ
1: 50กว่าใช่ไหม
2: 50กว่ามาแฝงตัวกับหนุ่มที่เป็นมีบัญชีรายชื่อเป็นอายุ20กว่าปีเองนะครับแล้วมาบอกว่าป่วยไปคีโมมาทำให้หน้าตาเปลี่ยนไปนะครับก็ล่าสุดก็มีความคืบหน้าแล้ว
1: นะฮะคือใจกล้าเหมือนกันนะเพราะว่าตบเวลาเราเข้าสอบเนี่ยจากประสบการณ์ผมนะครับ สมัยก่อนผมเข้าสอบเนี่ยเขาก็จะดูบัตรประชาชนแล้วเขาก็จะดูหน้าด้วย
2: ครับ
1: คืออาจจะดูผ่านๆอ่ะแต่ถ้าเกิดดูแล้วเอ๊ะทรงผมไม่ใช่หน้าตามันไม่ใช่อ่ะ
2: ก็ต้องตรวจเข้มข้นขึ้น
1: ก็ต้องแบบไหนขอช่วยเงยหน้ามาดูซิอะไรเงี้ยก็ผมก็โดนนะเงยหน้าหน่อยก็แบบ
2: ครับ
1: อันนั้นขนาดหน้าไม่ค่อยเปลี่ยนนะฮะ
2: ครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับแต่ว่าทางปภก็อย่างที่บอกนะครับในเรื่องของการคุมเข้มทุกขั้นตอนตอนนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบในเรื่องนี้ได้นะครับ
1: นะฮะเพราะว่าเรื่องของกระดาษคำตอบเนี่ยพอดีมันมีเรื่องของการสอบท้องถิ่น
2: ครับ
1: จำได้ไหมฮะที่มันมีปัญหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเป็นประเด็นอึกทึกคึกโครมล่าสุดเนี่ยมันก็มีการสอบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเดียวกัน
2: ครับ
1: เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าแล้วกระดาษคำตอบเนี่ยนะฮะคุณจะไปไว้ไหนมันมีแบบสอบท้องถิ่นหรือเปล่า
2: ครั้งนี้เป็นสวนดุสิตนะแต่ว่าถ้าของท้องถิ่นนี่เป็นมสว.
1: มสว.
2: ครับ
1: นะฮะต้องดูกันต่อไปภาคอสังหาริมทรัพย์ฮะภาคธุรกิจเขาบอกว่าเปราะบางอย่างหนักมันก็คล้ายๆกับที่ผมพูดเมื่อครั้งที่แล้วแหละ คือตอนนี้การสร้างเนี่ยเกี่ยวกับบ้านคอนโดและอะไรหลายๆอย่างเนี่ยสร้างมากขึ้นมากขึ้น
2: กับ
1: คนเกิดน้อยลงและพฤติกรรมของมนุษย์ยุคปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะเน้นการเช่ามากกว่าการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินบ้านแล้วก็ที่ดินหรือว่าโรงเรือนอะไรต่างๆเพราะว่าเขารู้สึกว่ามันต้องเป็นการผ่อนระยะยาวแม้คนอยากจะมีบ้านแต่รู้สึกว่ามันเป็นภาระแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสูงค่าครองชีพเขาก็สูงเขาดูแลไม่ไหวเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเช่าซะส่วนใหญ
2: ่
1: นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้ก็เปราะบางอย่างหนักขาดกำลังซื้อใหม่นะครับก็จะมีมาตรการของรัฐบาลที่จะดูแลตรงนี้เมื่อวานคุณณัฐพงษ์บอกว่ามันมีเรื่องของ
2: มีค่าโอน
1: ล
2: ดค่าโอน
1: จาก 2% เหลือ
2: 0.01% นะครับก็เป็นค่าโอนไม่เกิน7ล้านบาท
1: ครับ
2: สำหรับที่ดินบ้านคอนโดห้องเช่าได้หมดนะครับก็คือเป็นการเรียกว่ากระตุ้นให้คนจูงใจที่อยากจะซื้
1: อ
2: นะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องควบคู่ไปกับกำลังซื้อของคนด้วย
1: แล้วก็ดอกเบี้ยของธนาคารด้วยที่กนง.เขาก็ตอนนี้ยังคงดอกเบี้ย 1% อยู
2: ่
1: นะครับแต่ว่าการกู้เงินซื้อบ้านเนี่ย 2-3 ปีแรกเนี่ยก็จะหายใจทั่วท้องหน่อย พอเลยปีที่3 4 5ไปแล้วปุ๊บเนี่ยดอกเบี้ยลอยตัวแล
2: ้
1: วถ้าดอกเบี้ยสูงเนี่ยก็สาหัสกันเหมือนกันนะฮะเงินต้นแท
2: บ
1: จะไม่ลด
2: เงินบางทีดอกทบต้นไปอีกนะถ้าสมมติว่าถ้ามีการรีไฟแนนซ์ไปเรื่อยๆอีก
1: ใช่ๆคือพอปีที่4ที่5ปุ๊บเนี่ยบางคนบอกว่าโอ๊ยฉันยิ่งผ่อนฉันยิ่งท
2: ้
1: ออ
2: ่
1: ะณัฐพงษ
2: ์
1: ผ่อนไปปุ๊บเนี่ยคือเงินต้นสิโอ้โหมัน
2: เหมือนผ่อนดอกนะแล้วก็เท่าเป็นเท่าตัวนะครับ
1: เ
2: มื่อไหร่จะต้นมันไม่หายไง
1: เดี๋ยวนี้เขาผ่อนกันกี่ปีเมื่อก่อนผมได้ยินนะ 20-30 ปี
2: เดี๋ยวนี้40ก็มีนะครับ
1: 40ปี
2: บางธนาคารนะครับที่เรียกว่าเป็นการกระตุ้นให้คนได้มาซื้อบ้านนี่แหละนะครับแต่ว่าก็ต้องดูที่ว่าอายุของการกู้จะแค่ไหนเท่าไหร่
1: อายุคนกู้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: จะอยู่ได้ถึงเท่าไหร
2: ่
1: ถ้าอายุเยอะๆเนี่ยเขาก็ให้น้อยแต่ถ้าเกิดคุณณัฐพงษ์ไปกู้เยอะๆถ้าเป็นคุณณัฐพงษ์เนี่ยจะได้ประมาณ40ปีได
2: ้ไม่น่าจะถึงแล้วตอนนี
1: ้10ปีพอนะ
2: ครับ
1: ครับอ่ะไล่เรียงข่าวกันครับมาดูข่าวแรกครับกรมการศาสนาเตรียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าแก่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ครับนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมศาสนาเปิดเผยว่ากรมการศาสนาร่วมกับเครือข่ายพระพุทธศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569โดยส่วนกลางครับก็จะจัดที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการในวันที่2กรกฎาคมเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกนิกรชาวไทยส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตกิจกรรมประกอบไปด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์สำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานกับทุกจังหวัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบไปด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระประวัติและพระราชกรณีและพระกรณียกิจด้านศาสนาและด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งด้านจิตรกรรมดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยและในฐานะสิริศิลปินที่ทรงสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์และจิตรกรรมอันทรงคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติและทรงมีบทบาทสำคัญในการทำรงอัตลักษณ์ของชาติตลอดจนพระกรณียกิจด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพของประชาชนครับ
2: ครับไปดูในส่วนของเมื่อวานนี้นะครับสำหรับผลการลงมติรับร่าง นะครับรับหลักการวาระแรกนะครับของพรบงบประมาณปี70นะครับอย่างที่เราได้นำเสนอไปในช่วงต้นรายการนะครับก็มีผลออกมาว่าเห็นด้วยเนี่ย288เสียงนะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วย119เสียงมีงดออกเสียงด้วยนะครับ86เสียง
1: ครับ
2: นะครับก็สรุปออกมาตรงนี้ก็คือเป็นผลที่เห็นด้วยมากที่สุดนะครับก็อย่างที่บอกก็พอมีเห็นด้วยก็จะมีได้มีการเดินหน้าเรื่องนี้ต่อไปนะครับโดยเรื่องนี้นะครับรัฐบาลก็มีการย้ำว่าการดูแลในเรื่องของงบประมาณปี2570เนี่ยเดินหน้าปฏิรูปงบประมาณแล้วก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายของรัฐนะครับทางด้านคุณพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับมีการระบุว่าการจัดทำงบประมาณปี2570เป็นการวางแผนภายใต้แนวคิดงบประมาณฐานศูนย์ครับซึ่งไม่ใช่แค่งบประมาณที่ไร้อนาคตแต่ว่าเป็นการปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณของประเทศนั่นเองนะครับเพื่อที่จะใช้ในการเป็นค่าใช้จ่ายของภาครัฐให้มีความคุ้มค่ามากที่สุดแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญครับกับการที่มีการปรับโครงสร้างการจัดเก็บรายได้และก็การบริหารงบประมาณใหม่เพื่อให้ระบบงบประมาณของประเทศสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างยั่งยืนนะครับส่วนข้อกังวลเรื่องรายจ่ายประจำที่มีสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงนะครับก็จะส่งผลให้งบประมาณลงทุนเนี่ยลดลงนั้นทางด้านคุณพระดอนเนี่ยบอกว่ารัฐบาลก็อยู่ระหว่างการศึกษาและก็พิจารณาแนวทางในการปรับปรุงนะครับเพื่อว่าสัดส่วนในการลงทุนในงบนี้เนี่ยจะได้มีการดำเนินการในระยะต่อไปนะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรับร่างพรบงบประมาณปี2570นะครับก็ต้องรอดูกันว่า ช่วงต่อไปเนี่ยในเรื่องของการที่จะมีการนำเข้าที่ประชุมอื่นๆหรือว่าวาระต่อไปจะเป็นยังไง
1: ครับไปสู่กรรมการกรรมธิการวิสามัญ
2: ครับ
1: ในการที่จะมีการศึกษางบแล้วก็อาจจะปรับลดหรือปรับเพิ่มเนี่ยก็เป็นในชั้นกรรมธิการคือวาระ2แล้วนะครับอันนี้ยังไม่จบนะฮะก็จะต้องไปดูในอีกชั้นหนึ่งนะฮะส่วนทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับก็มีการชี้แจงเรื่องของการใช้งบกว่า 4,800 ล้านบาทนะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยฮะคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะครับก็ชี้แจงต่อสภาครับการจัดสรรงบเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหลังจากถูกฝ่ายค้านเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตสัดส่วนงบประมาณด้านการป้องกันที่ยังมีไม่มากนะฮะโดยระบุว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติและระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติเนี่ยได้งบมาทั้งหมดฮะ 4,800 ล้านบาทหั่นออกเป็นส่วนๆก็คืองบด้านป้องกันและลดผลกระทบป้องกันและลดผลกระทบฟังดีๆนะฮะป้องกันก่อนเกิดเหตุเนี่ย300ล้านส่วนงบการเตรียมพร้อมเพื่อรับมือสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ 3,400 ล้านนะครับอัตราส่วนเนี่ย10กว่าเท่า
2: ครับ
1: เท่ากับว่างบด้านป้องกันเนี่ยน้อยกว่างบเผชิญเหตุเนี่ยถึง10กว่าเท่านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ฝ่ายค้านเขาตั้งข้อสังเกต
2: ครับ
1: แต่ท่านก็บอกครับว่าตรงนี้เป็นการครอบคลุมการดำเนินงานทั้งการป้องกันและเตรียมความพร้อมนะครับก็บอกว่ามีกิจกรรมนะครับในการใช้งบก็คือการฝึกซ้อมรับมือสถานการณ์จัดหาอุปกรณ์ป้องกันพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่นะฮะแล้วก็งบประมาณด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้อยู่เฉพาะในส่วนของกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นครับมีการจัดสรรไปยังหน่วยงานและกระทรวงต่างๆตามภารกิจและอำนาจของแต่ละส่วนราชการเพื่อให้การบริหารจัดการภัยพิบัติมีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกมิติก็พูดง่ายๆเรื่องของงบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้อยู่ที่ปปที่เดียวหน่วยงานอื่นๆเนี่ยก็
2: ม
1: ีในการที่จะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยกตัวอย่างเช่นงบจังหวัดงบจังหวัดเนี่ยไปแล้วนะฮะไปอยู่กับใครครับ
2: ผู้ว่า
1: ผู้ว่าไปอยู่กับผู้ว่าก็จะมีงบของเขาเนี่ยจะเท่าไหร่ก็สุดแท้แต่นะฮะ 2,000 ล้านหรือกี่พันล้านเนี่ยก็จะเป็นงบจังหวัดที่จะไปดูแลตรงนี้เรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกอบกับมีงบกลางของรัฐบาลด้วยฮะคุณณัฐพงศ
2: ์
1: เหมือนน้ำท่วมใหญ่ปี54เนี่ยสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ใช้งบกลางในการดูแลเยียวยาประชาชนนะครับงบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนอกจากปภ.แล้วเนี่ยก็จะมีงบอื่นๆไปด้วยนะครับแต่สิ่งที่ตั้งข้อสังเกตกันล่ะครับว่าทำไมงบในการป้องกันเนี่ยมันน้อยกว่างบในการที่จะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ
2: ์ครับ
1: ถึง10เท่านะฮะคือถ้าเกิดจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆที่ฝ่ายค้านเขาบอกเนี่ยมันควรจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมก
2: ็
1: คือเป็นการป้องกันจะช่วยลดผลกระทบมากกว่า
2: ครับ
1: กล่าวคือไม่ต้องรอให้น้ำท่วมแล้วไปดูแลเยียวยา
2: ไม่ต้องเอาเงิน
1: ป้องกันไม่ให้มันเกิดตั้งแต่แรกเลย
2: ครับ
1: นะครับจะไปขุดลอกคูคลองจะไปทำอะไรก็สุดแท้แต
2: ่ครับ
1: ก็ต้องใช้เงินตรงนี
2: ้
1: นะครับอันนี้ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตในเรื่องของการจัดทำงบประมาณรายจ่ายนะครับเดี๋ยวไปดูชั้นกรรมธิการว่าเขาจะเป็นยังไงกันต่อ
2: ครับปภ.ออกมาชี้แจงในเรื่องของงบเรื่องการป้องกันนะครับแล้วก็เรียกว่าการตั้งรับของน้ำท่วมไปแล้ว
1: แสดงว่าเหมือนหน่วยงานไทยเนี่ยเน้นตั้งรับมากกว่าทำงานเชิงรุก
2: ครับ
1: อันนี้เป็นข้อสังเกตนะ
2: นะครับอันนี้ฝ่ายค้านก็มีการออกมาท้วงติงนะครับทางฝั่งกระทรวงมหาดไทยก็มาชี้แจงนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ก็ต้องจับตาก็คือทางกระทรวงคมนาคมเราจะเห็นว่าโครงการต่างๆของทางกระทรวงคมนาคมเนี่ยมีเยอะมากนะครับในส่วนของทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการออกมาชี้แจงนะครับในเรื่องของงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีนี้นะครับที่อย่างที่บอกมีการได้รับการจัดสรรที่ลดลงแต่ว่ายืนยันนะครับว่าจะบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับในอย่างคุ้มค่าและก็เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับผ่านการขับเคลื่อนโครงการในการพัฒนาด้านคมนาคมในทุกมิติครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในการก่อสร้างและก็ซ่อมบำรุงทางหลวงและทางหลวงชนบทนะครับทางการพัฒนาท่าอากาศยานทั่วประเทศด้วยรวมถึงการบำรุงรักษาขุดลอกคูคลองน้ำนะครับรวมถึงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกด้วยนะครับที่จะนำมาบริหารจัดการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในระยะยาวนะครับอย่างที่บอกคือในพื้นที่ที่ผ่านมาในช่วงปีที่ผ่านมานะครับสำหรับหาดใหญ่ก็หนักหน่วงเหมือนกันนะครับโดยจะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองควบคู่ไปกับการที่จะทำคลองส่งน้ำนะครับแล้วก็มีการติดตั้งประตูระบายน้ำเป็นช่วงๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก็การบริหารจัดการน้ำและศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำจากประเทศไทยเนี่ย ออกไปสู่อ่าวไทยนะครับแล้วก็ในส่วนของการพัฒนาระบบรางด้วยนะครับก็ทางกระทรวงคมนาคมเองก็จะมีการเดินหน้าก่อสร้างรถไฟทางคู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ในส่วนของรถไฟฟ้าใหม่ด้วยรถไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็มีการพัฒนาในส่วนของระบบตั๋วร่วมที่จะเชื่อมโยงนะครับในเรื่องของการเดินทางที่ไร้รอยต่อรวมถึงการจัดทำบัตรโดยสารแบบ one day pass นะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและก็ในส่วนของการที่จะนำหลักการบริหารจัดการเชิงธุรกิจมาใช้ในการดำเนินงานส่วนนี้ควบคู่ไปกับการมุ่งลดรายจ่ายนะครับและก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและยึดมั่นการบริหารงานด้วยความโปร่งใสยืนยันว่าจะไม่ยอมรับในส่วนของการทุจริตทั้งหมดนะครับคุณพิพัฒน์บอกว่าไม่ยอมรับครับการเรียกรับผลประโยชน์ก็ไม่นะครับแล้วก็ในเรื่องของการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทางรัฐบาลก็จะเรียกว่าไม่ยอมรับในเรื่องนี้และก็จะเดินหน้าอย่างสุจริตนั่นเองนะครับ
1: ครับซึ่ง3วันนี้นะฮะสรุปเรื่องของพรบ.งบรายจ่ายปี70นะครับคือถ้ามองเนี่ยเป็นรายปีนะครับถ้ามองเป็นรายปีเนี่ยก็ถือว่าไม่มีปัญหา
2: ครับ
1: แต่ถ้ามองในระยะยาวคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังครับประเทศไทยของเราเนี่ยตอนนี้คนสูงอายุมากขึ้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมรับมือเนี่ยก็คือการดูแลบุคคลผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไป60ปีปุ๊บเนี่ยไม่มีงานทำคุณจะดูแลเขายังไงเรื่องของสุขภาพเนี่ยบัตรทองบัตรทองเนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วเจอแต่ความแออัดถ้ามีเงินก็จะได้รักษาก่อนไปโรงพยาบาลเอกชนพอไม่มีเงินเนี่ยก็กลายเป็นบุคคลในลำดับชั้นต่อไปที่จะต้องรอคิวนะครับคือไม่รอคิวก็ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าคนมาก่อนเขาจะต้องได้ก่อนถ้ามีนัดจะผ่าตัดหรือจะทำอะไรพวกนี้เนี่ยคือบางครั้งเนี่ยก็ลำบากเหมือนกันนะครับคำถามคือว่างบเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยตอนนี้เนี่ยแทบจะล้นแล้วนะครับทิศทางเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยรัฐบาลควรจะทำยังไงประกอบกับยอดเบี้ยหวัดเงินเดือนบุคลากรภาครัฐบำเหน็จบำนาญเนี่ย ก็สูงขึ้นนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มี 300,000 กว่าล้านแล้วนะครับ 300,000 กว่าล้านแล้วก็ยังจะมีเรื่องของเบี้ยผู้สูงอายุนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ไม่เพียงพอไม่เพียงพอในที่นี้ก็คือว่าคนที่เป็นผู้สูงอายุเขาบอกให้แค่นี้มันไม่พอเราก็อยากจะเพิ่มให้มันมากยิ่งขึ้นแต่ด้วยงบประมาณที่มันมีจำกัดจากอะไรฮะจำกัดจากการเก็บภาษีของรัฐบาลที่เป็นไปไม่เป็นตามเป้านะคร
2: ับ
1: เพราะรัฐบาลก็มีแนวทางในการลดภาษีคุณเห็นไหมฮะภาษีเกี่ยวกับอะไรต่างๆที่รัฐบาลก็จำเป็นต้องลดไม่อย่างนั้นประชาชนก็จะอยู่ไม่ได
2: ้
1: จะไปเพิ่มแวด 7% เป็น 10% เหมือนสมัยก่อนก็ทำไม่ได
2: ้
1: ทุกอย่างเนี่ยมันย้อนแย้งกันการจัดเก็บรายได้ที่น้อยลงประกอบกับรายจ่ายที่มันเพิ่มมากขึ้นที่จะต้องไปดูแลผู้สูงอายุแล้วก็สุขภาพของประชาชนและยังมีเบี้ยหวัดบำนาญของข้าราชการอีกนะฮะซึ่งมันก็ปรับลดอะไรไม่ได
2: ้
1: นะครับประกอบกับเงินเดือนราชการด้วยนะครับเขาเลยบอกว่าแล้วจะทำยังไงกับระบบราชการครับ
2: ครับ
1: จะให้มันเล็กลงหรือจะทำให้มันใหญ่ขึ้น
2: ครับ
1: หรือเราจะใช้ AI มาช่วยนะครับไปปรับลดคนเนี่ยด้วยการปลดออกหรือว่าเอาเข้าไปไว้ที่ไหนเนี่ย
2: ครับ
1: มันก็จะถูกโจมตีอีกนะฮะก็ต้องดูนะฮะคือบางทีเรามองในระยะสั้น12เดือนแต่ถ้าเกิดมองในระยะยาวเนี่ยการใช้งบประมาณแล้วก็การจัดสรรเงินอะไรต่างๆเนี่ยก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันรัฐบาลอยู่อีก4ปีใช่ไหมฮะอันนี้ผ่านมากี่เดือนแล้วเนี่ย
2: ไม่ถึงปีก็ประมาณสักครึ่งเดือนครึ่งปีนะครับ
1: ประมาณเกือบครึ่งปีนะครับผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ก็คือ
2: ไทยช่วยไทย plus
1: ไทยช่วยไทย plus นะฮะถ้าอีก2เดือนหมดไทยช่วยไทย plus แล้วยังไงต่อ
2: จะยังไงต่อ
1: แต่ผมเชื่อว่าเขาก็มีแนวทางมีแนวทางในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็ติดตามดูนะครับในเรื่องราวเหล่านี้กันนะฮะส่วนแก้ไขรัฐธรรมนูญฮะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็วิปฝ่ายค้านเห็นพ้องในการชะลอพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อรอภาคประชาชนนะครับเข้าสู่การพิจารณาพร้อมกันนะครับกฎหมายนิรโทษกรรมฮะเป็นยังไงฮะ
2: ก็ตอนนี้นะครับก็มีการเห็นว่ามีการชะลอนะครับในเรื่องของการที่จะต้องมาดูกันนะครับพรรคประชาชนเองก็ยังยั้งจุดยืนนะครับว่าไม่เห็นชอบ กับร่างกฎหมายนี้นะครับสำหรับกฎหมายนิรโทษกรรมในการที่จะมีการแก้ไขนะครับเพราะว่ายังมีลักษณะในการเลือกปฏิบัติอยู่นะครับแล้วก็ยังย้ำจุดยืนว่าการนิรโทษกรรมเนี่ยต้องไม่ครอบคลุมนะครับสำหรับคดีที่ทุจริตหรือว่าคดีที่มีการหัวเลือกตั้งสวด้วยพูดถึงหัวสวอีกแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะครับมีการเปิดเผยว่ากรณีที่วุฒิสภาเนี่ยมีการเห็นชอบร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ.นะครับเพื่อแก้ไขเนื้อหาและก็มีการส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยจะนำประเด็นดังกล่าวนะครับเข้าสู่การหารือในที่ประชุมสัปดาห์หน้านะเพื่อเป็นการพิจารณาและก็จะยืนยันร่างเดิมของทางสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าจะตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบสอบสภาเนี่ยก็ต้องมีการดูก่อนนะครับโดยระบุว่าพรรคเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับกับเงื่อนไขบางประการของร่างกฎหมายนี้เนื่องจากว่ายังคงมีลักษณะในการเลือกปฏิบัติและก็ไม่เป็นธรรมต่อคดีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองนะครับคุณไอติมคุณผลิตนะครับก็กล่าวว่าในเรื่องนี้เนี่ยก็การแก้ไขร่างกฎหมายวุฒิสภาเนี่ยอาจจะทำให้ขอบเขตการนิรโทษกรรมเนี่ยแคบลง
1: ครับ
2: แล้วก็เกิดการที่มีการเลือกปฏิบัติมากกว่าเดิมเมื่อเทียบกับร่างที่มีการผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมานะครับซึ่งยังไงก็ตามเนี่ยพรรคประชาชนก็จะพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับว่าการตั้งคณะกรรมการร่วมเนี่ยจะก่อให้เกิดผลประโยชน์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ย้ำว่าจุดยืนของพรรคในการที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการนิรโทษกรรมเนี่ยยังคงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้ากรณีมีการแนบท้ายร่างกฎหมายที่มีการอ้างอิงถึงพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับคดีหัวสวนะครับหรือว่าคดีอื่นๆ
1: ครับ
2: ทางด้านคุณพฤทธิ์เองก็บอกว่าพรรคประชาชนก็มีจุดยืนชัดเจนนะครับในเรื่องของการนิรโทษกรรมว่าจะต้องไม่ครอบคลุมการทุจริตทุกประเภทรวมถึงการหัวสวด้วยหัวสวเนี่ยคือก็มองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการทุจริตนะครับก็อาจจะไม่ได้เห็นชอบในเรื่องนี้นะครับโดยร่างที่เสนอในส่วนนี้นะครับพรรคก็จะมีการดูในเรื่องของหลักพิจารณารายกรณีจากมูลเหตุจูงใจทางการเมืองและก็ข้อกำหนดที่มีการยกเว้นไม่ให้การนิรโทษกรรมคดีทุจริตไว้อย่างชัดเจนนะครับก็ออกมายืนยันจุดยืนชัดเจนนะครับว่าการทุจริตเนี่ยไม่เห็นด้วย
1: คือการนิรโทษกรรมเนี่ยคือการยกเว้นความผิดคือลบล้างความผิดที่เคยทำในอดีตนะครับอันนี้มากกว่าอภัยโทษอีกนะครับคือการอภัยโทษเนี่ยคือ
2: ต้องรับโทษก่อน
1: มีโทษแต่ให้อภัย
2: ครับ
1: มีโทษแต่ให้อภัย
2: ครับ
1: โทษยังอยู
2: ่
1: แต่ถ้าเกิดนิรโทษกรรมถือว่าไม่เคยมีความผิดตั้งแต่อดีตเลยไม่เหมือนกันนะฮะ
2: ครับ
1: นิรโทษกรรมเนี่ยมากกว่าอภัยโทษ
2: ครับ
1: พอเป็นนิรโทษกรรมปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องมีการกำหนดรายละเอียดจำได้ไหมฮะมันมีเรื่องของการชุมนุมในสมัยก่อนที่เขามีพรบนิรโทษกรรมออกมาน ะครับเพื่อที่จะลบล้างความผิดอะไรตรงนั้น
2: แต่ก่อนผมจำได้มันจะมีการตั้ง Facebook แล้วก็ใส่แบบว่าเหมือนคัดค้าน
1: มีการคัดค้านคือมันก็เป็นการเมืองอ่ะพูดกันตรงๆอ่ะนิรโทษกรรมก็คือการลบล้างความผิดในอดีตที่เคยทำมาน ะครับถือว่าไม่เคยทำเลยเนี่ยนิรโทษกรรมเนี่ยมันมีความหมายแบบนี
2: ้
1: แล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเวลาจะกำหนดรายละเอียดว่าความผิดแบบไหนเนี่ยนิรโทษกรรมเนี่ยก็จะมีการถกเถียงกันเป็นประจำว่าแบบนั้นได้ไหมแบบนี้ได้ไหมแต่อย่าลืมพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่ามีการเชื่อมโยงกับคดีหัวสวแล้วก็อะไรต่างๆด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตของเขานะครับแต่อีกข้อสังเกตหนึ่งของผมเนี่ยก็คือว่าถ้านิรโทษกรรมเนี่ยพรรคประชาชนตอนนี้โดนเรื่องอะไร112ไหม
2: ครับ
1: เขาต้องการตรงนี้ด้วยหรือเปล่า
2: ก็ต้อง
1: ดูทั้งสองมุม
2: ครับ
1: นะครับว่ารายละเอียดเนี่ยมันจะครอบคลุมอะไรบ้างแต่โดยหลักการแล้วเนี่ยยังไงเนี่ยก็ไม่ครอบคลุมคดีทุจริตซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ภาคประชาชนและภาคการเมืองยังไงก็รับไม่ได้อยู่แล้ว
2: ครับ
1: นะฮะเรื่องของการนิรโทษกรรมนะฮะอ่ะเดี๋ยวต้องติดตามดูกันต่อไปเรื่องของกฎหมายบ้านเรานะครับ
2: ครับ
1: พักสักครู่ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้า น้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
4: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
5: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
6: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
3: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
6: ทำความดีเพื่อชาติ
7: แปะเจี๋ย
8: ใต้โต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินทอน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ยังยิงเยาปากกระเป๋ายิงชุบโอ้พี่กองอ่ะไหนบอกว่าจะออกคอน
4: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องของแนวทางการควบคุมประชากรช้างป่าช้างอยู่ได้คนอยู่ได้ครับคืนสมดุลให้กับพื้นป่าด้วยวิทยาศาสตร์นะครับเราจะเห็นว่าปัญหาคนกับช้างเกิดขึ้นเป็นประจำนะครับช้างไปรุกพื้นที่ทางการเกษตรนะครับบางทีช้างเหยียบคนนะครับเสียชีวิตก็มีนะครับออกมาเพ่นพ่านกลางถนนคนก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะคนไปรุกป่าหรือเปล่าปัญหานี้เป็นอย่างไรในขณะนี้นะครับแล้วแนวทางในการแก้ไขปัญหาการคืนสมดุลให้กับพื้นป่าทำอย่างไรนะครับพูดคุยกับท่านดิเรกจอมทองประธานเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่าภาคเอกชนครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับคุณทรงพลคุณณัฐพงษ์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ครับท่านครับปัญหาคนกับช้างในตอนนี้ครับสภาพปัญหาณขณะนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับท่าน
10: เรียนต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า อย่างที่ผู้ดำเนินรายการได้เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้ว่าในฐานะนึงเนี่ยผมเป็นประธานผู้ได้รับผลกระทบประธานเครือข่ายนะฮะผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่าภาคประชาชนแล้วเนี่ยนะครับในอีกฐานะนึงเนี่ยก็เคยเป็นอดีตกรรมธิการนะฮะแล้วก็เป็นเลขาธิการคณะกรรมการวิสามัญติดตามการแก้ไขปัญหาช้างป่าของสภาผู้แทนราษฎ
1: ร
10: ชุดที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะคุยกันได้ครอบคลุมค่อนข้างจะมากนะครับตะกี้นะตะกี้ได้ถามผมว่าสถานการณ์เรื่องของความรุนแรงของช้างป่าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมต้องขอยกตัวเลขนะฮะความเสียหายเอาปัจจุบันล่าสุดเลยนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาปีงบประมาณเนี่ยนะครับเราเนี่ยมีผู้เสียชีวิตจากช้างป่าเนี่ยนะฮะจำนวน30ราย
1: ร
10: ทั้งปี68นะครับปีงบประมาณ68ท่านทราบไหมครับว่าจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะอัปเดตล่าสุดเนี่ยถึงวันที่21มิถุนายนเนี่ยนะ
1: ครับ
10: ปี69ที่ผ่านมาเนี่ยเราเสียชีวิตไปแล้วถึง31ราย
1: ครับ
10: นะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องน่ากังวลว่าเดือนกรกฎาคมนะฮะสิงหากันยาอีก3เดือนเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้อีกหรือเปล่า
1: ครับ
10: นะครับในขณะเดียวกันครับทุกท่านครับในส่วนของช้างป่าเองก็เช่นกันนะฮะปีที่แล้วเนี่ยช้างป่าตายจากคนนะต้องเรียกว่าตายจากคนจากการมีปัญหาระหว่างกันเนี่ยนะครับขัดแย้งกันเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยตาย30ตัวนะฮะป
1: ั
10: จจุบันนี้นะฮะปัจจุบันนี้ช่วงเวลาเดียวกันนะเทียบกับคนตายเนี่ยตอนนี้เนี่ยช้างแต่ตายไปแล้ว32ตัว
1: ครับ
10: เราจะเห็นว่าตัวเลขทั้งคู่เนี่ยนะฮะมันมีทิศทางที่สูงขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะถามว่าในมุมของผมสะท้อนในมุมของภาคประชาชนก่อนนะครับเนื่องจากเครือข่ายเราเองเนี่ย

0: ะครับความหมายที่ผมอยากจะสื่อก็คือว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพอเวลาช้างตายนะไปตายในสวนในเรื่องไร่นานะสวนผลไม้ของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมันก็จะเกิดประเด็นเรียกอะไรครับประเด็นดราม่า
1: ครับ
0: นะฮะก็จะเกิดคำถามว่าไอ้คนไปลุกที่ป่านะมันเคยเป็นที่ของเขาลักษณะอย่างนี้นะครับจนกลายเป็นว่าไอ้คนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยบางทีก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะฮะเพราะว่าโพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กโพสต์ขอความเห็นใจไปก็จะโดนเรียกว่าโดนทัวร์ลงนะฮะ
1: ครับครับ
0: ก็เลยจะใช้วิธีการคือป้องกันด้วยวิธีการของตัวเองนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าภาคประชาชนเราเองเนี่ยเราบอกตรงๆเราไม่ได้สบายใจกับเรื่องนี้เลยนะครับการแก้ปัญหาของชาวบ้านเองเนี่ยเพื่อหลบเลี่ยงนะกฎหมายเพื่อป้องกันทรัพย์สินตัวเองนะอุตสาห์เก็บหอมรอมริบนะลงทุนปลูกสร้างอะไรต่างๆเนี่ยพอถึงเวลาแทนที่จะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะฮะก็กลับกลายเป็นว่าช้างลงมาคืนหนึ่งวันหนึ่งนะฮะสิ่งที่คาดหวังเนี่ยก็ไม่ได้ละสูญเสียก็มีกลไกในการที่จะพยายามที่จะป้องกันตัวเองซึ่งตรงนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องน่ากังวลครับอันนี้คือสถานการณ์เบื้องต้นครับ
1: ครับจากสาเหตุเนี่ยเกิดจากที่คนรุกป่าหรือว่าช้างมีจำนวนมากขึ้นครับ
0: เอาอันแรกก่อนนะฮะเรื่องของคนลุกป่าเราต้องยอมรับกันอยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะถามว่ามีการลุกป่าไหมจากการติดตามนะฮะอันนี้ต้องติดตามของคณะกรรมการเนี่ยนะเพราะว่าเราเดินทางไปทั่วประเทศนะฮะแล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนเนี่ยที่เราได้คุยกันเนี่ยการบุกลุกป่าแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยครับผมยืนยันเลยว่าการบุกลุกป่าแทบจะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับสิ่งที่พี่น้องประชาชนอยู่ทุกวันนี้เนี่ยล้วนแต่เป็นที่ดินที่รัฐจัดการให้อย่างถูกต้อง
1: ครับ
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินสปกที่ดินคทชนะฮะหรือที่ดินตามมติคณะรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นรูปแบบที่ดินแบบใดเนี่ยนะฮะประชาชนเขาอยู่เขาทำกินอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะครับมันมีคำถามว่าแล้วสิ่งที่เขาอยู่เนี่ยนะฮะเขาปีบุกลุกหรือไม่อันนี้สังคมต้องคุยกัน
1: ครับ
0: นะครับเขาสังคมต้องคุยกันแล้วว่าการอยู่อย่างถูกกฎหมายเนี่ยเป็นความผิดเขาหรือเปล่านะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะถามว่าไอ้ส่วนที่บุกลุกมีไหมมีอันนี้ต้องยอมรับนะครับปรากฏอยู่ตามหน้าข่าวอยู่แล้วนะครับว่าอาจจะเป็นเรื่องนายทุนจะโดยเจตนาไม่เจตนาใดก็ตามในเรื่องของการบุกลุกมีอันนี้มีบ้างอันนี้ต้องยอมรับยังคงมีอยู
1: ่
0: ส่วนประเด็นที่สองเรื่องของจำนวนประชากรนะช้างป่าว่าเพิ่มขึ้นหรือไม่อันนี้ยืนยันได้ชัดเจนเลยครับเพิ่มขึ้นแน่นอนครับนะฮะเพิ่มขึ้นแน่นอนอะไรเป็นตัวบอกเหตุว่าเพิ่มขึ้นแน่นอนเคยมีการถกเถียงกันนะฮะในสังคมนะผมเอาในสังคมก่อนว่าฝ่ายหนึ่งนะก็บอกว่าช้างเป็นสัตว์ป่าที่จะสูญพันธุ์อยู่แล้วพูดออกมาได้ยังไงว่าจะสูญพันธุ
1: ์ครับ
0: คมกลุ่มนี้ก็พูดเยอะนะครับอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะก็บอกว่ามันจะไม่เพิ่มขึ้นได้อย่างไรนะฮะเขาอยู่มา 3-40 ปีแต่ก่อนไม่เคยมีช้างแต่เดี๋ยวนี้มีช้างนะที่ดินก็เป็นโฉนดอยู่มาสมัยปู่ย่าตายายไม่เคยเห็นนะครับบางท่านเราก็อาจจะรู้ดีนะฮะว่าช้างป่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เริ่มเข้าเมืองแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยปรากฏเพราะฉะนั้นทั้ง2ข้อที่เราคุยกันตรงนี้เนี่ยล้วนมีความเป็นไปได้ทั้ง2 อย่างแต่จำนวนประชากรช้างป่าอันนี้ยืนยันได้เลยว่าเพิ่มขึ้นแน่นอนครับ
1: ครับแสดงว่าสาเหตุที่เราเห็นที่ช้างบุกรุกที่ประชาชนเดินตามท้องถนนเนี่ยเกิดจากจำนวนประชากรช้างป่าที่มากขึ้นใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับ
2: ครับแล้วในทางในการแก้ปัญหาล่ะครับการควบคุมการเพิ่มประชากรช้างเนี่ยจะมีการใช้วัคซีนหรือว่ามีแนวทางไหนบ้างครับที่ทางท่านเนี่ยมองเห็นในเรื่องนี้ครับ
0: ในส่วนของภาคประชาชนนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อประมาณ3-4 ปีก่อนนะฮะเราเคยทำหนังสือนะครับเราเคยทำหนังสือเรียนถึงท่านนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นนะฮะท่านพลเอกประยุทธ์นะครับเราได้สะท้อนนะฮะเรื่องเนี่ยผ่านไปที่สำนักปลัดนายกรัฐมนตรีนะครับด้วยเหตุผลก็คือว่าอย่างที่เขียนที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะฮะได้เหตุผลคือประมาณนั้นนะเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยนะฮะมีมาตรการในการแก้ปัญหานะครับซึ่งต่อมาเนี่ยนะฮะก็มีการจัดตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างแห่งชาติเป็นคณะกรรมการระดับชาตินะครับก็ได้ออกมาตรการนะก็ได้ออกมาตรการ6มาตรการหลักๆนะโดยมีทางกรมอุทยานเนี่ยเรียกว่าเป็นฝ่ายเลขานะฮะมีมาตรการหลายๆอย่างนะในการ

0: แก้ปัญหาซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการควบคุมจำนวนประชากรช้างป่านะครับต่อมานะฮะต่อมามีการจัดตั้งคณะกรรมการวิสามันขึ้นมาสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็เริ่มมีการศึกษาปัญหาช้างป่าเนี่ยมาตั้งแต่สมัยสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่25นะครับสมัยที่25สมัยที่26ปัจจุบันนี้เป็นสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่27ครับใน6มาตรการนั้นเนี่ยหนึ่งในนั้นคือการใช้วัคซีนนะฮะมาควบคุมจำนวนประชากรช้างป่านะครับซึ่งจากการศึกษาเนี่ยนะฮะเราได้เชิญนะครับทางกรรมการทั้งสองนะได้เชิญกรมอุทยานมาชี้แจงนะครับแล้วก็พบว่าการใช้วัคซีนเนี่ยนะฮะเราคือจริงๆแล้วมันมีทางหลายทางนะในการควบคุมแต่วิธีการที่เราคิดว่าปลอดภัยกับช้างป่ามากที่สุดเนี่ยก็คือการใช้วัคซีนนะเรียกง่ายๆคือวัคซีนสไปแว
1: ค
0: นะฮะหรือเรียกว่าวัคซีนPZP ก็ได้นะฮะซึ่งเป็นวัคซีนที่ได้รับการทดสอบจากต่างประเทศนะฮะว่ามีความปลอดภัยสูงสุดนะฮะทางการมาที่การเองเราเคยไปดูนะฮะตัวผมเองเนี่ยเคยไปด้วยนะฮะเราไปดูงานวิจัยของอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเป็นทางทีมงานวิจัยที่มีการทำเอ็มโอยูกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะฮะโดยการทดลองฉีดกับช้างบ้านนะครับช้างบ้านเราก็ไปดูนะฮะเราก็ไปดูช้างที่ได้รับการฉีดวัคซีนตัวนี้นะฮะว่าผลเป็นอย่างไรนะครับซึ่งรายละเอียดจะมีเยอะนะฮะแต่โดยรวมเนี่ยก็คือว่าเราก็เห็นด้วยนะฮะว่าการใช้วัคซีนเนี่ยสามารถที่จะควบคุมประชากรช้างป่าได้นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนั่นคือการทดลองกับช้างบ้านนะฮะอยู่ที่ปางช้างที่เชียงใหม
1: ่
0: นะครับกรรมาธิการก็เลยต้องมีการพิจารณาเรื่องนี้นะครับว่าแม้ว่าการเพิ่มจำนวนประชากรช้างป่าเนี่ยนะฮะเราจำเป็นต้องมีการควบคุมนะครับเราไม่ทำวันนี้ในอนาคตเนี่ยนะฮะจะช้าหรือเร็วเนี่ยอย่างไรเราก็คงต้องควบคุมจำนวนประชากรเขา
1: คร
0: ับ นะครับแล้ววิธีการที่เราคิดว่ามันนุ่มนวลที่สุดนะครับแล้วก็คือการรุนยฆ่าเนี่ยเราไม่ทำอยู่แล้วในต่างประเทศเนี่ยเขาใช้วิธีการการรุนยฆ่าทั้งสิ้น
1: คร
0: ับ เราเคยไปดูหลายที่ฮะเราเคยไปดูปัญหาข้อพิพาทช้างป่ากับคนเนี่ยนะฮะที่ศรีลังกานะครับหมื่นกว่าตัวเนี่ยนะฮะเราช้างป่าแอฟริกานะฮะมีการต้องเปิดตัวยิงทิ้งให้ได้เราคิดว่าบ้านเราเนี่ยเราไม่ทำอยู่แล้วแล้วเราไม่คิดจะทำ
1: คร
0: ับแต่เราคิดว่าการใช้วัคซีนเนี่ยน่าจะเป็นวิธีการที่เหมาะสมที่สุดครับ
1: ครับวัคซีนนี่ก็คือการคุมกำเนิดช้างใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: เราเรียกคำว่าควบคุมจำนวนประชากรด้วยวิธีการคุมกำเนิดถูกต้องนะถูกต้องบางคนบางกลุ่มบางสังคมเนี่ยก็ยังไปใช้คำพูดว่าทำหมันซึ่งไม่ใช่
1: ครับ
2: ครับ
0: นะครับยืนยันว่าไม่ใช่การทำหมันนะครับวัคซีนตัวนี้เนี่ยนะฮะฉีดไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะเหมือนคนนะฮะเหมือนคนเราฉีดยาคุมอย่างนี้ฮะฉีดยาคุมกำเนิด
1: ครับ
0: ฉีดครั้งหนึ่งนะฮะมีผลอยู่7ปี
1: ครับ
0: นะครับที่สำคัญที่เราเห็นว่ามีข้อดีนะฮะวัคซีนตัวนี้เนี่ยแม้เราจะยังไม่ได้ฉีดกันอย่างจริงจังนะฮะแต่ว่าเป็นเพียงของการเริ่มทดลองปฏิบัติการไปแล้ว
1: ครับ
0: นะครับเราเห็นว่าหนึ่งคุ้มครองได้7ปีนะฮะในอนาคตเรามีมาตรการในการป้องกันที่จะไม่ให้เขาออกจากป่าได้เรามีการเพิ่มจำนวนน้ำอาหารในป่าได้เรามีมาตรการอื่นที่ดีขึ้นเนี่ย
1: ร
0: เราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทำสิ่งเหล่านี้นะฮะแต่เป็นความจำเป็นนะฮะผู้บริการครับผมคิดว่าเป็นความจำเป็นที่เราต้องศึกษาไว
1: ้ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: นี่คือข้อดีครับ
1: ครับก็คือเป็นการลดประชากรช้างนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการทำหมันทำให้สูญพันธุ์ไปเลยก็คือเป็นการลดปริมาณช้างเนี่ยในช่วงใดช่วงหนึ่งแล้วก็มาศึกษาต่อว่าแนวทางตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่แล้วก็จะมีข้อพิจารณาอื่นๆต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการคืนสมดุลให้กับผืนป่าด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยแนวทางการควบคุมประชากรช้างป่าช้างอยู่ได้คนอยู่ได้ครับวันนี้ขอบคุณท่านดิเรกมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: ยินดีครับยินดีครับขอบคุณครับยินดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: ครับท่านดิเรกจอมทองประธานเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่าภาคประชาชนนะครับ
2: ครับ
1: ต่อเนื่องครับแม้จะเลยหน้าร้อนมาแล้วเข้าสู่หน้าฝนนะครับเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้านะครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะครับเรื่องภัยใกล้ตัวเนี่ยคือถ้าเห็นลูกสุนัขตัวเล็กๆนะฮะแล้วไปเล่นแล้วถูกสุนัขข่วนสุนัขกัดนะครับอย่าชะล่าใจครับ เห็นความน่ารักของสัตว์เนี่ยบางทีเป็นภัยใกล้ตัวที่เราคาดคิดไม่ถึงนะครับเพราะโรคพิษสุนัขบ้าเนี่ยโดนเข้าไปแล้วนะครับเสียชีวิตทุกรายแต่ป้องกันได้นะครับเมื่อถูกสุนัขกัดหรือข่วนฮะสิ่งที่สำคัญฮะอย่านิ่งนอนใจอย่าปล่อยผ่านครับเพราะบาดแผลเล็กน้อยเนี่ยก็จะเป็นช่องทางให้เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเข้าสู่ร่างกายนะครับถ้าท่านละเลยไม่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคครับอาจจะนำไปสู่การเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตได้นะครับหลักปฏิบัติง่ายๆครับคือล้างแผลใส่ยากักหมาหาหมอฉีดวัคซีนต่อจนครบโดสนะครับล้างแผลด้วยน้ำสะอาดแล้วก็น้ำสบู่ทันทีบางคนบอกว่าเอาแอลกอฮอล์เนี่ยแหละนะครับที่เราใช้พ่นเนี่ยเวลาเราฉีดตอนป้องกันโควิดเนี่ยแหละพ่นที่แผลนะครับก็ล้างด้วยน้ำสะอาดน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์ได้ก็ดีนะครับใส่ยาครับเช็ดแผลให้สะอาดแล้วก็ใส่ยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นั่นแหละแล้วก็กักหมานะครับถ้าเป็นหมาบ้านเราก็นั่นแหละสังเกตอาการสุนัขเป็นเวลา 10-15 วันถ้าเป็นหมาข้างบ้านหมาเพื่อนบ้านเนี่ยก็ไปบอกเขาบอกว่าเนี่ยผมโดนกัดนะช่วยดูหมาให้หน่อยนะครับ 10-15 วันนะครับถ้ามันไม่ดีหรือว่ามันแย่ลงสุนัขตายนะครับโอ้โหงานเข้านะฮะและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับโดนกัดปุ๊บหาหมอโดยเร็วที่สุดนะครับไม่ได้ไปหาสัตวแพทย์นะครับไปหาหมอเนี่ยนะคร
2: ับ หมอคนนี่แหละ
1: หมอคนเนี่ยนะฮะไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับแล้วก็เข็มเดียวเนี่ยมันไม่พ
2: อ
1: ก็จะมีโดสเนี่ยว่าต้องกี่เข็มก็ไปฉีดให้ครบโดสนะครับซึ่งโรคพิษสุนัขบ้านะครับเป็นโรคที่อันตรายถึงชีวิตนะครับพูดง่ายๆเป็นแล้วตายนะครับ แต่สามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องนะครับฉีดวัคซีนตามกำหนดนะฮะทั้งคนทั้งสัตว์นะครับถ้าหากสุนัขถูกสุนัขกัดฮะอย่ารอให้มีอาการฮะอย่าคิดว่าแผลเล็กๆน้อยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าการตัดสินใจเข้ารับรักษาในวันนี้อาจช่วยชีวิตของคุณและคนที่คุณรักได้นะครับ
2: ครับ5ยอนะตั้งไว้เลยอย่าเหยียบอย่าแยกอย่าแย่อย่าหยิบแล้วก็อย่ายุ่งกับสุนัขและแมวที่เรา
1: สุนัขนะฮะไม่ใช่ยุ่งกับคนนะ
2: ฮะครับอันนี้เป็นคาถาในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านะครับป้องกันกันไว้ด้วยตนเองนะครับไปติดต่อครับไปตามติดตามกันต่อนะครับในเรื่องของการที่เราได้นำเสนอไปคือยาเสพติดที่มันไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นแอร์โฮสเตสได้ยังไงไปอยู่ที่ออสเตรเลีย
1: แอร์โฮสเตสเนี่ยเขาก็อยู่ในสายการบินเขาก็ทำงานที่สายการบินแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็รับหิ้วของนะฮะรับหิ้วของไปต่างประเทศแล้วก็ปลายทางคือประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียเนี่ยเขาก็จะมีด่านศุลกากรด่านศุลกากรเนี่ยเขาก็จะมีแนวทางในการที่จะตรวจกระเป๋านะครับให้สำแดงของในกระเป๋าว่าคุณมีอะไรมาบ้าง
2: พกอะไรมาบ้าง
1: พกอะไรมาบ้างเพื่อที่จะดู1
2: ครับ
1: คุณสำแดงเท็จหรือเปล่าสินค้าที่ต้องเสียภาษีเสียภาษีไหมนะครับมีของผิดกฎหมายมาหรือไม
2: ่
1: นะครับอันนี้คือศุลกากรของทุกประเทศจะมีแนวแบบนี้แล้วที่ออสเตรเลียเนี่ยพอเขาตรวจนะครับพอเขาตรวจปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเจอเฮโรอีนในกระเป๋าของแอร์โฮสเตสดังกล่าวนะครับซึ่งจากการชี้แจงแล้วก็จากการข่าวเนี่ยก็ตอนแรกๆเนี่ยก็นึกว่าอ๋อหิ้วไปเองแต่ปรากฏว่าเป็นการรับเนี่ยจากเพจหนึ่งนะฮะทาง Messenger นะฮะว่าช่วยหิ้วของอันนี้ไปให้หน่อยนั่นนะ
2: ก็คือรับจ้างหิ้วของ
1: ก็รับจ้างหิ้วของไปยังต่างประเทศนะครับเรื่องมันก็เป็นเรื่องสิครับที่ออสเตรเลียเขาก็จับได้แล้วก็นำไปสู่เรื่องของการดำเนินคดีต่อไปท่านนายกก็สั่งด่วนจากฝรั่งเศสเมื่อวานนี้
2: ครับโดยทางคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมีการเตรียมเรียกหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเนี่ยรวมถึงในส่วนของท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนด้วยนะครับที่จะต้องมีการประชุมด่วนในการที่จะต้องมาดูแลในเรื่องของการกำหนดมาตรการเข้มข้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการที่เกิดเหตุการณ์ที่แอร์โฮสเตสสายการบินไทยนี่แหละมีการลักลอบขนยาเสพติดข้ามประเทศไปยังออสเตรเลียนะครับแล้วก็กรณีของชาวต่างชาติที่มีการลักลอบนำยาเสียสาวออกจากประเทศไทยไปออสเตรเลียด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็เป็นคดีใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยนะครับจึงกังวลว่าจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของต่างประเทศคืออย่างที่พอเห็นเหตุการณ์สองเหตุการณ์นี้เนี่ยคนที่อยู่ประเทศนอกนะหมายถึงเมืองนอกนะนะครับก็อาจจะมองฝั่งเราเนี่ยว่าไม่มีความรัดกุมในเรื่องของการดำเนินการอย่างนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องมีการมาพูดคุยกันนะครับโดยกำหนดในการพูดคุยเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี
1: ้
2: 3กรกฎาคม2569นะครับแล้วก็จะมีการผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการบินซึ่งถ้าสมมุติว่าหากว่ากรณีแบบนี้เกิดขึ้นเรื่อย ะครับอาจจะทำให้ภาพลักษณ์ที่จะทำให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินเนี่ยอาจจะไปไม่ถึงตรงนั้นหรือเปล่า
1: คือมันไม่เข้ามาตรฐาน
2: ถูกต้องเป้าหมาย
1: ย้อนกว่ามาตรฐาน
2: เป้าหมายอาจจะที่ไม่สามารถเข้าได้นะสำหรับการเป็นสมาชิก OECD ในปี2571นายกก็ต้องมีการเรียกถกหน่อยนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการปราบปรามแล้วก็เรียกว่าการเข้มงวดในการกำหนดมาตรการต่างๆในการดูแลสำหรับสนามบินตรงนี้
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนี่มีเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นปปส.เจ้าภาพใช่ไหมฮะแล้วก็หน่วยงานเกี่ยวกับคมนาคมกระทรวงคมนาคมนี่ใครอะคุณพิพัฒน์ราชกิจประการใช่ไหม
2: ครับ
1: เนี่ยแหละแล้วก็กรมศุลกากร
2: ครับ
1: นะครับที่อยู่ฝั่งกระทรวงการคลังใช่ไหม
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติคือคุยกันเยอะแหละนะครับในการที่จะต้องมีมาตรการนะฮะคือสิ่งที่สังคมตั้งข้อสังเกตก็คือยาเสพติดเนี่ยมันออกไปจากประเทศไทยได้ยังไงต้นทางเนี่ยคือประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นสนามบินสุวรรณภูมิหรือว่าสนามบินดอนเมืองก็สุดแท้แต
2: ่
1: นะครับที่มีการเอ็กซเรย์นะฮะเวลาเราไปต่างประเทศจะมีสัมภาระเนี่ยที่จะต้องถูกเอ็กซเรย์ทุกอัน
2: ครับ
1: นะฮะแล้วปรากฏว่าการเอ็กซเรย์ตรงนั้นเนี่ยตรวจได้แค่วัตถุระเบิดหรืออาวุธปืน
2: หรือว่ามีดแหลมหรือว่า
1: แค่นั้นหรือ
2: โลหะหรือเปล่า
1: แค่นั้นหรือแล้วทำไมต่างประเทศเขาถึงตรวจเจอ
2: ครับ
1: เขามีสุนัขตำรวจและอะไรหลายๆอย่าง
2: อ
1: ะไรแบบนี้ไหม
2: เพราะว่าการที่ค้นเจอครั้งนี้เนี่ยคือจำนวนก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะ1กิโลเลยนะครับแฝงไป
1: คือการแฝงเดี๋ยวนี้นะของกระบวนการค้ายาเสพติดนะฮะท่านผู้ฟังและคุณณัฐพงษ์ฮะ
2: ครับ
1: เขาไม่ได้มีวิธีการยัดใส่ถุงอะไรง่ายๆแบบหมูๆเหมือนสมัยก่อนนะฮะ
2: ครับ
1: การค้ายาเสพติดเนี่ยเขาทำได้แนบเนียนมากไม่ว่าจะเป็นการใช้คนเนี่ยกลืนยาเสพติดเข้าไป
2: ครับ
1: อันนั้นก็เท่าที่เราทราบกันนะ
2: ครับ
1: ล่าสุดเนี่ยมันมีวิธีการที่จะนำเฮโรอีนเนี่ยไปละลายน้ำไปละลายน้ำเสร็จเนี่ยแล้วก็มาพ่นไปยังเสื้อผ้า
2: ครับ
1: พ่นไปยังเสื้อผ้าแล้วก็ทำให้แห้งหลังจากนั้นก็พับเสื้อผ้าที่ปนไปด้วยผงเฮโรอีนตรงนั้นนะฮะ
2: ครับ
1: พับแล้วก็นำไปเคลือบขี้ผึ้งหรือแว็กซ์อีกทีเพื่อไม่ให้สุนัขได้กลิ่น
2: oh.
1: แล้วพอไปถึงประเทศปลายทางปุ๊บเนี่ยก็นำเสื้อผ้าตัวนั้นนะครับ
2: ครับ
1: มาผ่านกระบวนการในการสังเคราะห์ในทางเคมีต่อไปเพื่อที่จะแยกเฮโรอีนกับเสื้อผ้าออกมา
2: ครับ
1: นะครับอันนี้คือกระบวนการที่เขาทำกันถึงทุกวันนี้นะครับ
2: โอ้นี่มันไม่ใช่แบบปกติ
1: ไม่ธรรมดา
2: แล้วนะ
1: ไม่ธรรมดา
2: ไม่ใช่ว่าพกใส่ถุงไปอย่างนี้ไม่ใช่แล้วนะ
1: ก็แนวเหมือนเอาเฮโรอีนละลายน้ำแล้วก็พ่นใส่เสื้อเนี่ยเหมือนเอาแป้งทาตอนคุณรีดเสื้อผ้า
2: แล้วก็ขูดออกอะไรก็ว่าไป
1: นะฮะแต่เขามีกระบวนการที่จะเอาเฮโรอีนตัวนี้มาสกัดเป็นสารบริสุทธิ์ได
2: ้
1: นะครับเดี๋ยวนี้กระบวนการเนี่ยแนบเนียนกันมากนะครับส่วนประเทศไทยเนี่ยนะฮะปปส.เมื่อวานนี้นะครับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ก็แถลงความคืบหน้านะครับในการประชุมลับนะฮะร่วมกับผู้แทนตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับบอกว่าไทยและออสเตรเลียแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกนะฮะจนรู้ตัวละครในกระบวนการทั้งหมดแล้วทั้งฝั่งคนส่งคนโอนเงินคนรับที่ปลายทางออสเตรเลียขอสงวนรายละเอียดเพื่อขยายผลการจับกุมคาดว่า 1-2 วันนี้เนี่ยจะเปิดการปูพรมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดครั้งใหญ่แน่นอนนะครับแหมไปบอกเขาล่วงหน้าอย่างนั้นเลย
2: เนาะ
1: เขาไหวตัวทันไหมเนี่ย
2: จะมีการเตรียมพร้อมหรือเปล่า
1: อันนี้น่าสนใจ
2: ครับ
1: เพราะว่าเรื่องของยาเสพติดเนี่ยก็จะต้องมีการยกระดับคือนายกก็บอกแล้วใช่ไ
2: หม
1: เรื่องของยาเสพติดเนี่ยแต่ตอนนี้มันคือเรื่องของกลวิธีต่าง
2: ๆ
1: นะครับจะไปหวังพึ่งการเอ็กซเรย์อย่างเดียวไม่ได้มันจะต้องมีการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ตรวจพิรุษแล้วก็มีอะไรต่างๆคุณสังเกตไหมฮะเวลาไปต่างประเทศปุ๊บเนี่ยในพาสปอร์ตเนี่ยเขาจะต้องระบุภูมิลำเนาภูมิลำเนาของผู้ที่เกิดที่โดนไปเนี่ยคุณแอร์โฮสเตสเนี่ยอยู่ที่พะเยาใช่ไหมเกิดที่ประเทศไทยแล้วก็ภูมิลำเนาอยู่ที่พะเยาตรงนี้คนถามว่าแล้วมันสำคัญชะไหนสำคัญที่ว่าปลายทางออสเตรเลียเนี่ยพอเขารู้ว่ามาจากประเทศไทยมาจากพื้นที่นั้นพื้นที่นี
2: ้
1: แล้วถ้าเกิดมันมีคนที่เป็นคนไทยแล้วก็อยู่ในพื้นที่นั้นพื้นที่นี้มาเนี่ยเขาก็จะถูกตั้งข้อสังเกตนะครับพูดง่ายๆถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษในการที่จะเข้าสู่ประเทศของเขา
2: ครับ
1: ตรงนี้มันมีผลแบบนี
2: ้ครับ
1: ต่อไปคนไทยจะไปเที่ยวหรือจะไปทำอะไรต่างๆเนี่ยที่ออสเตรเลียเนี่ยก็จะถูกจับจ้องนะครับโดยศุลกากรด่านเขาที่ตรงนั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับที่ ที่มันเกิดเหตุตรงนี้ขึ้นมานะครับ
2: ครับส่วนฝั่งกระทรวงการต่างประเทศนะครับโดยกรมการกงสุลเนี่ยก็มีการออกมาเตือนนะครับสำหรับใครที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
1: ครับ
2: อย่ารับฝากของนะนะครับเสี่ยงนะเรื่องนี้นะครับหลังจากที่มีกรณีตัวอย่างให้เห็นกันนะครับของต้องห้ามเนี่ยห้ามนะครับสินค้าหนีภาษีต่างๆหรือว่ายาเสพติดถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นอาจถูกจับดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับแล้วก็ผู้ที่ถือสัมภาระหรือว่าพัสดุเนี่ยต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะครับก็เน้นย้ำนะว่าถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับป้องกันตนเองไว้ตั้งแต่เริ่มแรกนะครับ
1: อย่าไปฝากของจากใครอ่ะอย่าไปรับฝากของจากใครเอาอย่างนั้นเถอะอย่าว่าแต่ข้ามประเทศเลยเราเดินๆไปอย่างเงี้ยคุณณัฐพงษ์ช่วยเอานี้ไปส่งให้หน่อย
2: เ
1: ดินตำรวจจับเรียบร้อยเลยนะ
2: มันอยู่ในมือเรานะ
1: คือมันปฏิเสธยากไงคืออย่างกรณีที่ออสเตรเลียเนี่ยแม้กฎหมายเนี่ยมันจะคนละฉบับแต่ว่ามี2 ส่วนที่ศาลออสเตรเลียเขาจะวินิจฉัยอ
2: ัน
1: ดับแรกคือดูเจตนาก่อนสำหรับผู้ที่ถูกจับกุมว่าเป็นเครือข่ายยาเสพติดหรือไม
2: ่
1: หรือถูกใช้เป็นเครื่องมือหน้าที่ของแอร์โฮสเตสคนนี้กับของประเทศไทยเนี่ยต้องชี้แจงพยานหลักฐานออกมาให้แจ้งชัดว่าไม่มีเจตนาในการกระทำความผิดและเราถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดจากขบวนการค้ายาเสพติดพิสูจน์ตรงนี้ในประเด็นที่1พิสูจน์ในประเด็นที่2เนี่ยที่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากที่ออสเตรเลียนะครับคือทฤษฎีวินยูชนที่เขาเรียกว่า Average Reasonable Man คือคนที่มีภาวะเช่นนั้นคือเป็น Air Hostess แล้วก็การที่จะนำของขึ้นไปบนเครื่องบินเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์อะไรหรือเปล่า คุณฝ่าฝืนหรือไม
2: ่
1: อีกอันนึงที่จะถูกพิจารณาก็คือว่าความฉงนเขาเรียกว่าความระลึกในใจนะจะไม่เอ๊ะเลยหรือว่าของเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะมีของผิดกฎหมายมาด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนที่2ที่ศาลออสเตรเลียเนี่ยเขาอาจจะมีการพิจารณาไม่ได้ดูแค่เจตนาอย่างเดียวนะครับซึ่งตรงนี้เองฮะก็ทางเรานะครับแล้วก็ทางออสเตรเลียเนี่ยทราบว่าตอนนี้ก็มีการจัดทนายความให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวก็ต้องติดตามกันต่อไปเป็นเรื่องในระดับประเทศนะฮะ
2: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับมาติดตามข่าวสารก็ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมณัฐพงษ์ สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณา3ร่างกฎหมายสำคัญ3ฉบับพร้อมพิจารณากระทู้ถามปัญหาที่ดินทับซ้อนป่าสงวนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนาน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณา3ร่างกฎหมายสำคัญ3ฉบับพร้อมพิจารณากระทู้ถามปัญหาที่ดินทับซ้อนป่าสงวนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มเวลา 9:00 นภายหลังเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหารือปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประชุมมีวาระพิจารณาวาระกระทู้ถามเช่นการปรับปรุงกฎหมายและเร่งรัดแก้ไขปัญหาที่ดินทับซ้อนกับเขตป่าสงวนแห่งชาติจากนั้นจะพิจารณาวาระเร่งด่วนประกอบด้วยร่างกฎหมาย3ฉบับได้แก่ร่างพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาร่างพระราชบัญญัติโคนมและผลิตภัณฑ์นมและร่างพระราชบัญญัติล้มละลายกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือสภาพอากาศแปรปรวน2ช่วงเวลาเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ก่อนจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงยาวตลอดกลางเดือนนี้แนะเกษตรกรนอกเขตชลประทานเร่งกักเก็บน้ำ
10: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศในระยะนี้ว่าสภาพอากาศจะแบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญโดยช่วงแรกระหว่างวันที่1ถึง3กรกฎาคมนี้อิทธิพลจากคลื่นมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่รับมรสุมได้แก่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่จังหวัดระนองพังงากระบี่และภูเก็ตรวมถึงภาคเหนือฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรีและตราดต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมจากนั้นในช่วงที่2ระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมฝนจะขยับขึ้นสู่ตอนบนของประเทศเนื่องจากพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้คาดว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนแม้พายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่ขอบของพายุจะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นบึงกาฬนครพนมและภาคเหนือเช่นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายน่านและอุตรดิตถ์มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาได้อย่างไรก็ตามหลังจากพ้นช่วงฝนตกหนักไปแล้วตั้งแต่วันที่10ถึงประมาณหลังวันที่20กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจึงขอเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเร่งกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้และวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: นายอำเภอตากใบเปิดเผยความคืบหน้าคดีลอบระเบิดบ้านสปอมเร่งรวบรวมหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุ
11: นายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบเปิดเผยความคืบหน้ากรณีเหตุลอบวางระเบิดบนถนนทางหลวงหมายเลข42พื้นที่บ้านสปอมหมู่8ตำบลไพวันอำเภอตากจังหวัดราชบุรีว่าเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารและตำรวจได้บูรณาการกำลังเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องโดยเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเชิญตัวบุคคลต้องสงสัยเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายเพื่อนำข้อมูลไปขยายผลและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในส่วนของการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจังหวัดราชบุรีว่าได้เร่งดำเนินการเยียวยาผู้บาดเจ็บชาวมาเลเซียทั้ง2รายโดยมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วขณะเดียวกันอำเภอตากใบร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ประเมินความเสียหายของรถยนต์ผู้ประสบเหตุเพื่อเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับจังหวัดพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบนายอำเภอตากใบยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทั้ง3ฝ่ายจะเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกอย่างต่อเนื่องทั้งการรวบรวมพยานหลักฐานติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี และดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ควบคู่กับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
13: วิทยุอะไรล่ะ
14: Everyday English
15: โดยอาจารย์ดร.กมลทิพย์คลาย

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการ Everyday English วันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่อยากจะแนะนำนะคะในซีรีส์ The Little Book of Joy นะคะกิจกรรมนี้นั่นก็คือการ Act Like an Animal Act Like an Animal อาจจะฟังดูแปลกๆนะคะก็คือการให้ลองทำตัวเองเรียนแบบสัตว์นั่นเองค่ะลองมาดูนะคะว่าจะทำอย่างไร How do you feel right nowBe inspired by animals and act out your big feelings. Wag your tail like a peppy puppy. Curl up like a content cat. Roll into a ball like a scared pangolin. Roar like a hungry lion. Breathe into your nose and fill your belly with air. Stretch out your tongue, then breathe out of your mouth as strong as a mighty lion's roar.It's normal for feelings to seem really big in our bodies sometimes. Practice naming your big feelings, right? Excitement or frustration. When we name and talk about our big feelings, it's easier to feel and find joy. นี่ก็เป็นกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กๆแนะนำให้ลอง act like an animal ดูนะคะเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เราลดทอนอารมณ์ความรู้สึกที่เป็น big feelings หรือเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่สบายใจอะไรเหล่านี้ได้นะคะก็ลองไปทำดูได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเรานะคะและถ้าหากมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษนะคะสามารถสอบถามมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720022ค่ะหรือที่ Facebook Page นะคะ English Program บนลัก University ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Everyday English

0: เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัยแต่ถ้าประกันภัยของคุณมีปัญหาย่างมีคอปพอคอยดูแลคอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
1: สุขภาพดีไม่มีขายถ้าอยากได้ต้องทำเองจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
2: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะวันนี้เรามาเจอกันวันพฤหัสบดีที่2เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ตรงกับแรม3ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะทักทายคุณผู้ฟังค่ะที่รับการฟังกันทางผ่านวิทยุนะคะผ่าน3จังหวัดผ่าน6สทของเราสทแรกคือสทชุมพรผ่านทางจังหวัดชุมพรค่ะจังหวัดที่2คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสทนครศรีธรรมราชและสททุ่งสงและจังหวัดที่3คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนะคะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกวันนี้ค่ะนั่นก็คือเพจ Facebook สวทจุดสุราษฎร์ธานีเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะวันนี้รายการของเราคุณผู้ฟังขาได้รับเกียรติพิเศษค่ะเนื่องจากเดี๋ยวในช่วงห้วงสัปดาห์หน้าถือว่าจะมีงานใหญ่ในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเราค่ะกับการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคใต้ซึ่งจะมีวันที่8ถึง10กรกฎาคมนี้ตอนนี้ถ้าเกิดใครเข้ามาดูใน Facebook Live ค่ะมุกไม่ได้นั่งโดดเดี่ยวเงาๆนะคะวันนี้มีพี่ผอ.คนสวยนั่งอยู่กับมุกด้วย1คนค่ะเราไม่รอช้าในช่วงแรกของรายการวันนี้อยากจะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็พูดคุยถึงงานในครั้งนี้ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีทางผอ.สมพรดวงแก้วค่ะผอ.
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีให้ผอ.แนะนำตัวนิดนึงค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะสมพรดวงแก้วนะคะผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานค่ะ
1: ค่ะวันนี้ผอ.มาทั้งทีรับรองว่าจะมีงานใหญ่ระดับภาคเกิดขึ้นแน่นอน
3: ใช่ค่ะ
1: งานนั้นคืองานอะไรคะผอ.
3: งานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ระดับภาคกลุ่มจังหวัดภาคใต้ซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราเป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็มีเจ้าภาพร่วมอีก15จังหวัดก็ปีนี้จะมีเพิ่มจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์มาเราไม่ได้เป็น14จังหวัดเหมือนงานอื่นๆนะคะปีนี้ก็จะแตกต่างไปอีกนิดนึงค่ะ
1: ก็คือใหญ่เลย
3: ค่ะคึกคักเพิ่มขึ้นค่ะ
1: ค่ะจัดใหญ่จัดเต็มนอกจาก14แล้วก็ยังครอบคลุมที่ประจวบแล้วก็อย่างที่ผอ.บอกไปเมื่อสักครู่นี้วัตถุประสงค์ของงานครั้งนี้จริงๆย้ำมาต่อเนื่องแล้วก็ถือว่าพี่ๆแรงงานน้องๆแรงงานถือว่าเตรียมพร้อมมากๆกับงานนี้อยากให้ผอ.เล่าในเรื่องของภาพรวมแล้วก็วัตถุประสงค์ให้ฟังอีกสักครั้งค่ะ
3: ก็อยากจะแนะนำนะคะในการแข่งขันเนี่ยจริงๆแล้วโครงการการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มกันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2513ยาวนานมากก็จัดมาแล้ว30ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่31แล้วก็จัดทุกๆ2ปีซึ่งระหว่างภาคใต้เนี่ยค่ะเราจะสลับกันกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน12สงขลาเพราะฉะนั้นจะหมุนกลับมาให้สุราษฎร์ได้จัดอีกก็อีก4ปีนะคะสลับกันค่ะ
1: ก็เห็นว่าปีนี้เนี่ยพิเศษตรงที่ว่ามีผู้สมัครเกือบ400คนเลย333คนเลยทีเดียวค่ะ
3: 300กว่าคนค
1: ่
3: ะ
1: จาก12 32ต้นสังกัดแล้วก็ครอบคลุม77หน่วยงานใช่ไหมคะหมอ
3: คะ
1: อาชีพสาขาอาชีพที่มีการแข่งขันกันคือ23สาขาอาชีพมีอะไรประมาณยังไงบ้างคะพอเล่าเป็นภาพรวม
3: ได้
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ที่อยากจะแนะนำวัตถุประสงค์ก่อนนะคะว่าทำไมเราต้องจัดงานนี้แล้วจัดให้ยิ่งใหญ่กันขนาดนี้นะ
1: คะ
3: ทั้งหมดเนี่ยค่ะเราจัด25สาขานะคะเป็นการแข่งออนไลน์2สาขาเป็นการแข่ง ที่สถานที่23สาขาซึ่งจะจัดพร้อมกันทั่วประเทศนะคะทั้ง4ภาคโดยภาคเหนือจะจัดที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน10ลำปางภาคกลางจะจัดที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน2สุพรรณบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะจัดที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน7อุบลราชธานีแล้วก็ภาคใต้เราด้ำขวานนะคะเราก็จะจัดกันที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งเราตั้งอยู่เส้นถนนสุราษฎร์นาสารนะคะก็อยากจะประชาสัมพันธ์สถานที่ที่จัดเราก็ยังมีเครือข่ายที่ร่วมกันจัดเพื่อให้ครบทุกสาขาก็ยังมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเราจัดที่นั่น3สาขานะคะเกี่ยวกับการประกอบอาหารแล้วก็ด้านสารสนเทศแล้วก็ด้านเว็บนะคะอีกที่หนึ่งได้รับความอนุเคราะห์เช่นกันแล้วก็เป็นเครือข่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานกันอยู่แล้วนะคะที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานีเราแข่งสาขาแฟชั่นเทคโนโลยีนะคะหรือแต่งตัดเย็บเสื้อผ้าเมื่อก่อนที่เราเรียกตอนนี้เราปรับยกระดับในการแข่งขันเพิ่มขึ้นเราใช้ชื่อแฟชั่นเทคโนโลยีค่ะนะคะนี่คือสาขาที่เราจัด25สาขาทั้งหมดซึ่งจัดออนไลน์ไปแล้วเรื่องเกม3มิติแล้วก็วันนี้ชิงชัยในสาขาความปลอดภัยไซเบอร์นะคะไม่เฉพาะทางการ25สาขานะ
1: คะ
3: เรายังมีสาขาสาธิตนะคะเพื่อเป็นสีสันและความคึกคักความยิ่งใหญ่ของงานก็จะมีรองรับการท่องเที่ยวในฐานะที่เรามีรายได้จังหวัดสุราษฎร์เราเนี่ย12อันดับ2ของภูเก็ตนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกด้านการท่องเที่ยวก็จะมีสาขาบาร์เทนเดอร์แล้วก็พนักงานนวดไทยเพราะฉะนั้นการแข่งขันเราเริ่มพร้อมกันหมดวันที่8ถึง10กรกฎาคมนะคะทั่วประเทศนะคะสำหรับสาขาตอนนี้ยกตัวอย่างนะคะสาขาที่ความต้องการของตลาดด้วยนะคะแล้วก็เป็นฐานเศรษฐกิจให้กับจังหวัดเราและประเทศด้วยสาขาแรกที่มีความสนใจมากเลยก็คือเทคโนโลยีด้านระบบทำความเย็นแล้วก็ไฟฟ้าภายในอาคารซึ่งเราเห็นว่าทุกบ้านมีทั้งแอร์มีทั้งไฟฟ้านะคะด้านภาคธุรกิจบริการก็ไม่น้อยหน้าค่ะด้านพนักงานบริการอาหารเครื่องดื่มซึ่ง3สาขาที่ยกมาเนี่ยค่ะทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเป็นสาขาที่เป็นความต้องการของตลาดของสุราษฎร์ธานีเองและแต่ละสาขาเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอะค่ะเราจะกำหนดหลักเกณฑ์ในการแข่งขันสาขาละ12คนแต่2สาขาเนี้ยค่ะสนใจ20กว่า29คน26คนเกือบ30เราต้องคัดตัวค่ะต้องคัดตัวเข้ารอบชิงนะคะซึ่งก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาขาไหนมีใครได้รางวัลจากสังกัดไหนบ้างนะ
1: คะ
3: ผู้แข่งขันเนี่ยมา300กว่าท่านไม่เฉพาะใน16จังหวัดบางกรอบภาคใต้นะ
1: คะ
3: มาจากทั่วประเทศจากชลบุรีก็มาจากขอนแก่นก็มานครราชสีมาอย่างเงี้ยค่
1: ะ
3: ผู้แข่งขันสามารถไปแข่งได้ทั่วประเทศทั้ง4ภาค4สนามที่กำหนดแข่งขันแต่เลือกได้สถานที่เดียว
1: อ๋ออย่างเช่นสมุทรมุกอยู่สุราษฎร์ก็จริงแล้วเป็นคนสุราษฎร์แต่อยากจะไปแข่งขันที่ภาคเหนือก็ไปได้เหมือนกัน
3: ไ
1: ม่ได้จำกัดว่าเราต้องเป็นคนภาค
3: เราไม่จำกัดเราให้สิทธิ์ทุกท่านแต่เราให้สิทธิ์1เท่านั้น
1: 1เท่านั้น
3: ค่ะ
1: แสดงว่าในช่วงช่วงนี้แหละค่ะ8ถึง10นี้ช่วงนี้แหละก็อาจจะมีเริ่มมีผู้ที่เข้าแข่งขันเนี่ยอาจจะเดินทางมาในพื้นที่เรามากขึ้นแล้วด้วย
3: เราดูจากตัวเลขที่แจ้งคอนเฟิร์มมาแล้วนะคะตอบรับมาแล้วประมาณ600ถึง700คนสุราษฎร์เราจะคึกคักอีก1เรื่องในงานด้านการพัฒนาฝีมืองานค่ะคุณมุก
1: ค่ะคือนอกจากการท่องการกีฬาการท่องเที่ยวช่วงก่อนหน้านี้เนอะกับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแล้วก็กีฬาอาวุโสค่ะพอเมื่อกี้ฟังจากพอมุกรู้สึกว่าเป็นประเด็นแล้วก็เป็นพอยที่ดีมากๆคือนอกจากการแข่งขันที่ได้รับความนิยมในเชิงของการที่เราจะได้พัฒนาฝีมือแรงงานในประเทศของเราแล้วเนี่ยยังเป็นการตอบโจทย์แล้วก็ป้อนแรงงานคุณภาพเนี่ยเข้าสู่ระบบตลาดแรงงานในพื้นที่ด้วยซึ่งนอกจากจะได้คนเก่งและคนดีแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยใช่ไหมคะพอการในงานครั้งนี้
3: เพราะการแข่งขันเนี่ยนอกเราจะคัดเลือกตัวแทนไปแข่งระดับประเทศระดับอาเซียนเอเชียแล้วก็นานาชาติแล้วเรายังเปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนที่อายุไม่เกิน20ปีนะคะสัญชาติไทยได้โชว์ฝีมือในเวทีนี
1: ้
3: อีกอย่างหนึ่งโอกาสดีของผู้แข่งขันค่ะที่จะให้รุ่นพี่หรือผู้เชี่ยวชาญได้ถ่ายทอดความรู้เหมือนเป็นโค้ชสอนให้ค่ะน้องๆก็จะได้รับการถ่ายทอดที่ได้ความรู้มากขึ้นจากที่ได้เรียนรู้อยู
1: ่
3: แล้วก็นายจ้างก็จะเห็นว่า
1: คนนี้มีแววคนนี้มีความสามารถ
3: จองตัวได้เลยคนนี้เก่งคนนี้ความสามารถเพราะเราเชื่อมั่นในหลักการพัฒนาฝีมือแรงงานถ้าแรงงานเราอยู่ในกำลังแรงงานที่มีฝีมือนะคะไล่ฝีมือเราไม่อยากพองในฐานะเรากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะต้องเพิ่มทักษะความรู้นะคะให้อยู่ในกำลังแรงงานที่มีฝีมือเพราะตรงนี้การันตีได้ว่าถ้าฝีมือได้มาตรฐานการทำงานเนี้ยต้องพึงพอใจในการส่งมอบงานให้กับลูกค้าแน่นอนไม่ว่างานภาคอุตสาหกรรมหรืองานภาคบริการต้องเป็นที่ประทับใจของผู้ใช้บริการ
1: ค่ะ
3: อันนี้ก็เป็นเวทีที่ได้แสดงฝี
1: ม
3: ือแล้วก็ผู้ประกอบการภาครัฐอย่างที่บอกว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏทางอาชีวะหรือกลุ่มอาชีวะทั้งหมดไม่ว่าเทคนิคหรือการอาชีพต่างๆที่ส่งน้องๆเข้ามาแข่งขันเนี่ยค่
1: ะ
3: ก็ได้ร่วมเป็นเครือข่ายในการทำงานในครั้งนี
1: ้ในอนาคตด้วยที่จะต่อยอดไป
3: เราก็คาดหวังว่าจากสนามแข่งขันสุราษฎร์เราจะต้องไปเป็นหนึ่งในเวทีแห่งชาติเป็นหนึ่งในเวทีอาเซียนเอเชียแล้วก็ World Skill นานาชาติในครั้งนี้นะคะเราก็มาลุ้นกันว่าเด็กเราลำดับ 1-3 ที่เราจะคัดในระดับภาคเนี่ยค่ะไปสู่เวทีแห่งชาติแล้วจะได้ไปต่อในถึงนานาชาติค่ะนะคะอันนี้ความตั้งใจของเจ้าภาพหลักเลยค่ะ
1: ค่ะมุกว่าตั้งใจแล้วก็น่าจะส่งผลดีมากๆต่อจังหวัดแล้วก็ภาคใต้รวมถึงทั้งประเทศที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกันด้วยที่ผ่านมาเนาะผอ.ค่ะเราจะเห็นว่าทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีค่ะก็จะพยายามจัดโครงการอบรมให้กับแรงงานมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นทักษะที่ตอบโจทย์สถาเขาเรียกว่าอะไรการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมด้วยในปัจจุบันนะคะทีนี้เวทีนี้เนี่ยมุกว่ามันเป็นเวทีที่สำคัญมากๆคือฟังจากผอ.พูดเรายังรู้สึกตื่นเต้นว่าถ้าเกิดเราอยู่ในสายอาชีพที่อยากจะไปอัพสกิลรีสกิลหรืออยากไปเห็นหรือไปเรียนรู้ประสบการณ์จากการแข่งขันที่เขามารวมตัวกันในจังหวัดเราเนี่ยค่ะทั้งผู้ประกอบการเองครูที่สอนน้องๆเนาะหรือแบบน้องๆนักศึกษาสามารถไปเรียนรู้จากการแข่งขันในครั้งนี้ได้ด้วยแล้วก็พัฒนาต่อไปด้วยนะคะผอ.คะอีกพอยต์สำคัญผอ.คะเรื่องของการฝึกไม่ใช่การแข่งขันสินะคะการแข่งขันปีนี้เนี่ยหมายถึงว่ามันมีความท้าทายในเรื่องของการโจทย์หรือว่าอาชีพที่แตกต่างจากเดิมที่ผ่านมาเยอะมากน้อยแค่ไหนคะพ่อคะ
3: ค่ะก็เป็นสาขาส่วนหนึ่งที่อยู่ในระบบการศึกษาอยู่แล้วแต่ได้พัฒนาแล้วก็เปิดเวทีแข่งขันและอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณมุกคะเราอยากประชาสัมพันธ์ตอนนี้ค่ะเราได้เรียนเชิญไปทุกโรงเรียนทุกอาชีวะและมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับน้องๆที่ไม่ได้เข้ามาแข่งขันได้มาเยี่ยมชมงานแล้วก็จะได้รู้จักว่า25สาขารวมทั้งสาธิตอีก2สาขาเนี่ยเขาแข่งกันยังไงเขามีความรู้กันยังไงหรือเรียนรู้อย่างไรจะได้เห็นภาพว่าสาขาเมคาทรอนิกหุ่นยนต์หรือ CNC ที่ระบบอุตสาหกรรมต้องใช้อย่างเงี้ยค่
1: ะ
3: ว่าการแข่งขันระบบหุ่นยนต์เด็กยุคนี้สมัยนี้นะคะเขามีแข่งกันอย่างไรหุ่นยนต์เนี่ยจะนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างไรนะคะเรามีหลากหลายสาขาแล้วก็พื้นฐานเดิมเราในการประกอบอาชีพไม่ว่าสร้างบ้านสร้างอาคารด้านช่างก่อสร้างเราไม่ได้มีแต่แค่ปูกระเบื้องหรือก่ออิฐอย่างเดียวเรายังมีงานไม้เครื่องเรือนการต่อประกอบมุมไม
1: ้
3: ซึ่งตรงนี้พื้นฐานของประเทศเรานะคะเรื่องงานไม้ก็สำคัญอยากจะบอกคุณมุกว่าอยากเชิญคุณมุกไปเยี่ยมชมนะคะแล้วก็จะเห็นความตื่นเต้นในการจัดสถานีแข่งขันแล้วก็สาขาต่างๆนะคะสาขาอะไรบ้างที่เราจะแข่งที่ไหนบ้างก็ฝากพ่อแม่พี่น้องชาวสุราษฎร์นะคะหรืออีกจังหวัดอื่นๆที่อยู่ในเครือข่ายณตอนนี้นะคะ
1: ชุมพรนะคะ
3: เพราะว่าภาคใต้ทั้งหมดทั้ง14จังหวัดเนี่ยเป
1: ็
3: นเจ้าภาพอยู่แล้วด้วยแล้วก็เพิ่มเพชรบุรีกับประจวบคีรีขันธ์เนี่ยค่ะเราอยากเชิญชวนว่าติดตามหน้าเพจสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีได้เลยค่
1: ะ
3: ว่ามีสาขาอะไรบ้างแข่งอยู่ที่ไหนเดินทางไปสนามแข่งขันอย่างไรนะคะที่พักมีที่พักที่ไหนบ้างเราประชาสัมพันธ์ไว้ที่นั่นทั้งหมดนะคะข้อมูลเราจะป้อนไว้ใน AI ของเราคือเพจสถาบันทั้งหมดค่ะ
1: ค่ะคืนนี้ขนาดฟังผอ.ขายของวันนี้จริงๆก็ถือว่าน่าจะเป็นการเชิญชวนแล้วก็ PR เนา
3: ะ
1: ยังรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วยังอยากไปขนาดที่ไม่ได้อยู่ในฟิลของอาชีพที่แบบว่าต้องไปพัฒนาฝีมือจริงๆนักข่าวเองหรือว่านักจัดรายการวิทยุเองก็ต้องพัฒนาฝีมือเหมือนกันนะผอ.คะซึ่งน่าสนใจมากๆงานนี้ขอย้ำไฮไลท์สำคัญที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาสักเล็กน้อยได้ไหมคะผอ.คะปีนี้ถ้าเกิดไปเนี่ยจะมีความแตกต่างอะไรเพิ่มเติมไหมคะนอกจากที่ผอ.พูดแล้วจริงๆมันก็น่าสนใจทั้งเรื่องของการเป็นเจ้าภาพที่ใหญ่ขึ้นเนาะในเรื่องของสาขาวิชาชีพที่มีมากขึ้นแล้วก็รองรับตลาดแรงงานมากขึ้นมีสิ่งไหนอยากจะย้ำเพิ่มเติมไหมคะผอ.คะ
3: ที่จะย้ำก็คือปีนี้นะคะมีการแข่งสาธิตอันนี้ค่ะ ก็จะเป็นความที่กระตุ้นเพิ่มสาขาในการแข่งขันต่อไปอาจจะเป็นสาขาทางการก็ได
1: ้
3: นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสีสันที่สำคัญเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจผู้เข้าแข่งขันเนี่ยค่ะ
1: ค่ะ
3: ก็จะได้รับเหรียญรางวัลเหรียญรางวัล1 2 3ไม่พอค่ะเราให้เหรียญยอดเยี่ยมด้วยแล้วเราก็จะมีเงินรางวัลติดไปด้วยนะคะเป็นกำลังใจอย่างเหรียญทองรางวัลที่1เนี่ยค่
1: ะ
3: ประเภทบุคคลเรามี2ส่วนนะคะประเภทบุคคลและประเภททีมนะคะแล้วแต่สาขาไหนกำหนดนะคะอย่างหุ่นยนต์เนี่ยต้องเป็นประเภททีมนะคะอย่างบุคคลเนี่ยรางวัลที่1เหรียญทอง 15,000 บาท
1: อ
3: ังคารเหรียญเงินก็ 7,500 บาทและเหรียญทอง 4,500 บาทยอดเยี่ยมก็ไม่น้อยนะคะถึงแม้จะเป็นปลอบใจ 2,000 บาทแต่ถ้าประเภททีมเราคูณ2ให้เลยค่ะถ้าที่1ก็ได้ไป 30,000 นะคะก็ได้คนละ 15,000 เหมือนกัน
1: ค่ะก็เหมือนเป็นต้นทุนในการพัฒนาอาชีพแล้วก็พัฒนาความรู้ความสามารถ
3: เป็นกำลังใจนะคะ
1: แล้วเห็นว่าปีนี้พิเศษตรงที่ว่าเราปฏิเสธไม่ได้เนาะผอ.ค่ะทุกการแข่งขันเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของความโปร่งใสต่างๆปีนี้ของเราก็ให้ความสำคัญมากๆในเรื่องของการอิงตามมาตรฐานแล้วก็การวัดผลการตัดสินที่โปร่งใสอยากให้ย้ำเรื่องนี้
3: นะคะอันนี้แหละค่ะสำคัญเพื่อเข้าสู่การแข่งขันที่ระดับสากลนะคะอย่างที่เราบอกว่ากรมพัฒนาฝีมือเราเองเนี่ยค่ะเราเป็นสมาชิกในการแข่งขัน World Skill ตั้งแต่ระดับอาเซียนจนไปถึงนานาชาติซึ่งการทำงานครั้งนี้เริ่มจากการรับสมัครนะคะเราสมัครออนไลน์ 100% ซึ่งเป็นครั้งแรกในการจัดแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเองเราก็เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำเลยนะ
1: คะ
3: ทีนี้กระบวนการส่งข้อมูลต่อไปยังระบบรับรองหรือระบบประมวลผลคะแนนว่าใครจะได้ลำดับ1 2 3เป็นระบบที่หรือเราเรียกกันสั้นๆเหมือน CIS อย่างแข่งกีฬาเขาก็จะใช้ระบบนี้นะคะระบบนี้ค่ะการันตีได้ว่าข้อมูลการให้คะแนนมาจากคณะกรรมการตัดสินแม่นยำและถูกต้องเพราะเราสามารถตรวจสอบย้อนดูได
1: ้
3: มันเป็นฟุตพริ้นท์อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะว่า
1: ผลเป็นยังไง
3: ผลเป็นยังไงเก็บคะแนนยังไงตรวจสอบได้แล้วก็มีความแม่นยำนะคะในการที่จะรองรับถ้าสมัยก่อนเราใช้เป็นเปเปอร์เป็นกระดาษมารวมคะแนนหรือใช้ Excel บางที
1: เออร์ได้
3: กดผิดอันนี้ข้อมูลมันโดนป้อนเข้ามาตั้งแต่คณะกรรมการแข่งขันจนสู่ระบบประมวลผลหรือ CIS ของเราซึ่งตรงนี้ค่ะเราใช้เป็นครั้งที่2ครั้งแรกเมื่อครั้งที่30ซึ่งก็พัฒนาระบบมาเรื่อยๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเทียบเท่าระบบมาตรฐานสากลหรือการแข่งขันเวิร์สกิลนะคะถึงแม้นเป็นเวิร์สกิลไทยแลนด
1: ์
3: แต่เราก็ไม่ต่างจากนานาชาตินะคะเพราะเราใช้โปรแกรมที่สอดคล้อง
1: มาตรฐานด้วย
3: ค่ะอันนี้เรามั่นใจในความโปร่งใสแล้วก็ความแม่นยำของข้อมูลค่ะ
1: ค่ะก็พอมายืนยันด้วยตัวเองเนอะหลายคนช่วงนี้ข่าวสารอะไรต่างๆก็มีความกังวลใจ
3: ได้เพจสถาบันได้เลยค่ะคุณมุก
1: ใช่ค่ะก่อนที่เราจะปิดท้ายให้พอเชิญชวนมารับชมแล้วก็ไปรับเชียร์คนที่มาเข้าแข่งขันหรือว่ามาแข่งขันในครั้งนี้นะคะอยากให้พอพูดถึงตลาดแรงงานในพื้นที่สุราษฎร์สักเล็กน้อยพอค่ะว่าตลาดแรงงานตอนนี้ของเราเป็นยังไงบ้างต้องการอาชีพอะไรหรือว่าอาชีพใดที่ยังขาดแคลนอยู่บ้างหรือว่างานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ยังไงบ้างคะ
3: ค่ะกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราเนี่ยถ้าเป็นเอกชนก็จะเหมือน HR ฝ่ายบุคคลของประเทศนะ
1: คะ
3: เราก็จะมีหน้าที่ในการพัฒนาทักษะภารกิจหลักเราเลยให้ความรู้ให้ทักษะเพราะเราเน้นฝึกปฏิบัติอยู่แล้วนะ
1: คะ
3: ซึ่งตรงนี้ค่ะให้ทุกคนได้มีฝีมือให้มีทักษะที่จะไปยกระดับในงานของตัวเองหรืออยากจะเปลี่ยนงานหรือมีอาชีพเสริมเราก็เพิ่มเติมได้เราสามารถเลือกหลักสูตรต่างๆได้เลยนะคะเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองและเรายังมีอีกภารกิจหนึ่งก็คือการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานนะคะที่จะวัดระดับว่าคุณมีความรู้ความสามารถทำงานได้หรือจบการศึกษามาแล้วพร้อมที่จะสู่ตลาดแรงงานแต่อยากรู้ว่าฝีมือเราอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติหรือยังอันนี้เราก็ให้บริการและเราก็เป็นหน่วยเดียวหน่วยหลักเหมือนเช่นขนส่งออกไปกับขี
1: ่
3: เราเองก็จะทำการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและเรามีเครือข่ายที่เป็นศูนย์ทดสอบของเรา อีกไฮไลท์หนึ่งก็คือเกิดมา หลายปีแล้วตั้งแต่ปี59แต่เป็นภารกิจที่เพิ่มมาก็คือการรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้าท่านใดที่ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าในอาคารนะคะขอย้ำว่าในอาคารนอกอาคารหรืออุตสาหกรรมยังไม่บังคับแต่ถ้าท่านประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคารเนี่ยค่ะท่านจะต้องมีลายเส้นหรือหนังสือรับรองความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านประกอบอาชีพในสาขานี้หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะคะถ้าเกิดท่านไม่มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถถ้าเจ้าพนักงานแรงงานออกสุ่มตรวจนะคะเหมือนกับทางตำรวจ
1: ตั้งด่าน
3: ตรวจใบขับขี่เช่นเดียวกันก็มีโทษเปรียบเทียบปรับนะคะสำหรับรายละเอียดเพื่อไม่ให้เสียเวลาในประเด็นนี้นะคะก็ติดตามได้ในข้อมูลต่างๆสนใจอะไรต้องการถามอะไรติดต่อเบอร์ไปที่สถาบันไม่ได้ติดต่อฝากข้อความไว้หน้าเพจได้เลยนะคะ
1: ค่ะหรือติดต่อทางเพจของสวทก็ได้เดี๋ยวเราจะรวบรวมแล้วเดี๋ยวประสานไปยังพ.
3: และอีกภารกิจหนึ่งเราที่มีเป็นภารกิจหลักของกรมพัฒน์ก็คือการแข่งขันฝีมือแรงงานนี่แหละค่ะทุก2ปีทุกระดับจะมีการแข่งขันค
1: ่
3: ะ
1: ได้ค่ะพ.ขอเน้นย้ำนิดเดียวค่ะเรื่องของอาชีพขาดแคลนกับตลาดแรงงานในพื้นที่สุราษฎร์นิดนึงค่ะ
3: ได้ค่ะเราสำรวจมาแล้วแล้วเราดูจากผลการสมัครเข้าแข่งขันครั้งนี
1: ้
3: แต่โดยตลาดแรงงานซึ่งเรามีศูนย์ข่าวการตลาดแรงงานของภาคใต
1: ้
3: ที่ตั้งอยู่สงขลาที่ดูแล14จังหวัดนะ
1: คะ
3: แล้วก็เราสำรวจเองในฐานะที่เรามีงานกลุ่มแผนงานของเราที่ดูแลสำรวจความต้องการตอนนี
1: ้
3: อย่างที่นำเรียนคุณมุกไปในเบื้องต้นว่าทุกบ้านมีแอร์มีไฟฟ้าตอนนี้สาขาประกอบอาชีพด้านช่างแอร์ขาดแคลนมากโดยเฉพาะร้างแอร์อย่างเงี้ยจริงๆได้เงินเร็วนะคะคุณมุกแล้วเรามีหลักสูตรไม่นานเลยค่ะแค่5วัน30ชั่วโมงก็อยากจะเชิญชวนนะคะแล้วก็จะมีสาขาอื่นๆอีกมากมายแต่ที่เราเห็นชัดตอนนี้คือที่ผู้ประกอบการไม่ว่าด้านโรงแรมซึ่งจะสอดคล้องกับด้านท่องเที่ยวด้วยนะ
1: คะ
3: ต้องมีช่างที่อยู่ประจำกับโรงแรมช่างแอร์สำคัญค่
1: ะ
3: ช่างแอร์ช่างไฟเนี่ยเขาทำงานด้วยกันได
1: ้
3: แต่ส่วนภาคธุรกิจบริการทุกตำแหน่งเท่าที่ได้มีโอกาสคุยกับทางสมาคมหรือชมรมบุคคลทั้งบนฝั่งแล้วก็เกาะสมุยหรือพังงานทุกตำแหน่งของด้านการท่องเที่ยวพร้อมที่จะพัฒนาบุคคลบุคลากรเพิ่
1: ม
3: แล้วที่สำคัญเบื้องต้นด้านภาษานะคะถ้าสถานประกอบไหนการไหนที่รับฟังอยู่ตอนนี้ก็เชิญชวนติดต่อเราได้เลยนะคะว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ได้เจอกันระหว่างผู้เรียนและก็วิทยากร
1: จะได้แมทช์กันด้วยเนาะทั้งเรื่องของคนที่ทำงานแล้วก็นายจ้างหรือว่าผู้ประกอบการ
3: ค
1: ่ะครบถ้วนมากค่ะผอ.ค่ะสุดท้ายค่ะเชิญชวนผู้ที่สนใจเนาะในเรื่องของทั้งคนที่อยากจะไปดูการแข่งขันเพื่อพัฒนาหรือว่าไปให้แรงเชียร์แรงใจกันเนี่ยค่ะกับงานการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ครั้งนี้หน่อยค่ะผอ.ค่ะ
3: ก็อยากจะนำเรียนท่านผู้ชมทุกท่านนะคะว่าการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่31ครั้งนี้ระดับภาคนะคะโดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคใต้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังสุราษฎร์ธานีเราเนี่ยค่ะเป็นเจ้าภาพหลักและร่วมกับอีก15จังหวัดเราพร้อมมากแล้วอยากจะเรียนเชิญทุกท่านไปเยี่ยมชมนะคะว่าการแข่งขันน่ะเราอาจจะเห็นแต่การสอบแข่งขันอื่นแต่แข่งขันฝีมือแรงงานเนี่ยเขาทำกันอย่างไรเขามีกระบวนการอย่างไรบ้างรับรองเลยค่ะว่าคึกคักแน่นอนค่ะแล้วก็มีลุ้นว่าใครจะชิงชัย1 2 3รวมทั้งยอดเยี่ยมค่ะนะคะทุกอย่างเราอิงระบบเวอร์สกิลหรือนานาชาติไม่ว่าการรับสมัครแล้วก็การประมวลผลในการรับรองผลรางวัลนะคะ
1: ค่ะค่ะ8ถึง10กรกฎาคมนี้คุณผู้ฟังคะอาทิตย์หน้าแล้วนะคะสถานที่การแข่งขันอาชีพไรแข่งตรงไหนอะไรยังไงอยากไปติดตามหน้าเพจได้ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากๆค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผอ.สมพรดวงแก้วผอ.สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน11สุราษฎร์ธานีไว้ด้วยนะคะ
3: เ
1: ดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะเชิญผอ.มาคุยอีกนะคะคุณผู้ฟังคะได้เวลาของการไปติดตามติดอาวุธเรื่องของข้อมูลข้อความรู้กฎหมายในชีวิตประจำวันกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินวันนี้นำเสนอตอนเรื่องอะไรไปติดตามพร้อมๆกันนะคะ
4: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

0: ในยุคที่อาชีพข้าราชการเป็นอาชีพในฝันของใครหลายๆคนนะคะและข้าราชการบางตำแหน่งมีอำนาจตามกฎหมายที่สามารถให้คุณให้โทษกับผู้อื่นได้และนอกจากนี้ในปัจจุบันการหาซื้อเครื่องแบบข้าราชการหรือเครื่องหมายข้าราชการสามารถทำได้โดยง่ายทำให้บุคคลที่ไม่ใช่ข้าราชการนำเครื่องแบบข้าราชการหรือเครื่องหมายของทางราชการมาติดซึ่งการกระทำแบบนี้นะคะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะจะเป็นอย่างไรวันนี้อัยการจะมาเล่าให้ฟังค่ะความผิดที่พูดถึงนี้นะคะก็คือความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา146ค่ะซึ่งวางหลักไว้ว่าผู้ใดไม่มีสิทธิ์สวมเครื่องแบบข้าราชการหรือติดเครื่องหมายหรือประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะแต่ว่าได้นำมาสวมใส่หรือนำมาติดเพื่อให้บุคคลอื่นหลงเชื่อค่ะบุคคลนั้นจะต้องโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะและความผิดตามมาตรานี้เป็นความผิดต่อแผ่นดินไม่สามารถยอมความกันได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะมาตรานี้คนที่จะทำผิดจะมีองค์ประกอบ3ประการด้วยกันนะคะคือ 1. เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ที่จะสวมใส่เครื่องแบบหรือติดเครื่องหมายราชการ 2. มีการกระทำคือสวมเครื่องแบบหรือติดเครื่องหมายค่ะและ 3. จะต้องมีเจตนาให้บุคคลอื่นหลงเชื่อด้วยนะคะว่าตัวเองเป็นข้าราชการค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านได้พบเจอกับบุคคลใดที่สวมใส่เครื่องแบบข้าราชการแต่ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือเรียกรับผลประโยชน์ในทางราชการให้ท่านจะต้องตรวจสอบไปที่ต้นสังกัดดูนะคะว่าบุคคลนั้นเป็นข้าราชการจริงๆหรือไม่เพื่อที่จะไม่ให้มิจฉาชีพใช้เครื่องแบบข้าราชการในการหลอกลวงท่านให้ได้ผลประโยชน์ไปค่ะมีปัญหาด้านกฎหมายปรึกษาสำนักงานอัยการใกล้บ้านหรือโทร1157ขอบคุณค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินตอนนี้ค่ะก็เป็นการให้ความรู้เนาะโดยเฉพาะเรื่องของการความผิดฐานแต่งการเรียนแบบชุดข้าราชการค่ะได้รับเกียรติจากคุณเพ็ญนิภาชุมทองอัยการประจำสำนักงาน

ไรกันบ้างนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักนะคะฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัยส่วนชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยค่ะดูเจาะเป็นรายฝั่งกันบ้างเริ่มต้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกกันก่อนนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในเรื่องของตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 80% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากหลายพื้นที่นะคะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปใช่ไหมคะลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยความเร็ว 20-40 กิโลเมตรชั่วโมงค่ะตั้งแต่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอเคทะเลค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูเจาะเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะชุมพรวันนี้มีฝนประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองค่ะท่าแซะสวีหลังสวนแล้วก็พะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอนพิตำพิปูนพรหมคีรีฉวางถ้ำพนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางลานสกาบางขันทุ่งสงร่อนพิบูลจุฬาภรณ์และก็ชะอวดค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกลับมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอท่าชนะค่ะชัยยาท่าช้างวิภาวดีนะคะบ้านตาขุนค่ะคีรีรัตน์นิคมค่ะพุนพินพนมเคียนซาพระแสงแล้วก็ชัยบุรีลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะสมุยมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอย่างไรวันนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและลมกระโชกแรงซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัยส่วนชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะมากันต่อคุณผู้ฟังขาจากเรื่องพยากรณ์อากาศค่ะมาติดตามข่าวสารเนาะในพื้นที่สนามข่าวท้องถิ่นของเราที่จังหวัดชุมพรกันก่อนนะคะชุมพรเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่ให้ต้องติดตามข่าวสารกันค่ะ เริ่มต้นที่ประเด็นแรกคุณผู้ฟังขาจังหวัดมีการจัดกิจกรรม1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านงานหัตถศิลป์ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ค่ะเรื่องนี้นายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้ไปร่วมพิธีเปิดค่ะในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ค่ะประจำปีงบประมาณ69นะคะโดยมีหน่วยงานส่วนที่ราชการที่เกี่ยวข้องในร่วมการกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นการอบรมการผลิตดอกไม้จันทร์ค่ะภายใต้ชื่อกิจกรรม1ความดีล้านความรักภูมิ
ใจพักพระพันปีหลวงซึ่งมีผู้เข้าร่วมเนี่ยประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมาจัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้าร่วมเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็ทักษะงานหัตถศิลป์ที่ทรงคุณค่าควบคู่กับการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะมากันต่อที่สำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพรค่ะจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม115ปีลูกเสือไทยโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดชุมพรได้จัดพิธีในครั้งนี้ขึ้นนะคะโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรร่วมเป็นประธานในครั้งนี้ที่จัดขึ้นเพื่อน้อมร่วมใจกันค่ะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติตลอดจนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะผู้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์กิจการลูกเสือไทยนั่นเองค่ะต่อมาคุณผู้ฟังคะในประเด็นในเรื่องของเรื่องของลูกเสือเนอะว่ากันไปแล้วนะคะแล้วก็มีงานเรื่องของศิลปะบนกำแพงแม่ของแผ่นดินในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรด้วยนะคะที่ศิลปินนักเรียนและก็ประชาชนในจังหวัดเนี่ยร่วมใจกันถ่ายทอดงานศิลปะบนฝาผนังขนาดใหญ่เพื่อน้อมรำลึกนะคะถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนนีพระพันปีหลวงนั่นเองค่ะครบถ้วนข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อนะคะนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายประเด็นเช่นเดียวกันให้ได้ติดตามค่ะเริ่มต้นที่ประเด็นแรกก่อนจังหวัดเองก็มีงานจัดงานวันลูกเสือเช่นเดียวกันนะคะโดยเป็นการจัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและก็สวนสนามของลูกเสือเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติค่ะซึ่งนำโดยนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเป็นประธานในพิธีดังกล่าวพร้อมกับมีหน่วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะซึ่งการจัดพิธีในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยและแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นพิธีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็จัดขึ้นเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะในเรื่องของรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้แสดงความยินดีแล้วก็ให้โอวาทผู้ที่ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการแล้วก็พนักงานส่วนท้องถิ่นค่ะเรื่องนี้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานแล้วก็ให้โอวาทแก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งจากการสอบแข่งขันเพื่อเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน10รายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดโอกาสนี้นายธีรพงษ์ช่วยชูค่ะก็ได้แสดงความยินดีนะคะพร้อมเน้นย้ำให้ทุกคนเนี่ยยึดมั่นค่ะในความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบยึดถือประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ส่วนรวมเป็นสำคัญตลอดจนปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลแล้วก็จรรยาบรรณของข้าราชการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความไว้วางใจจากประชาชนทั้งมีผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งทั้ง10รายค่ะเป็นผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเข้ารับราชการหรือเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับการบรรจุตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนั่นเองค่ะอีกหนึ่งข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังคะเรื่องของจังหวัดมีการเดินหน้าประเมินผลการใช้บังคับใช้ผังเมืองรวมเมืองนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและพัฒนาเมืองในอนาคตเรื่องนี้นำโดยนายสมชายลีลาน้อยผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในเขตของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อพิจารณารายงานการประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพการและสิ่งแวดล้อมการใช้บังคับกฎหมายกระทรวงผังเมืองรวมถึงนครรวมเมืองนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาเมืองเนี่ยสอดคล้องกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงและสามารถรองรับการเติบโตของเมืองได้อย่างเหมาะสมจังหวัดนครจึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองรวมในจังหวัดนะคะเพื่อมาร่วมการเพื่อพัฒนาเมืองให้นครศรีธรรมราชเป็นเมืองที่ดีแล้วก็มีผังเมืองที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชและก็ผู้ที่มาเยือนทุกรายทุกคนนั่นเองค่ะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารกันต่อในพื้นที่ของ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสุราษฎร์ธานีก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ฟังคะเริ่มต้นที่ประเด็นแรกค่ะรองผู้ว่าราชการค่ะนายบรรดาลสถิตราชวานนะคะก็ได้ให้โอวาทผู้ที่รับบรรจุข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่45รายเช่นเดียวกับนครศรีธรรมราชค่ะโดยรองผู้ว่าได้เน้นย้ำให้เรื่องของการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางซื่อสัตย์โปร่งใสพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นการแข่งขันเนาะที่ได้คัดเลือกข้าราชการมาแล้วข้าราชการเหล่านั้นท้องถิ่นเหล่านั้นก็ต้องมาทำงานเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนโดยยึดหลักความซื่อสัตย์โปร่งใสและร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะมากันต่อในประเด็นที่สุราษฎร์ธานีค่ะประชุมเตรียมความพร้อมตรวจประเมินเมืองไมซิตี้ระยะที่1มุ่งต่ออายุการรับรองแล้วก็ยกระดับศักยภาพเมืองรองรับอุตสาหกรรมไมซ์เรื่องนี้คุณผู้ฟังคะนายบรรดาลสถิตราชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เป็นประธานในการประชุมตรวจประเมินศักยภาพเมืองไมซ์หรือว่าไมซ์ซิตี้ระยะที่1ตามโครงการทบทวนแล้วก็ประเมินศักยภาพของเมืองไมซ์ซิตี้ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมแล้วก็นิทรรศการหรือว่า T10 ค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินสำหรับการต่ออายุการรับรองเมืองไมซ์ซิตี้ของจังหวัดซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการตรวจประเมินระยะที่1ค่ะซึ่งมุ่งเน้นการตรวจสอบข้อมูลเอกสารประกอบการประเมินการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจะลงพื้นที่ตรวจประเมินจริงนะคะในช่วงเดือนสิงหาคม69โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีถือเป็นหนึ่งในเมืองไมซิตี้ของไทยที่ได้รับการประเมินซ้ำเพื่อรักษามาตรฐานและก็ยกระดับศักยภาพของเมืองให้พร้อมรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมไม้ในอนาคตด้วยค่ะซึ่งการประเมินศักยภาพเมืองไม้ก็ประกอบด้วย8ด้านสำคัญคือความสะดวกในการเดินทางและการเข้าถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมภายในเมืองที่พักและก็สิ่งการเดินทางและการเข้าถึงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมภายในเมืองที่พักและก็สิ่งอำนวยความสะดวกสถานที่จัดงานและก็สิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องค่ะภาพลักษณ์และก็การสื่อสารของเมืองรวมถึงความปลอดภัยและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมนะคะซึ่งปัจจุบันคุณผู้ฟังคะประเทศไทยเนี่ยมีเมืองไมซิตี้ประมาณ10เมืองด้วยกันภาคใต้คือมี3เมืองค่ะก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีภูเก็ตแล้วก็สงขลาซึ่งสำหรับการประเมินในปี69นะคะสุราษฎร์ธานีถือเป็น1ใน3จังหวัดที่ขอยื่นต่อการรับรองเมืองไมซิตี้ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดอุดรธานีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งขณะนี้จังหวัดที่ยื่นรับการขอประเมินใหม่ก็มีจำนวน5เมืองด้วยกันค่ะก็คือหัวหินเนาะชะอำระยองค่ะอุบลราชธานีกระบี่เชียงรายแล้วก็นครศรีธรรมราชด้วยนั่นเองค่ะซึ่งนายบรรดาลก็กล่าวนะคะว่าสุราษฎร์เองให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองบนพื้นฐานของอัตลักษณ์และก็ศักยภาพของพื้นที่เพื่อยกระดับเป็นเมืองไม้ที่มีคุณภาพนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะสุราษฎร์ธานีก็จัดงานลูกเสือนะคะคุณผู้ฟังคะวันลูกเสือแห่งชาติเนาะล้อมรำลึกในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติประจำปี2569นำโดยนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในพิธีดังกล่าวนะคะคุณผู้ฟังคะก็จัดขึ้นเหมือนกันเลยเนาะชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็สุราษฎร์ธานีค่ะมากันต่อค่ะในประเด็นที่กาชาดค่ะได้มีการร่วมกับเครือข่ายนะคะคุณผู้ฟังคะฝึกอบรมเนาะในเรื่องของการเยาวชนค่ะเป็นการทำดีทำง่ายให้เลือดค่ะเป็นการส่งเสริมการบริจาคเลือดและก็การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานนั่นเองเรื่องนี้ค่ะนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เป็นประธานการฝึกอบรมทำดีทำง่ายให้เลือดภายใต้โครงการเครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิตประจำปี69นะคะซึ่งจัดขึ้นที่ในพื้นที่สุราษฎร์ธานีนี่แหละค่ะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการเป็นผู้ให้ที่มีจิตอาสาเริ่มจากการเป็นผู้บริจาคโลหิตสนับสนุนให้เยาวชนมีบทบาทเป็นผู้นำในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่การบริจาคโลหิตตลอดจนส่งเสริมให้สถานศึกษาค่ะเป็นจุดศูนย์กลางในการบริจาคโลหิตเพื่อให้การจัดหาโลหิตของประเทศเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยโดยกิจกรรมค่ะก็จะมีการประกอบด้วยสถานีความรู้โลหิตผลิตภัณฑ์โลหิตแล้วก็ส่วนประกอบของโลหิตประโยชน์จากการบริจาคโลหิตทั้งผู้ให้แล้วก็ผู้รับการเป็นนักประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้บริจาคโลหิตค่ะการฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานหรือว่า CPR
และการใช้เครื่องช็อคไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติหรือว่า AED เพื่อให้สามารถช่วยชีวิตผู้หมดสตินะคะได้กลับมามีชีวิตรอดได้นะคุณผู้ฟังคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้รองผู้ว่าเองก็ย้ำมาค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นครูหรือนักเรียนก็จะได้รับความรู้แล้วก็มีความเข้าใจอย่างถูกต้องเรื่องของเลือดเรื่องของการบริจาคโลหิตนะคะซึ่งก็จะเป็นผู้นำที่มีความสำคัญในการนำความรู้เหล่านี้ไปส่งเสริมต่อยอดให้การจัดหาโลหิตของจังหวัดเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะมากันต่อที่จังหวัดค่ะได้มีการติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจค่ะคาดอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี69อยู่ที่ประมาณ 1% ขณะที่การจ้างงานเพิ่มขึ้น 1.5% เรื่องนี้นายบรรดาลสถิตรัชวานรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เป็นประธานในการพิจารณาผลการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจของจังหวัดด้วยวิธี management chart นะคะโดยสำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จัดขึ้นเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจค่ะรวมถึงให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ค่ะได้แก่เรื่องของเศรษฐกิจด้านการผลิตเนาะเศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายเศรษฐกิจด้านการเงินด้านเสถียรภาพแล้วก็ปัจจัยสนับสนุนแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงทางเศรษฐกิจค่ะซึ่งจากรายงานเนี่ยก็มีการพบนะคะว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไทยทั่วไปค่ะในปี69คาดว่าจะอยู่ที่ 1% การจ้างงานในปี69คาดว่าจะมีผู้มีงานทำเนี่ยจำนวนกว่า 6.7 แสนคนหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5% ขณะที่ปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจในปี69ค่ะได้แก่การเติบโตอย่างต่อเนื่องของการท่องเที่ยวการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคการเกษตรของภาครัฐการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐฐานข้อมูลเชิงพื้นที่และก็ความพร้อมเชิงพื้นที่และเศรษฐกิจดิจิทัลค่ะส่วนปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจค่ะได้แก่หนี้ครัวเรือนและก็ภาคธุรกิจที่อยู่ในระดับสูงรวมถึงค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นความผันผวนของราคาพลังงานความเสี่ยงจากการผันผวนของสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกและเศรษฐกิจค่ะรวมถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเมืองภายในประเทศและก็ภัยธรรมชาตินั่นเองซึ่งรองผู้ว่าค่ะก็ได้มีการเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะบูรณาการการทำงานด้านข้อมูลเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบค่ะมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อให้รายงานประมาณการเศรษฐกิจของจังหวัดเนี่ยสามารถสะท้อนภาพรวมของเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนนะคะและก็ใช้เป็นฐานข้อมูลสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะปิดท้ายข่าวสารค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะในเรื่องของประเด็นนะคะการติดตามแก้ปัญหาการกระทำความผิดกฎหมายของบุคคลต่างด้าวค่ะโดยนำโดยนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์กรณีบุคคลต่างด้าวเนี่ยเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือว่าดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนะคะเพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานในการป้องกันและก็ปราบปรามการกระทำความผิดกฎหมายของบุคคลต่างด้าวและบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยที่ประชุมค่ะได้รับทราบคำสั่งของจังหวัดในเรื่องของการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารจัดการข้อมูลพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นตำรวจภูธรค่ะพาณิชย์จังหวัดสำนักงานที่ดินเนาะหรือการตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็การจัดหางานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันนอกจากนี้ค่ะเพื่อการติดตามสถานการณ์เนี่ยครอบคลุมพื้นที่เรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดหน่วยงานในพื้นที่ของอำเภอเกาะสมุยและก็เกาะพังงานก็ได้เข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะพร้อมรายงานสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อให้จังหวัดเนี่ยสามารถติดตามค่ะวิเคราะห์แล้วก็วางมาตรการป้องกันได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพโดยจังหวัดได้ให้ความสำคัญการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อการประกอบธุรกิจและก็การดำเนินกิจกรรมของบุคคลต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาชีพต้องห้ามการใช้บุคคลไทยถือหุ้นแทนหรือว่านอมินีหรือการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจค่ะทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ประกอบการไทยค่ะรักษาความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวแล้วก็การลงทุนตลอดจนสร้างความสงบเรียบร้อยแล้วก็ความมั่นคงให้กับจังหวัดโดยผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็ได้มีการเน้นย้ำนะคะให้ทุกหน่วยงานดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การป้องกันค่ะแล้วก็ปราบปรามการกระทำความผิดเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะโปร่งใสและไม่ส่งผลกระทบต่อชาวต่างชาติที่เข้ามาพำนักหรือประกอบธุรกิจโดยสุจริตค่ะอันจะช่วยสร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวแล้วก็การลงทุนที่มีคุณภาพควบคู่กับการคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ประเทศชาติอย่างยั่งยืนนั่นเองคุณผู้ฟังคะก็ครบถ้วนนะคะข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะ
9 นาฬิกา57นาทีแล้วคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการของเรานะคะคุยข่าว9โมงนะหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคุณผู้ฟังคะ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาโดยประมาณทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะส่วนพรุ่งนี้จะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก็อย่าลืมกลับมาติดตามกันนะคะวันนี้หมูขาออนประวิววชิราพร้อมกับทีมช่างเทคนิคจากทั้ง6สถานีสวทของเราในพื้นที่3จังหวัดต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดช่องทางดิจิทัลอำนวยความสะดวกประชาชนและเกษตรกรแจ้งขอรับบริการฝนหลวงร่วมแก้ไขปัญหาภัยแล้งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของ

0: ดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชูระบบ Royal Rain Service ออนไลน์ช่องทางดิจิทัลสำหรับแจ้งขอรับบริการฝนหลวงมุ่งยกระดับภาคเกษตรไทยแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน
2: นางสาวปิยรัตน์ปิยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยผ่าน Facebook ส่วนตัวเพื่อประชาสัมพันธ์ถึงเกษตรกรและประชาชนถึงการให้บริการการขอรับบริการฝนหลวงผ่านระบบออนไลน์ว่ากรมฝนหลวงและกบินเกษตรได้เปิดให้ประชาชนและเกษตรกรแจ้งขอรับบริการฝนหลวงผ่านระบบ Royal Rain Service ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ rainservice.royalrain.go.th/rainservice โดยสามารถเข้าใช้งานแจ้งขอรับบริการฝนหลวงได้ทั้งผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเพียงสมัครสมาชิกเข้าสู่ระบบกรอกข้อมูลพื้นที่และวัตถุประสงค์ของการขอรับบริการซึ่งประชาชนยังสามารถติดตามสถานะคำขอดูผลการปฏิบัติการรวมถึงดูสถิติย้อนหลังในระบบได้อีกด้วยพร้อมย้ำว่าฝนหลวงถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการช่วยเพิ่มทรัพยากรน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่การเกษตรและบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งให้เกษตรกรซึ่งระบบ Royal Rain Service Online นับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคการเกษตรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชวนันท์มาลีรายงาน
1: ด้านจังหวัดอำนาจเจริญเร่งสำรวจแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนผลิตน้ำประปาป้องกันปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
3: นายมนต์สง่าลีลาสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับอปท.ในพื้นที่ลงสำรวจในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำสูงสุดของจังหวัดคือพื้นที่ตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคมและตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือและวางมาตรการแนวทางในการแก้ปัญหาหากเกิดสถานการณ์ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากการสำรวจพบว่าตำบลหนองไฮอำเภอเสนางคณิคมและตำบลนาผืออำเภอเมืองอำนาจเจริญปริมาณน้ำยังเพียงพอสำหรับผลิตน้ำประปาไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ส่วนตำบลหนองข่าอำเภอปทุมราชวงศาแหล่งน้ำผลิตประปาเริ่มเหลือน้อยและจะได้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างไรก็ตามได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านเร่งสำรวจแหล่งน้ำสำรองเพื่อใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนในการผลิตน้ำประปาของชุมชนเพื่อนำข้อมูลมาใช้วางแผนในการให้ความช่วยเหลือต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอมนาเจริญรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดกฎหมายของบุคคลต่างด้าวบูรณาการทุกหน่วยงานคุ้มครองอาชีพคนไทย
4: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์กรณีบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประกอบกิจการหรือดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อการประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจกรรมของบุคคลต่างด้าวที่ฝ่าฝืนกฎหมายทั้งการประกอบอาชีพต้องห้ามการใช้บุคคลไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีรวมไปถึงการกระทำความผิดที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ประกอบการไทยรวมไปถึงรักษาความเชื่อมั่นในด้านของการท่องเที่ยวและการลงทุนพัชรพลมาลายแย้มสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันนะคะในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569นะคะวันนี้พบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ก้อยกิติพงษ์พนมสวรรค์นะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz ค่ะและทางด้านคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM ค่ะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 GHz ค่ะและคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับชมรับฟังได้นะคะผ่านทาง Facebook Live ในเพจของสวทค่ะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prde.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารนะคะที่น่าสนใจที่จะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยนะคะได้รับเกียรตินะคะจากนายยุทธศักดิ์แสงสุวรรณผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดชุมพรนะคะที่จะมาสัมภาษณ์ในประเด็นของการประชาสัมพันธ์การต่ออายุหนังสือรับรองไทย SME GP ประจำปี2569นะคะและยังมีประเด็นข่าวสารค่ะในเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส60-40เดือนแรกนะคะเงินสะพัดกว่า 4.32 หมื่นล้านบาทเลยนะคะชวนให้ใช้สิทธิ์นั่งรถไฟ117สถานีค่ะและยังประเด็นของกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้เดินหน้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2นะคะทุกสุกเว้นสุกนะคะในเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนนี้เลยค่ะลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารสำหรับวันนี้นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นสัมภาษณ์นะคะในประเด็นของการประชาสัมพันธ์การต่ออายุหนังสือรับรองไทย SME GP ประจำปี2569นะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
3: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
2: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
3: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
2: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
3: เป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเงินต่าง
2: เฮ้ยแต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
3: รับสักเลยไหมครับท่าน
5: ไม่ครับ
4: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตก เป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
6: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
7: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
8: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
9: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง
0: สนทนาร้อยเรื่องเมือง

0: ค่ะกลับเข้าสู่ช่องที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราค่ะมาติดตามนะคะในประเด็นของการประชาสัมพันธ์การต่ออายุหนังสือรับรองไทย SME GP ประจำปี2569นะคะซึ่งวันนี้ค่ะได้รับเกียรตินะคะจากนายยุทธศักดิ์แสงสุวรรณผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดชุมพรนะคะมาให้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านคะก่อนอื่นเลยนะคะอยากจะให้เกริ่นนิดนึงค่ะว่าไทย SME GP คืออะไรนะคะแล้วก็มีประโยชน์ยังไงกับผู้ประกอบการ SME บ้างคะ
1: ครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ประกอบการและก็ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ผมไทย SME GP นะครับก็คือระบบที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างของทางภาครัฐนะครับซึ่งสสว.ของเราครับดำเนินการร่วมกับทางกรมบัญชีกลางเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยรายเล็กและขนาดกลางเข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มากขึ้นนะครับ
0: ค่ะโอเคค่ะแล้วเพราะเหตุใดคะผู้ประกอบการจึงต้องมีการต่ออายุหนังสือรับรองไทย SME GP ในทุกปีอะคะท่าน
1: เพื่อเป็นการปรับปรุงข้อมูลนะครับว่าเพราะว่าบางกิจการอาจจะทำไปสักระยะหนึ่งอาจจะไม่ได้ทำต่อหรือว่าบางกิจการเขาอาจจะมีการขยายกิจการเพิ่มขึ้นก็จะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ในการขยายกิจการของเขาเนี่ยครับจะทำให้มีงบในการจัดซื้อจัดจ้างมากขึ้นซึ่งจากเดิมจะมีงบจำกัดแค่จากเดิมสมมตินะครับว่า50,000แต่ว่าถ้าเกิดในกรณีที่เขามีขยะขนาดที่เพิ่มขึ้นเขาก็อาจจะได้ถึงแสนเนี่ยครับประมาณนี้ทำให้มีการต้องปรับปรุงอยู่เรื่อยๆครับ
0: ก็เลยต้องมีการต่ออายุหนังสือรับรองอยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะ
1: ปรับปรุง
0: แล้วทางผู้ประกอบการที่ได้รับการต่ออายุอัตโนมัตินะคะจะต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะ
1: ใช่ครับก็คือผู้ประกอบการครับจะต้องเข้าระบบภาษีน
0: ะ
1: ก็คือจะต้องมีการยื่นภาษีถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็คือจะต้องยื่นภาษีพ.ง.ด.90นะครับอย่างปีนี้ก็คือต้องยื่นพ.ง.ด.90ปี2560ของปี2568นะครับส่วนนิติบุคคลก็คือจะต้องยื่นงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับเนี่ยครับถึงจะได้สามารถต่ออายุได้โดยอัตโนมัติครับผม
0: ค่ะแล้วหากไม่ได้รับการต่ออายุอัตโนมัติค่ะจะต้องมีการดำเนินการยังไงบ้างคะสำหรับผู้ประกอบการค่ะ
1: ก็ต้องตรวจสอบก่อนนะครับว่าในปีนี้เราได้มีการชำระภาษีแล้วหรือยังยื่นงบการเงินแล้วหรือยังถ้าทำแล้วเราสมัครตัวสมาชิกของสสว.แล้วหรือยังถ้าทำทุกอย่างแล้วยังไม่ได้สามารถติดต่อที่สสว.ชุมพรได้ครับเดี๋ยวผมช่วยดำเนินการให้ครับ
0: ค่ะก็สามารถติดต่อได้เลยนะคะแล้วการต่ออายุหนังสือรับรองค่ะมีค่าใช้จ่ายไหมคะหรือว่ามีการต้องเตรียมเอกสารอะไรยังไงบ้างคะ
1: ครับผมในการสมัครแล้วก็ต่ออายุนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวครับผมก็คือฟรีหมดเลยส่วนเอกสารที่จะต้องเตรียมก็ไม่ต้องไม่มีเหมือนกันเพราะว่าเราเดี๋ยวนี้จะเป็นออนไลน์หมดเลยนะครับก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรขอแค่เป็นผู้ที่ยื่นภาษีเรียบร้อยแล้วเท่านั้นเองยื่นภาษีแล้วหรือว่ายื่นงบการเงินเรียบร้อยเท่านั้นเองอีกนิดนึงครับแต่ว่าในการสมัครครั้งแรกนะครับไม่ต้องใช้เอกสารในเรื่องการภาษีหรือว่างบการเงินในการสมัครครั้งแรกก็คือสามารถสมัครได้เลยแต่ว่าในการต่ออายุเนี่ยครับจะต้องมีการใช้ในเรื่องของภาษีหรืองบการเงินนะครับเนี่ยครับประมาณนี้จะมีข้อจำกัดประมาณนี
0: ้ก็คือมันจะมีอยู่ในระบบอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วปัจจุบันค่ะจังหวัดชุมพรมีผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไทย SME GP ค่ะจำนวนมากน้อยแค่ไหนคะ
1: ณวันนี้นะครับก็ข้อมูลก็คือ1,000กับ2คนครับผม
0: อ๋อค่ะแต่ก็ยังอาจจะมีเพิ่มเติม
1: ใช่ตอนนี้ก็คือพยายามที่จะประชาสัมพันธ์อยากจะให้ผู้ประกอบการทุกๆท่านนะครับเข้าร่วมโครงการนี้นะครับเพราะว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากเลยนะครับอย่าคิดว่าผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ครับจะต้องเป็นกิจการขนาดใหญ
0: ่ค่ะ
1: ขนาดเล็กๆก็ได้ครับอย่างร้านกาแฟร้านอาหารร้านขายเสื้อผ้าทั่วไปอย่างเงี้ยครับสามารถเข้าร่วมได้หมดถ้าเกิดมีการจัดซื้อจัดจ้างของทางเทศบาลอบต.หรือโรงเรียนประมาณนี้ครับถ้าเกิดเขามีการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็เป็นของที่เรามีอยู่เนี่ยครับเราก็มีโอกาสที่จะเข้าร่วมได้หมดเลยอย่างเมื่อปีก่อนหน้านี้ครับมีผู้ประกอบการท่านนึงเขารับจ้างตัดหญ้า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ตอนแรกผมหลายๆคนก็อาจจะงงครับว่ารับจ้างตัดหญ้ามาทำเรื่องจัดซื้อจัดจ้างได้ด้วยเหรอทำได้ครับผม
0: เป็นผู้ประกอบการด้วย
1: ใช่รับจ้างตัดหญ้าธรรมดานี่แหละครับก็คือเขาลงทะเบียนแล้วก็ทาง น่วยงานรัฐก็คือจ้างเขาแล้วเขาก็สามารถเข้าระบบแล้วก็สามารถทำระบบนี้ได้ครับผม
0: ถ้างั้นแปลว่าถ้าใครที่สงสัยว่าอาชีพที่กำลังทำอยู่เข้าแก๊ปไหมก็อาจจะมาสอบถามเพิ่มเติมได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ก็อยากให้ฝากถึงผู้ประกอบการในจังหวัดชุมพรค่ะที่เกี่ยวกับการต่ออายุหนังสือรับรองในครั้งนี้หน่อยค่ะ
1: ได้ครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับว่าสำหรับผู้ที่มีระบบตัวไทย SMEGP นี้แล้วเรื่องในการจัดซื้อจัดจ้างนี้แล้วนะครับการปีนี้จะต้องต่ออายุในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับทุกท่านเลยทั่วประเทศนะครับก็คืออยากจะเชิญชวนให้ต่ออายุเพื่อจะได้รับสิทธิ์ในการจัดซื้อจัดจ้างกับทางหน่วยงานรัฐต่อไปแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการทุกท่านนะครับที่สนใจที่จะจัดซื้อจัดจ้างกับทางภาครัฐสามารถเข้ามาสมัครได้นะครับถ้าเกิดสงสัยว่าจะต้องทำยังไงก็สามารถติดต่อมาที่สสว.ชุมพรนะครับก็คืออยู่ที่ศาลากลางชั้น4นะครับศาลากลางจังหวัดชุมพรครับขออนุญาตฝากเบอร์ได้นะคร
0: ับ ได้ได้เลยค่ะ
1: 063-878-8459นะครับ
0: ค่ะก็ถ้าใครมีความสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อทางสสว.ชุมพรได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอขอบคุณนะคะนายยุทธศักดิ์แสงสุวรรณนะคะผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจรจังหวัดชุมพรที่มาให้เกียรติในการสัมภาษณ์ในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็ไปติดตามกับประเด็นของคลิปที่น่าสนใจนะคะสำหรับการต่ออายุหนังสือรับรองไทย SME GP ประจำปี2519ไปติดตามกันค่ะ
2: โอกาสดีสำหรับ SME ทุกคนมาถึงแล้วเพราะวันนี้ SME ก็มีสิทธิ์ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการเพื่อเป็นคู่ค้ากับภาครัฐได้เหมือนธุรกิจใหญ่ๆระดับประเทศแถมได้แต้มต่อในการประมูลงานจากภาครัฐสูงถึง 15% และมีพื้นที่ในการโปรโมทสินค้าและบริการต่างๆได้ฟรีอีกทั้งยังมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับ SME เพื่อการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมมาตรการมากถึง8แห่งสสว.ร่วมกับกรมบัญชีกลางส่งเสริมธุรกิจ SME ให้เข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกรายขึ้นทะเบียนมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือไทย SME GPที่เว็บไซต์ www.thaisbgp.com ถึงเวลาที่ธุรกิจของคุณจะโตทะลุขีดจำกัดสู่ตลาดภาครัฐอย่างมีแต
3: ้
2: มต
3: ่อ อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
4: ไม่เอาเลิกแล้ว
3: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายไงก็ทำไมไม่ตายด้วยครับตายด้วย
5: ความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎ
6: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง

ค่ะกลับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองราวฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในประเด็นของไทยช่วยไทยฟลัก60-40นะคะในเดือนแรกค่ะเงินสะพัดไปกว่า 4.32 หมื่นล้านเลยนะคะชวนใช้สิทธิ์นั่งรถไฟ117สถานีกันค่ะโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะก็ถือว่าได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องเลยนะคะกับทางประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะโดยในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะซึ่งก็เป็นเดือนแรกของการดำเนินโครงการนะคะมียอดการใช้จ่ายรวมกว่า43,218.39 ล้านบาทเลยนะคะโดยในของผู้ที่มีสิทธิ์สำเร็จนะคะอยู่ที่25,686,181รายด้วยกันนะคะแล้วก็มีร้านค้าเข้าร่วมค่ะอยู่ที่1,73,146ร้านค้าด้วยกันนะคะซึ่งสะท้อนเห็นถึงความสำเร็จนะคะของมาตรการในการกระตุ้นกำลังซื้อแล้วก็กระจายเม็ดเงินเข้าสู่ผู้ประกอบการนะคะและรวมไปถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศเลยค่ะพร้อมกับเชิญชวนนะคะประชาชนให้ใช้สิทธิ์วงเงินรอบเดือนกรกฎาคมนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งทั้งนี้ค่ะหากใช้สิทธิ์ไม่เต็มวงเงินในรอบเดือนนั้นๆ นะคะยอดเงินคงเหลือก็จะไม่ถูกนำไปสมทบในเดือนถัดไปนะคะส่วนการเปิดให้บริการนกกระซิบ AI แชทบอทบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายนนะคะก็เป็นการเป็นผู้ช่วยนะคะในด้านธุรกิจให้กับทางร้านค้าในการบริการกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะคะได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการแล้วนะคะอยู่ที่ 640,000 รายด้วยกันซึ่งสะท้อนเห็นค่ะว่าทางร้านค้ารายย่อยนะคะพร้อมที่จะนำเทคโนโลยี AI ค่ะมาช่วยในการบริหารธุรกิจแล้วก็ใช้ประโยชน์จากบริการดิจิทัลของทางภาครัฐนะคะรวมไปถึงเชิญชวนใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟนะคะของทางการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยค่ะที่สถานีเข้าร่วมโครงการ117สถานีทั่วประเทศเลยนะคะระหว่างวันที่1กรกฎาคมไปจนถึง30กันยายนนี้เลยค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็กระตุ้นการท่องเที่ยวส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางนะคะและนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลก็ยังเดินหน้าสนับสนุนการสร้างอาชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสนะคะโดยมีการร่วมอุดหนุนเงินลงทุนนะคะเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจนะคะสูงสุดรายละ 10,000 บาทเลยค่ะซึ่งสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทนะคะพร้อมกับสิทธิประโยชน์ด้านสินเชื่อการค้ำประกันแล้วก็สิทธิ์ในการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการในเครือข่ายโลตัสและก็แมคโครทั่วประเทศกว่า 2,000 สาขาเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็ฟรีนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันค่ะผู้ที่สนใจเลือกแพ็กเกจแฟรนไชส์ทางเว็บเลือกได้ทางเว็บไซต์นะคะของไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ dbd.go.th นะคะได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเลยค่ะจนถึงสิ้นสุดโครงการเลยนะคะในวันที่31สิงหาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนก้าวเข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะแล้วก็สร้างรายได้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะคะได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องเลยนะคะจากทั้งประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการเลยนะคะโดยโครงการคึกคักเลยค่ะตั้งแต่วันแรกของการใช้สิทธิ์ก็คือ1มิถุนายนนะคะเพียงวันเดียวก็มียอดใช้จ่ายรวมนะคะกว่า 2,039.74 ล้านบาทเลยค่ะก่อนที่ยอดใช้จ่ายจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะจนทำให้หลังสิ้นสุดการดำเนินโครงการในเดือนแรกนะคะซึ่งก็ข้อมูลในวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะคะมียอดการใช้จ่ายรวมกว่า 43,218.39 ล้านบาทเลยค่ะมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จนะคะอยู่ที่ 25,600 ขออภัยค่ะ25ล้านค่ะ686,181 รายด้วยกันนะคะขณะที่ปัจจุบันนะคะมีร้านค้าที่ลงทะเบียนพร้อมใช้งานแล้วอยู่ที่1,073,146 ร้านค้านะคะแล้วก็เป็นร้านค้าที่เกิดการใช้จ่ายผ่านโครงการนะคะอยู่ที่1,035,299 ร้านค้าด้วยกันนะคะครอบคลุมทั้งร้านค้าทั่วไปร้านค้ารายย่อยร้านค้าชุมชนแล้วก็ร้านค้าที่อยู่บนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ด้วยนะคะซึ่งเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนเลยค่ะส่งผลให้ผู้ประกอบการนะคะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมีสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจแล้วก็ขยายโอกาสทางการค้าได้มากขึ้นนะคะ
อีกทั้งค่ะยังมีการสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จนะคะของมาตรการในการกระตุ้นกำลังซื้อกระจายเม็ดเงินสู่ผู้ประกอบการแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศเลยนะคะรวมไปถึงแสดงถึงความเชื่อมั่นของประชาชนด้วยนะคะต่อมาตรการและการมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนั่นเองค่ะซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะก็เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญเลยนะคะของทางรัฐบาลที่มุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยนะคะร้านค้าชุมชนแล้วก็ธุรกิจท้องถิ่นผ่านการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศนะคะเพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนลงสู่ระบบเศรษฐกิจในทุกพื้นที่แล้วก็รวมไปถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะคะซึ่งผลการดำเนินงานในเดือนแรกค่ะก็แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกับทางภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนด้วยนะคะในการร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของประเทศโดยรัฐบาลก็จะติดตามผลการดำเนินงานโครงการอีกอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อจะนำข้อมูลนี้ไปพัฒนามาตรการที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการให้มากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมเดินหน้าสร้างกำลังซื้อภายในประเทศนะคะเสริมความเข้มแข็งในเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็สนับสนุนการเติบโตเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะก็ขอเชิญชวนประชาชนให้ใช้สิทธิ์นะคะในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะในจำนวนเงิน 1,000 บาทในรอบเดือนนี้ก็คือเดือนกรกฎาคมนะคะผ่านทางแอปเป่าตังค์ได้ตั้งแต่เวลา 6:00 นไปจนถึง 23:00 นเลยนะคะของทุกวันส่วนการใช้สิทธิ์ฟู้ดเดลิเวอรี่นะคะก็ใช้ได้ตั้งแต่เวลา 6:00 นไปจนถึง 21:00 นของทุกวันเลยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะหากมีการใช้สิทธิ์ไม่เต็มวงเงินในรอบเดือนนั้นๆ นะคะยอดเงินคงเหลือก็จะไม่ถูกนำไปสมทบในเดือนถัดไปนะคะซึ่งสำหรับการเปิดให้บริการนกกระซิบ AI แชทบอทบนแอปพลิเคชันถุงเงินอย่างเป็นทางการนะคะเมื่อวันที่1มิถุนายนก็เป็นตัวช่วยด้านธุรกิจให้กับทางร้านค้าในการบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะคะผ่านฟิวเจอร์สำคัญค่ะได้แก่การสรุปแล้วก็วิเคราะห์ยอดขายโดยอัตโนมัติการแสดงช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดการช่วยวางแผนสต็อกสินค้าการติดตามราคากลางวัตถุดิบของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์แล้วก็การประเมินต้นทุนกับกำไรเบื้องต้นนะคะเพื่อช่วยให้ทางร้านค้าได้ตัดสินใจด้านการบริหารธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นนะคะและได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นนะคะว่าร้านค้ารายย่อยพร้อมที่จะนำเทคโนโลยี AI นะคะมาช่วยในการบริหารธุรกิจแล้วก็ใช้ประโยชน์จากบริการดิจิทัลของทางภาครัฐมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งข้อมูลณวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็พบว่ามีร้านค้าบนแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะเข้าใช้งานนกกระซิบแล้วนะคะกว่า 640,000 รายด้วยกันค่ะโดยคำถามที่ได้รับความสนใจมากที่สุดก็คือการสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40การสมัครเป็นร้านค้าบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่วิธีการใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินค่ะแล้วก็การใช้สิทธิ์ในโครงการต่างๆของทางภาครัฐเองค่ะซึ่งก็จะช่วยลดขั้นตอนในการค้นหาข้อมูลนะคะแล้วก็ทำให้ทางผู้ประกอบการเข้าถึงบริการของทางภาครัฐได้อย่างง่ายขึ้นนั่นเองค่ะและในขณะเดียวกันค่ะฟิวเจอร์เซลล์อินไซด์นะคะหรือว่าเป็นระบบวิเคราะห์ยอดขายบนแอปถุงเงินนั่นเองก็ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยมีร้านค้าใช้งานแล้วค่ะอยู่ที่ 440,000 รายด้วยกันค่ะร้านค้าส่วนใหญ่เข้าไปดูการวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายรายวันนะคะเฉลี่ย 2.2 ครั้งต่อรายนั่นเองค่ะแล้วก็ดูข้อมูลวิเคราะห์รายเดือนนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5 ครั้งต่อรายนั่นเองค่ะซึ่งก็มองเห็นนะคะว่าผู้ประกอบการเริ่มที่จะนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนธุรกิจแล้วก็ตัดสินใจในเชิงการค้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะรัฐบาลก็ยังขอเชิญชวนประชาชนนะคะให้ร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะในการเดินทางขนส่งสาธารณะทางรางของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนและเป็นการเพิ่มโอกาสในการเดินทางแล้วก็การท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยนะคะพร้อมกับกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายในทุกภูมิภาคเลยค่ะตลอดจนการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางนะคะให้เป็นทางเลือกหลักของการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยประหยัดแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะก็สามารถใช้สิทธิ์นะคะในส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้นะคะตั้งแต่
วันที่1กรกฎาคมนะคะไปจนถึง30กันยายนนี้เลยนะคะซึ่งก็สามารถชำระเงินค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนทุกชั้นที่นั่งเลยนะคะแต่ว่ายกเว้นอยู่ที่ตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนแล้วก็ตั๋วนำเที่ยวนะที่ว่าใช้ไม่ได้นะคะใช้ได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังที่สถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการนะคะจำนวน117สถานีทั่วประเทศเลยค่ะและทั้งนี้นะคะก็สามารถซื้อตั๋วเฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นนะคะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ขออภัยค่ะสามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆได้ด้วยนะคะของทางการรถไฟได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะซึ่งตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40นะคะในการซื้อเนี่ยไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณีนะคะหากผู้โดยสารไม่ประสงค์ที่จะเดินทางเองค่ะซึ่งทางด้านนายพลพงษ์นยนาภากรนะคะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้เชิญชวนผู้ที่กำลังมองหาธุรกิจลงทุนมองหารายได้เสริมนะคะแล้วก็มองหาแฟรนไชส์ที่มีคุณภาพเพื่อการลงทุนนะคะสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Plus นั่นเองค่ะซึ่งทางรัฐบาลก็จะร่วมอุดหนุนเงินทุนนะคะในการเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ให้กับประชาชนนะคะอยู่ที่ร้อยละ50เลยนะคะของมูลค่าแพ็กเกจนั่นเองสูงสุดรายละ 10,000 บาทนะคะสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทนั่นเองอีกทั้งยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้วยนะคะจากหน่วยงานพันธมิตรอย่างเช่นกรณีที่เงินลงทุนไม่เพียงพอที่จะมาสนับสนุนธุรกิจผ่านบริการกรุงไทยบิสเนสนะคะโอกาสเข้าถึงสินเชื่ออัตราพิเศษสำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ค่ะอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางแล้วก็ขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินแล้วก็หากต้องการมีการค้ำประกันนะคะก็จะมีบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะจะมาดูแลในเรื่องนี้ด้วยตลอดไปจนสิทธิ์ในการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการในเครือโลตัสแล้วก็แมคโครทั่วประเทศเลยนะคะกว่า 2,000 สาขาด้วยกันค่ะโดยมีการได้รับการสนับสนุนพื้นที่ฟรีนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนด้วยกันค่ะซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดในช่วงที่มีการเริ่มต้นธุรกิจแล้วก็เร่งขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนะคะรวมไปถึงการสมัครเข้าเป็นร้านค้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 60 40นะคะสำหรับผู้สนใจจะสมัครเข้ามาลงทุนสามารถเลือกแพ็คเกจแฟรนไช

0: 117สถานีนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวของทางกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้เดินหน้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2แล้วนะคะในวันศุกร์เว้นศุกร์ในเดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายนนี้นะคะลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: โอกาสดีสำหรับ SME ทุกคนมาถึงแล้วเพราะวันนี้ SME ก็มีสิทธิ์ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าหรือบริการเพื่อเป็นคู่ค้ากับภาครัฐได้เหมือนธุรกิจใหญ่ๆระดับประเทศแถมได้แต้มต่อในการประมูลงานจากภาครัฐสูงถึง 15% และมีพื้นที่ในการโปรโมทสินค้าและบริการต่างๆได้ฟรีอีกทั้งยังมีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนเงินทุนสำหรับ SME เพื่อการเป็นคู่ค้ากับภาครัฐพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษจากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมมาตรการมากถึง8แห่งสสว.ร่วมกับกรมบัญชีกลางส่งเสริมธุรกิจ SME ให้เข้าถึงตลาดการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐขอเชิญชวนผู้ประกอบการทุกรายขึ้นทะเบียนมาตรการสนับสนุนให้ SME เข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐหรือไทย SME GPที่เว็บไซต์ www.thaisbgp.com ถึงเวลาที่ธุรกิจของคุณจะโตทะลุขีดจำกัดสู่ตลาดภาครัฐอย่างมีแต้มต
2: ่อนี่คือวิกฤตที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่กำลังส่งแรงสั่นสะเทือนไปทั้งระบบพลังงานของโลกแหล่งผลิตน้ำมันเส้นทางขนส่งพลังงานและเสถียรภาพด้านพลังงานของหลายประเทศกำลังถูกท้าทายประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบเหมือนกับทุกประเทศทั่วโลกแน่นอนว่าทุกครอบครัวทุกธุรกิจและคนไทยทุกคนต้องเผชิญกับผลกระทบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี้เรารู้ดีว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กและหลายคนอาจกำลังกังวลว่าเราจะรับมืออย่างไรกระทรวงพลังงานและทุกหน่วยงานในสังกัดได้เตรียมมาตรการรับมือกับสถานการณ์นี้ไว้แล้วเราเตรียมพร้อมเพื่อให้ประเทศและคนไทยทุกคนสามารถผ่านช่วงเวลาท้าทายนี้ไปได้อย่างมั่นคงแม้เราอาจจะเปลี่ยนวิกฤตพลังงานของโลกไม่ได้ทันทีแต่เราสามารถเปลี่ยนวิธีใช้พลังงานของเราได้เริ่มจากเรื่องเล็กๆปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับแอร์ที่26องศาใช้รถสาธารณะแทนรถยนต์ส่วนตัวและใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเมื่อประเทศเตรียมพร้อมและคนไทยทุกคนร่วมมือกันวิกฤตพลังงานครั้งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราต้องกลัวเพราะพลังเล็กๆของคนไทยทุกคนเมื่อรวมกันจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่การประหยัดพลังงานวันนี้จึงไม่ใช่แค่การลดการใช้พลังงานแต่คือการเพิ่มพลังให้ประเทศไทยประหยัดพลังงานพลัสยกกำลัง2

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งเขาไทยนะคะมาติดตามในประเด็นของกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้เดินหน้าไทยช่วยไทยหน้าที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2นะคะในวันศุกร์เว้นศุกร์นะคะในเดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายนนี้ค่ะลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะและนายพรพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบร่วมกันนะคะในการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเฟส2นะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังจากโครงการในเฟสแรกนะคะประสบความสำเร็จโดยมียอดจำหน่ายนะคะรวมอยู่ที่ 135.40 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะมีร้านค้าเข้าร่วมนะคะอยู่ที่ 51,491 ร้านนะคะแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมเลือกซื้อสินค้ากว่า 1.08 ล้านคนด้วยกันนะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนนะคะได้อยู่ที่

0: 9.62 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งโครงการในเฟส2ที่กำลังจะมาถึงนะคะจะเป็นการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในราคาประหยัดนะคะจัดไงวันทุกวันศุกร์เว้นวันศุกร์นะคะระหว่างเดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนเลยค่ะที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศรวม7ครั้งด้วยกันนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึง 16:30 นนั่นเองค่ะโดยจะเริ่มนะคะในวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนี้โดยจะมีสินค้าเฮ้าส์แบรนด์นะคะจากทางห้างค้าส่งแล้วก็ค้าปลีกชั้นนำนะคะพร้อมสินค้าแบรนด์ทางเลือกราคาโปรโมชั่นพิเศษเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงเลยนะคะและนอกจากนี้ค่ะโครงการก็ยังเปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการชุมชนนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการ SME รวมไปถึงสินค้าโอท็อปแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้เข้าร่วมในการจำหน่ายด้วยนะคะเพื่อเพิ่มช่องทางทางการตลาดสร้างรายได้ให้กับทางผู้ประกอบการรายย่อยนะคะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากด้วยขณะที่กรมการปกครองได้กำชับให้จังหวัดแล้วก็อำเภอนะคะในการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่แล้วก็ประสานความร่วมมือนะคะกับทางห้างค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่นะคะเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะโดยนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็นายพรพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบร่วมกันนะคะในการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยนะที่ว่าการอำเภอนะคะเพื่อเป็นการลดภาระลดค่าครองชีพให้กับประชาชนในเฟส2นะคะหลังจากที่ประสบความสำเร็จในเฟสแรกนั่นเองโดยนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าภายหลังจากการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอนะคะพร้อมกันทั่วประเทศไปแล้ว5ครั้งนะคะซึ่งก็เริ่มเมื่อวันที่1พฤษภาคมนะคะจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมเลยค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอันเป็นความร่วมมือนะคะระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับทางกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยมีการใช้ที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศเป็นพื้นที่ในการจัดจำหน่ายในทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเลยค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นที่มีคุณภาพนะคะในราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงเลยนะคะรวมไปถึงเปิดพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการจากชุมชนในอำเภอด้วยนะคะในการนำสินค้าเนี่ยมาวางจำหน่ายในพื้นที่เดียวกันซึ่งปรากฏว่ากระแสตอบรับดีนะคะเป็นพิเศษเลยสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนแล้วก็มียอดจำหน่ายรวมนะคะอยู่ที่135.4 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะมีร้านค้านะคะที่เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า 51,491 ร้านค้าและมีประชาชนเข้าร่วมการเลือกซื้อสินค้านะคะอยู่ที่ 1.08 ล้านคนเลยทีเดียวค่ะก็เป็นการช่วยลดรายจ่ายนะคะแล้วก็ลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนด้วยนะคะมากถึง 29.62 ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะส่วนสินค้าขายดีลำดับต้นๆ นะคะก็คือน้ำมันประกอบอาหารไข่ไก่ไข่เป็ดผลิตภัณฑ์ซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะแล้วก็น้ำตาลด้วยนะคะซึ่งจากผลสำเร็จของโครงการในเฟสแรกค่ะผู้ฟังขาทำให้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้สั่งการให้ดำเนินโครงการในเฟส2นะคะอย่างต่อเนื่องเลยพร้อมกับเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดในทุกวันศุกร์เว้นวันศุกร์นะคะตั้งแต่เดือนกรกฎาคมไปจนถึงกันยายนนี้เลยค่ะเพื่อต่อยอดความสำเร็จแล้วก็ส่งต่อความสุขให้กับทางประชาชนนะคะโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้จัดสินค้าเฮ้าส์แบรนด์นะคะจากห้างค้าส่งค้าปลีกชั้นนำนะคะอย่างเช่นแมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปโกโฮเซลแล้วก็ซีเจมอลนั่นเองค่ะพร้อมกับแบรนด์สินค้าทางเลือกราคาโปรโมชั่นพิเศษนะคะมาให้เลือกซื้อเป็นจำนวนมากเลยนะคะตั้งแต่เวลา 8:30 นไปจนถึง 16:30 นเลยนะคะณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเลยแล้วก็กำหนดจัดจำหน่ายสินค้าในโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอรวม7ครั้งด้วยกันค่ะก็คือวันศุกร์ที่3ศุกร์ที่17แล้วก็ศุกร์ที่31กรกฎาคมนะคะและวันศุกร์ที่14และ28สิงหาคมและวันศุกร์ที่11และ25กันยายนนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอนะคะนอกจากจะช่วยลดภาระรายจ่ายในครัวเรือนแล้วนะคะก็ยังเป็นโอกาสสำคัญด้วยนะคะในการสนับสนุนสินค้า จากผู้ประกอบการชุมชนแล้วก็จาก SME นะคะในพื้นที่ให้ได้มียอดขายแล้วก็รายได้ที่เพิ่มขึ้นก็อยากจะเชิญชวนประชาชนทุกคนนะคะไปเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีในราคาประหยัดนะคะณที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านตามวันเวลาที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะพร้อมมีการขอบคุณนะคะทางของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ในอำเภอทุกแห่งนะคะที่ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินโครงการเฟส1ที่ผ่านมาเป็นอย่างดีนะคะรวมถึงเฟส2ที่จะเริ่มในวันศุกร์นี้นั่นเองค่ะขณะที่นายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะได้ออกมาระบุนะคะว่าเพื่อเป็นการสานต่อความสำเร็จแล้วก็เพื่อให้การจัดกิจกรรมตามโครงการเป็นไปเรียบร้อยนะคะก็กำชับให้ทางที่ทำการปกครองจังหวัดและที่ทำการปกครองอำเภอเนี่ยดำเนินการจัดสถานที่จำหน่ายสินค้านะคะให้มีบรรยากาศที่ถ่ายเทสะดวกนะคะมีความมั่นคงแข็งแรงนะคะแล้วก็สามารถรองรับประชาชนได้อย่างเหมาะสมเป็นสถานที่หลักเลยนะคะซึ่งสำหรับพื้นที่ใดที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่ห่างไกลหรือว่าประชาชนมีการเข้าถึงยากนะคะก็ให้ทางอำเภอเนี่ยพิจารณาคัดเลือกสถานที่อื่นที่มีความเหมาะสมได้นะคะเพื่อให้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ให้อำเภอเนี่ยประสานความร่วมมือกับผู้จัดการสาขาของห้างค้าปลีกแล้วก็ค้าส่งด้วยนะคะที่ให้มีการกำหนดรูปแบบของการจัดจำหน่ายการจัดวางสินค้าแล้วก็การขนส่งสินค้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งก็จะมีการบูรณาการนำสินค้าโอท็อปนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีมีแววในพื้นที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวของทางกระทรวงพาณิชย์แล้วก็กระทรวงมหาดไทยนะคะที่ได้เดินหน้าไทยช่วยไทยหน้าที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2นะคะในวันศุกร์เว้นศุกร์เดือนกรกฎาคมจนถึงกันยายนนี้เพื่อลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะมาที่ประเด็นส่งท้ายค่ะผู้ฟังขาสำหรับประเด็นของแลนด์บริดจ์นะคะมาทำความรู้จักแลนด์บริดจ์กันนะคะซึ่งเป็นโอกาสแล้วก็ความท้าทายของโครงการที่เชื่อม2ทะเลแห่งอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งประเทศไทยของเรานะคะได้ตั้งอยู่ในภูมิศาสตร์สำคัญนะคะซึ่งก็เป็นจุดเชื่อมระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับทั้งมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็มีการมองว่ามีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านคมนาคมนะคะซึ่งแนวคิดนี้น่ะก็จะนำไปสู่การศึกษาแล้วก็การพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์นะคะหรือว่าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ซึ่งก็มีเป้าหมายในการเชื่อมการขนส่งสินค้านะคะระหว่างอ่าวไทยกับอันดามันนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการขนส่งระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของไทยได้ในระยะยาวด้วยนะคะซึ่งแลนด์บริดจ์ค่ะก็เป็นแนวคิดนะคะที่เชื่อมต่อท่าเรือน้ำลึกของทั้งสองประเทศเลยนะคะซึ่งก็ท่าเรือจังหวัดชุมพรบริเวณฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ท่าเรือน้ำลึกจังหวัดระนองที่ฝั่งอันดามันนั่นเองค่ะโดยใช้ระบบรถไฟทางคู่นะคะสำหรับการขนส่งสินค้าแล้วก็มอเตอร์เวย์เชื่อมต่อระหว่างท่าเรือนั่นเองค่ะก็อยู่ภายใต้แนวคิดนะคะ One Port Two Sides หรือว่าท่าเรือเดียวเชื่อม2ฝั่งทะเลค่ะซึ่งก็จะช่วยทำให้ตู้สินค้าที่เดินทางมาถึงเรือเนี่ยสามารถขนย้ายขึ้นฝั่งนะคะก่อนที่จะลำเลียงข้ามแผ่นดินไทยไปอีกฝั่งนึงนั่นเองค่ะแล้วส่งต่อด้วยเรือเดินสมุทรไปยังจุดหมายปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนั่นเองค่ะซึ่งแนวคิดนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นใหม่นะคะผู้ฟังคะแต่ว่าได้รับการผลักดันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะเมื่อวันที่21สิงหาคม2561นะคะทางของคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในกรอบแนวคิดการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้นะคะโดยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีแล้วก็นครศรีธรรมราชนะคะโดยมอบหมายให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาความเป็นไปได้ค่ะของการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านคมนาคมนะคะเพื่อการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคใต้ซึ่งต่อมาค่ะทางของกระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนของการขนส่งและจราจรนะคะหรือว่าทางสนขนั่นเองก็ได้ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของโครงการนะคะทั้งด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะก่อนที่ทางคณะรัฐมนตรีก็จะมีการรับทราบหลักการของโครงการไปนะคะเมื่อวันที่16ตุลาคม2566ที่ผ่านมาและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆนะคะเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคตนั่นเองซึ่งล่าสุดค่ะในการประชุม ของคณะรัฐมนตรีในวันที่28เมษายนที่ผ่านมานะคะได้มีการติดตามความคืบหน้าของโครงการอีกครั้งหนึ่งโดยปัจจุบันอยู่ในระหว่างการจัดทำรายละเอียดของโครงการการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะทั้ง EIA แล้วก็ EHIA ด้วยนะคะรวมไปถึงการผลักดันร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้นะคะหรือว่า SEC นั่นเองซึ่งก็จะเป็นกลไกสำคัญด้วยนะคะในการสนับสนุนการลงทุนและการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับองค์ประกอบของโครงการนะคะประกอบไปด้วยโครงสร้างพื้นฐานสำคัญในหลายส่วนนะคะอย่างเช่นท่าเรือน้ำลึกฝั่งชุมพรแล้วก็ท่าเรือน้ำลึกฝั่งระนองนะคะระบบรถไฟรางคู่สำหรับการขนส่งสินค้ามอเตอร์เวย์เชื่อมระหว่างท่าเรือพื้นที่เปลี่ยนรูปแบบของขนส่งสินค้านะคะรวมไปถึงระบบสาธารณูปโภคแล้วก็พื้นที่สนับสนุนด้านโลจิสติกด้วยนะคะโดยเส้นทางเชื่อมระหว่าง2ฝั่งเนี่ยมีระยะทางประมาณอยู่ที่ 94.5 กิโลเมตรด้วยกันนะคะซึ่งผลการศึกษาของทางสนขค่ะได้ประเมินนะคะว่ามูลค่าการลงทุนของโครงการอยู่ที่ประมาณ1ล้านล้านบาทค่ะครอบคลุมการก่อสร้างท่าเรือระบบรางถนนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งมีการประเมินอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจนะคะหรือว่า EIRR ไว้แล้วนะคะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 17.43 นั่นเองซึ่งก็เป็นตัวเลขที่ใช้ประกอบการประเมินของความคุ้มค่าของโครงการนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการคาดการไว้นะคะว่าในระยะยาวโครงการอาจจะรองรับการขนส่งตู้สินค้าได้สูงสุดนะคะอยู่ที่ประมาณ40ล้าน TEU ต่อปีเลยทีเดียวค่ะซึ่งจุดเด่นของโครงการนี้นะคะก็คือการเพิ่มทางเลือกในการขนส่งสินค้าระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิกค่ะซึ่งปัจจุบันการขนส่งสินค้าทางทะเลของโลกส่วนใหญ่นะคะยังต้องอาศัยเส้นทางผ่านช่องแคบมะละกาอยู่ในตอนนี้นะคะซึ่งก็เป็นเส้นทางการเดินเรือที่ตอนนี้มีความหนาแน่นมากที่สุดเลยหากประเทศไทยสามารถพัฒนาแรนบริดจ์ได้สำเร็จนะคะก็อาจจะช่วยเพิ่มทางเลือกในการเชื่อมโยงการขนส่งได้นะคะเป็นการลดระยะเวลาในบางเส้นทางแล้วก็เพิ่มการแข่งขันในด้านโลจิสติกของประเทศเราด้วยนะคะและนอกจากประโยชน์ของการขนส่งแล้วนะคะโครงการก็ยังมีการคาดหวังนะคะว่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้สร้างการจ้างงานดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนแล้วก็ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะรวมไปถึงส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเลยรวมไปถึงยกระดับระบบสาธารณูปโภคแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โดยรอบนะคะซึ่งอาจจะส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ในระยะยาวนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะโครงการใหญ่ขนาดนี้นะคะก็มีความท้าทายในหลายๆด้านเลยนะคะทั้งการใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมากรวมไปถึงการแข่งขันกับเส้นทางขนส่งทางทะเลเดิมและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจในระยะยาวนะคะตลอดไปจนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ชายฝั่งทะเลและจังหวัดและชุมชนด้วยนะคะอาจจะได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างและการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในเรื่องราวของแลนด์บริดจ์นะคะซึ่งเป็นโอกาสและความท้าทายของโครงการที่เชื่อม2ฝั่งทะเลของอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนั่นเองค่ะที่จะมีขึ้นในอนาคตนั่นเองค่ะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 นถึง 11:00 นร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับคณิษฐายิ้มดีค่ะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลปราบธุรกิจผิดกฎหมายเสริมความโปร่งใสเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลปราบธุรกิจผิดกฎหมายยกระดับบริการภาคธุรกิจและเสริมความโปร่งใสเศรษฐกิจไทย
6: นายปุณพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยถึงผลการหารือร่วมกับกรมสรรพากรถึงการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและการยกระดับการตรวจสอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีว่าความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการอำนวยความสะดวกด้านการเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้สามารถดำเนินการณจุดเดียวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมเร่งเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการชำระภาษีการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการร่วมค้าและนิติบุคคลต่างประเทศการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและข้อมูลผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาวิเคราะห์คัดกรองและตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายให้เห็นเป็นรูปธรรมสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติว่าการประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐบาลยกระดับบริการทางการแพทย์เปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มทางเลือกลดความแออัดและลดเวลารอคอยในโรงพยาบาล
7: นางสาวพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยกระดับระบบสุขภาพไทยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์เป็นหัวเรื่องนโยบายนี้โดยคลินิกพรีเมียมจะช่วยลดความแออัดเพิ่มทางเลือกทางการแพทย์เฉพาะทางทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลาและคลินิกรูปแบบพิเศษเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกให้กลุ่มผู้มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิประกันชีวิตและประกันสุขภาพและชาวต่างชาติ นื่องจากอาจมีค่าบริการที่แตกต่างจากเวลาทำการปกติทางนี้ปัจจุบันกรมการแพทย์มีคลินิก16แห่งเช่นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันโรคสมองเป็นต้นและจะขยายบริการพรีเมียมคลินิกเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานสะดวกและรวดเร็วตักผิดประดับสิทธิ์รายงาน
1: ออสเตรเลียประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า2ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เวเนซุเอลาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนรัฐบาลออสเตรเลียประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมูลค่า2ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่เวเนซุเอลาที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของออสเตรเลียระบุว่าเงินสนับสนุนดังกล่าวจะถูกนำไปใช้ในการจัดหาอาหารฉุกเฉินที่พักพิงน้ำสะอาดและระบบสุขาภิบาลรวมทั้งการสนับสนุนด้านจิตสังคมให้แก่ประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้ขณะที่ทางการเวเนซุเอลาออกแถลงการเมื่อวันพุธที่ผ่านมาที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,295 รายและบาดเจ็บราว 11,200 รายนอกจากนี้ยังมีผู้สูญหายมากกว่า 10,000 รายรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

งานของชาตินั้นเป็นงานที่กว้างขวางประกอบด้วยงานทุกด้านทุกระดับอันสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องถึงกันหมดโดยแต่ละอย่างต่างต้องอาศัยและเกื้อกูลสนับสนุนกันอย่างสอดคล้องพอเหมาะพอดีจึงจะสำฤทธิ์ผลที่ทำให้ชาติบ้านเมืองมั่นคงและเจริญก้าวหน้าไปได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็รวมทั้งคุณผู้ชมที่ติดตามทางเพจ Facebook Live ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรและสวทชชุมพรค่ะวันนี้เจอกันนะคะรายการอบจพบประชาชนค่ะวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569นะคะเช่นเคยค่ะทุกวันพฤหัสและศุกร์เจอกับดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์เพจก่อนนะคะเมื่อกี้ไม่ได้เข้าแชร์เพจมาตั้งแต่ต้นนะคะก็เอาเป็นว่าใครที่จะติดตามดูทางเพจ Facebook Live นะคะก็อย่าลืมเข้าไปดูได้ค่ะที่สวทชชุมพรนะคะก็ติดตามกันเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเรียกได้ว่าหลังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นค่ะในส่วนวันนี้วันพฤหัสบดีนะคะดิฉันก็ขออนุญาตนำเรียนก่อนเพราะว่าจริงๆภารกิจในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะโดยท่านนายกนพรอุ่นสิทธิ์นะคะในช่วงเช้าค่ะเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะท่านนายกก็เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงจังหวัดชุมพรนะคะที่ห้องประชุมเกาะมัตราศาลากลางจังหวัดชุมพรค่ะแล้วก็ในช่วงเวลา 9:30 นท่านรองรุ่งดวงภูมิเมธนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็เข้าร่วมพิธีทำบุญสำนักงานเหล่าการท่าจังหวัดชุมพรประจำปี2569ค่ะที่บริเวณชั้น1สำนักงานเหล่าการท่าจังหวัดชุมพรนะคะส่วนงานอื่นๆในวันนี้ค่ะช่วงเวลา10:00 นะคะมีการประชุมการจัดงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะขึ้นห่มพระบรมราชสวีประจำปี2569ค่ะที่วัดพระบรมราชสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะคะงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดชุมพรและเชื่อแน่ว่าหลายๆท่านก็กำลังซ้อมรำถวายอยู่นะคะในการแห่ผ้าพระราชทานนะคะก็ถือโอกาสเรียนเชิญแล้วกันค่ะสำหรับใครหลายๆคนที่คิดว่าอยากจะร่วมในการเป็นหนึ่งในขบวนนางรำนะคะสามารถติดต่อได้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะครูกอใช่ไหมคะในแต่ละอำเภอแต่ละตำบลเชื่อแน่ว่าจะมีบรรดาครูกอที่สามารถจะไปสมัครแล้วก็ซ้อมรำแล้วก็ถ้าใครถือว่าเป็นหน้าใหม่ก็ต้องตัดชุดใหม่นะคะซึ่งทุกปีนี่สวยมากเขามีการตัดชุดเป็นเสื้อผ้าไทยผ้าถุงแล้วก็มีสบายโอ้แต่ละชุดของเขานะคะทุกปีสวยงามมากๆเลยนะคะก็เป็นเรียกว่าเป็นความภาคภูมิใจที่ทุกคนเนี่ยอยากจะทำเพื่อถวายนะคะเพราะว่าเป็นการห่มผ้าซึ่งได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระเทพท่านนะคะทุกๆปีค่ะที่วัดพระบรมธาตุสวีนะคะก็ถือได้ว่าเป็นงานที่ส่งเสริมประเพณีไปแล้วในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเนี่ยก็ได้มีการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนไปนะคะก็จะอยู่ในภารกิจของกองการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมค่ะก็นำเรียนนะคะในส่วนของกำหนดการวันนี้ก็แจ้งให้ทราบในช่วงต่อไปค่ะเดี๋ยวเช่นเคยนะคะทุกวันพฤหัสบดีเนี่ยเราจะไปติดตามภารกิจงานของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ก่อนละกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามภารกิจกองช่างกันค่ะ

0: งเที่ยงทางสถานีวิทยุแห่งนี้นะจ๊ะ
1: ร่วมแรงใส่ใจท้องถิ่นโปร่งใสในยุคสมัยเรา
2: 11นาฬิกา18นาทีค่ะเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับอบจ.พบประชาชนและยุ้ยค่ะสกาวรัตน์นาคสุวรรณนะคะในช่วงนี้เช่นเคยค่ะเราจะไปพูดคุยนะคะในส่วนของภารกิจกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะกับท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะในช่างเครื่องกลอาวุโสกองช่างอบจ.ชุมพรตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะในช่างสมพรคะ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: เป็นไงบ้างคะช่วงนี้ฝนตกเครื่องจักรได้ออกบ้างไหมคะ
3: ก็ชุดที่ว่าเกี่ยวกับขุดลอกนี่ยังทำได้อยู่แล้วครับแต่ชุดที่ว่าไม่ถนนไม่เลอะไม่เละไม่นั่นเองก็ทำได้ครับผม
2: ค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเราไม่ได้คุยกันค่ะเพราะว่าติดภารกิจแล้วก็มีการถ่ายทอดเสียงด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วเสร็จไปแล้วกี่โครงการคะ
3: แล้วเสร็จไปแล้ว 100% เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับ
2: ค่ะ
3: ก็5 โครงการครับ
2: โอ้5 โครงการมีที่ไหนบ้างเอ่ย
3: ชุดที่1นะครับเป็นการขุดลอกหน้าฝายนะครับหมู่ที่12ตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองนะครับ
2: ค่ะเ
3: ป็นครับ
2: ค่ะ
3: ชุดที่2ก็เป็นการเขตซ่อมถนนเขตพื้นที่ตำบลช่องไม้แก้วนะครับอำเภอตุ้งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับ
2: ค่ะ
3: ครับผมชุดที่3ก็เป็นการขุดลอกหมู่ที่10ตำบลชุมโค
2: ค่ะ
3: อำเภอกระติวจังหวัดชุมพรนะครับ
2: ค่ะ
3: ชุดที่4ก็เป็นการชุดที่4นี้เป็นชุดซ่อมถนนลาดยางนะครับผม
2: ค่ะ
3: เป็นการซ่อมถนนในเขตพื้นที่ตำบลพ้อแดงนะครับอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
2: ค่ะ
3: 100% ครับ
2: ค่ะชุดที่5ค่ะ
3: แล้วก็ชุดที่5นะครับเป็นการซ่อมถนนในบริเวณวัดแสมปอนะครับตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับ
2: ค่ะ
3: ลาดยางครับผม
2: อ๋อค่ะทีนี้ชุดในส่วนของชุดที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้มีที่ไหนบ้างคะ
3: มีทั้งหมด6 โครงการนะครับ
2: 6 โครงการค่ะ
3: ครับผม
2: เริ่มเลยค่ะ
3: ชุดที่1นะครับ
2: ค่ะ
3: เป็นการปรับพื้นที่ก่อสร้างนะครับปรับพื้นโครงต่อมบินนะครับในที่สร้างสำนักงานใหม
2: ่
3: สำนักงานอบจ.ชุมพรนะครับในพื้นที่หนองใหญ่นะครับผมจุดนี้เครื่องจักรที่ดำเนินการอยู่ตอนนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกนะครับ1 คันนะครับรถบรรทุก6 ล้อเทท้าย3 คันนะครับรถขุดหน้าตักหลัง1 คันนะครับรถเกตเตอร์1 คันและรถบกแตนเตือน1 คันครับ
2: ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
3: น
2: ะ
3: ครับได้ปฏิบัติงานไปแล้วประมาณ 60% ครับไปเยอะครับ
2: ค่ะ
3: เปอร์เซ็นต์ครับ
2: ค่ะผมชุดที่2ค่ะ
3: ครับผมชุดที่2ครับเป็นการปรับปรุงสนามฟุตบอลภูมินนะครับ
2: ค่ะ
3: สนามฟุตบอลหนองใหญ่ตำบลบางลึกอำเภอเมืองนะครับ
2: ค่ะ
3: ชุดนี้ก็จะมีรถเกดเดอร์นะครับ1 คันรถบกแตนเตือน1 คันรถขุดหน้าจากหลัง1 คันและรถบรรทุกออกล้อเทท้าย2 คันครับผม
2: ค่ะ
3: ชุดนี้จะได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 10% ครับเพิ่งเริ่มเมื่อมาติดที่แล้วประมาณวันพฤหัสวันศุกร์ครับผม
2: ค่ะ
3: เริ่มครับ
2: ค่ะ
3: ครับผม
2: ต่อไปเลยค่ะชุดที่3ค่ะ
3: ชุดที่3เป็นการขุดลอกปากคลองจมูกโพรงนะครับ
2: ค่ะ
3: ชุดนี้ก็จะมีรถขุดไดโรลิก1 คันนะครับรถเซกเตอร์1 คันนะครับ
2: ค่ะ
3: ชุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 60% ครับ
2: ค่ะต่อชุดที่4ค่ะ
3: ชุดที่4เป็นการเกรดซ่อมถนนในเขตพื้นที่หมู่ที่8ตำบลตะโกอำเภอตุ้งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับ
2: ค่ะ
3: ชุดนี้ก็จะมีรถเกตเตอร์1 คันนะครับรถบดแตนเตือน1 คันนะครับชุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 50% ครับผม
2: ค่ะชุดที่5ค่ะ
3: ต่อไปเป็นชุดที่5เป็นการขุดลอกวัชพืชนะครับแหล่งน้ำนะครับหมู่ที่4ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแต้นะครับจังหวัดชุมพรครับ
2: ค่ะ
3: ชุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮโดรลิกภูมิยาวนะครับ1 คันนะครับ
2: ค่ะ
3: ชุดนี้ได้ปฏิบัติงานไปแล้วประมาณ 90% นะครับ
2: ใกล้เสร็จแล้วชุดสุดท้ายค่ะชุดที่6ค่ะ
3: ชุดสุดท้ายเป็นชุดที่6นะครับเป็นการขุดลอกสระน้ำห้วยตาคำนะครับหมู่ที่10ตำบลนาขาอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
2: ค่ะ
3: ชุดนี้เครื่องจักรที่9ดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก2 คันนะครับรถบรรทุกออกล้อเทท้าย1 คันนะครับ
2: ค่ะ
3: ชุดนี้ได้ปฏิบัติงานไปแล้วประมาณ 80% แล้วครับ
2: ค่ะ
3: ครับผมครับผม
2: เรียบร้อยแสดงว่า2ชุดหลังนี่ใกล้เสร็จแล้ว
3: ครับผม 80-90% แล้วครับผม
2: ค่ะก็ถ้าเกิดไม่มีฝนเป็นอุปสรรคงานก็คงจะเดินหน้าได้สบายเลยใช่ไหมคะ
3: ครับผมครับผม
2: ได้ค่ะท่านนายสมพรมีอะไรเพิ่มเติมคะ
3: ไม่มีครับผม
2: อย่าแฮงบ่อยนะคะโทรศัพท์อ่ะ
3: ครั ับเมื่อคืนส่งเยอะแอ้งเลยครับผม
2: โอเคค่ะขอบพระคุณมากนะคะท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยค่ะในช่างเครื่องกลอาวุโสกองช่างอบจของเราขอบพระคุณมากมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นการแบบว่าหยอกแซวกันเป็นประจำนะคะคือเมื่อคืนเนี่ยส่งภาพที่จะเอาขึ้นจอนี่แหละค่ะดิฉันก็เกรงใจพี่ๆในช่างที่นี่มากๆเลยนะคะเพราะว่ารูปมาค่อนข้างเยอะนะคะก็ขอบพระคุณท่านนายช่างประวิทย์ยังอมรด้วยเมื่อคืนนี้เห็นว่าเข้าเวรแล้วก็ทำภาพให้นะคะแต่ว่าวันนี้ดิฉันอยู่กับท่านนายช่างท่านหัวหน้ากิตติพงษ์พนุสวรรค์นะคะก็ดูแลในเรื่องของการติดต่อประสานงานให้นี่แหละค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะคะดิฉันไปดูแขกรับเชิญดิฉันก่อนว่ามาหรือยังนะคะสักครู่ค่ะ

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: 11นาฬิกา32นาทีค่ะผู้บังคับอยู่กับอบจ.พบประชาชนนะคะและดิฉันสกาวรัตน์นาคสุวรรณค่ะต้องขออภัยด้วยค่ะพอดีว่าแขกรับเชิญดิฉันเนี่ยเขาเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศนะคะแล้วก็เขาหมุนเวลายังไม่ลงล็อกของประเทศไทยนะคะสวัสดีครูไก่ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะว่าที่พันตรีวัชรินทร์แสวงการนะคะหรือว่าครูไก่นะคะประธานเครือข่ายการนวดรวมชนอำเภอสวีแต่ว่าตอนนี้ท่านรับตำแหน่งใหม่ละเป็นเลขานุการนายกสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทยพี่ๆก็บอกว่าขออนุญาตเอาสั้นๆย่อสั้นๆเพราะว่ายาวมากไม
2: ่
1: เป็นไรใช่ไหมคะ
2: ได้ครับ
1: ตกลงหมุนคุณหมุนเวลายังคะ
2: ได้ครับตอนนี้
1: ปร
2: ับ
1: เวลาประเทศไทยแล้วใช่
2: ไ
1: หม
2: ยังไม่คุ้นเคยกับเวลาประเทศไทย
1: นะคะอย่างนี้นะคะเดินสายต่างประเทศนะคะก็เดี๋ยวเราจะค่อยคุยกันเรื่องนี้แหละที่คุณไปเดินสายไปต่างประเทศไปอะไรกันมาเนาะก็เป็นว่าเริ่มต้นนี้ก่อนดีกว่าคือสมัยที่ทำท่องเที่ยวนะพี่ไก่นะมีผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ท่านหนึ่งจะพูดเสมอคือเราเคารพท่านในฐานะที่เป็นพี่ชายด้วยแล้วก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จริงๆเพราะก็เป็นผู้ใหญ่บ้าน
2: ใช่ครับ
1: ท่านจะพูดสอนเสมอเลยว่าเฮ้ยยุ้ย ทำอะไรก็ตามเนี่ยอย่าเอาเงินเป็นที่ตั้ง
2: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเอาเงินเป็นที่ตั้งเนี่ยงานไม่เดินโดยเฉพาะถ้าเกิดว่ายุ้ยทำเรื่องท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยยุ้ยอย่าเอาเงินมาล่ออย่าเอาเงินลัดมาล่อเพราะว่าเงินน่ะไปโยนใส่ตรงไหนอ่ะเรือจะหายหมด
2: ใช่ครับ
1: เรือหายตายโอ้ยโอ้ยหมดอ่ะนะคะก็เลยเป็นอะไรที่จำฝังหัวเอาไว้และจำไว้เสมอนะคะว่าเราก็ไม่เคยเอาในเรื่องของงบประมาณมาเป็นตัวตั้งมาเป็นตัวล่อในการทำงานกับชุมชนนะคะที่ผ่านมาตลอดนะคะอย่างวันเนี้ยเรามีความภาคภูมิใจอยู่อย่างนึงก็อยากจะแชร์ให้พี่ไก่เห็นอย่างเช่น เครือข่ายการท่องเที่ยวเนี่ยคือจริงๆตรงเนี้ยเขาเป็นของอำเภอเมืองโซนปากน้ำน้องโต้งนะคะน้องโต้งมวยไทยแล้วก็ยังมีพี่น้อยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพี่น้อยท่านก็เป็นประธานเครือข่ายของอำเภอเมืองแต่หลังจากที่ท่านแบบว่าปลดระวางออกแล้วก็ไปเป็นประธานที่ปรึกษาแล้วก็ให้น้องๆเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเข้ามาทำงานแทนเนี่ยท่านก็ไปคุกคีแล้วก็ทำงานร่วมๆกับผู้ที่มีจิตอาสาอย่างแท้จริงนะคะแล้วก็ไปผลักดันในเรื่องของสตรีทอาร์ตกันของปากน้ำชุมพรซึ่งมันโด่งดังมากแล้วตอนนี้ก็เลยมองสะท้อนไปกับคำพูดที่ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านสอนไว้ว่าจริงๆด้วยเนี่ยเขาไม่ต้องมีภาครัฐอะไรมาอุดหนุนเงินหรือให้เงินเขาเลยแต่เขาทำด้วยตนเองทำด้วยกลุ่มของเขาเองทำด้วยคนที่มีจิตอาสาและคิดด้วยกันเองนะคะตอนนี้เนี่ยสตรีทอาร์ตปากน้ำชุมพรดังมากนะใครๆมาก็อยากจะมาเช็คอินและล่าสุดเขายังจัดเป็นตลาดนัดตลาดปลาปันสุกทุกวันศุกร์ค่ะพี่ไก
2: ่
1: ตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง2ทุ่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน่าจะเป็นศุกร์2ศุกร์นี้จะเป็นศุกร์ที่3ค่ะพี่ไก่แล้วน้องโต้งมันก็บอกว่าเฮ้ยพี่ยุ้ยศุกร์เนี่ยมีหนังกลางแปลงนะมาไหม
2: ครับ
1: มาไหมมาไหมถ้ามาเดี๋ยวมันจะจองโต๊ะให้อันนี้คือเล่นเส้นสุดคือจองโต๊ะให้แค่นั้นนะคะแล้วก็จะมีหนังกลางแปลงซึ่งศุกร์เนี่ยจะฉายเรื่ององค์บากค่ะพี่ไก่ค่ะก็เรียกได้ว่าตั้งแต่บ่ายโมงแต่สัปดาห์นี้ไม่แน่ใจว่า30คนแรกเนี่ยเขาจะยังได้ปลาทูย่างสดหรือเปล่าพี่ไก่นะเพราะว่า2สุกที่ผ่านมาเขามีแจกไง
2: ถึงซื้อก็ราคาไม่แพงครับ
1: ใช่เพราะว่าเป็นมาสดๆของใต้กงของเรือมาเองแล้วก็เห็นว่ามีพักพวกที่เป็นใต้กงเรือให้ฟรีด้วยให้30ครั้งละ30โลหรือไงเนี่ยหรือเกินกว่านั้นนะถ้าจำผิดขออภัยแต่ว่าแจกให้คนที่มาถึงงานก่อนเรียกได้ว่าเป็นปลาทูสดย่างย่างหอมๆเลยล่ะแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยทางบ้านโบราณซีฟู้ดทำให้นะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าคือมันเกิดจากเนี่ยความที่ชุมชนเขาอยากทำบ้านเขาให้มันดีอ่ะทำความสะอาดบ้านตัวเองอ่ะเนาะพอเห็นอย่างนี้แล้วถามพี่ไก่เลยเพราะพี่ไก่เนี่ยถือได้ว่าเป็นคนที่ผลักดันในเรื่องท่องเที่ยวชุมชนมากับพี่หลังอ่ะ นานมากแล้วเพราะปีหลังเนี่ยแกเริ่มตั้งแต่เมื่อปี37 36 37
2: ครับใช่ครับ
1: พี่ไก่กระโดดเข้ามาตอนปีไหน
2: ครับจริงๆแล้วท้องตมเนี่ยเราเปิดรับแขกแบบไม่เป็นทางการตั้งแต่ปี32แต่ว่าเราเริ่มเข้าสู่มาตรฐานประมาณปี47แต่ไม่ได้ทำจริงจังเหมือนกับพิทักษ์ไงก็คือมีใครแวะเวียนมาแล้วก็เปิดรับแต่ว่าตั้งแต่ปี47เป็นต้นมาเราถึงจะเริ่มเข้าสู่ระบบการท่องเที่ยวดื่มชน
1: ค่ะซึ่งมันจริงใช่ไหมคะกับคำที่ว่าที่ยุ้ยมีผู้หลักผู้ใหญ่สั่งสอนมาคำนั้นใช้ได้เสมอใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าท่องเที่ยวของเราเนี่ยจะเป็นท่องเที่ยวที่ว่าสร้างรายได้ก็จริงนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวดุมชนของเราเนี่ยเรายึดฐานของทรัพยากรแล้วก็การดูแลกันและกันมากกว่าการพัฒนาชุมชนการที่จะดูแลความเรียบร้อยในหมู่บ้านต่างๆพวกนี้ดึงคนกลับเข้ามาไม่ให้มีการขายที่ดินต่างๆเนี่ยเราดูแลตรงนี้แล้วก็ช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวชุมชนด้วยครับ
1: ค่ะเราจะเห็นได้ว่าในช่วงนับถอยหลังไปประมาณ 8-10 ปีเนาะที่เราพยายามผลักดันในส่วนของจังหวัดชุมพรกันเองเพราะจริงๆอ่ะท่องเที่ยวชุมชนอ่ะเขามีเครือข่ายของเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เป็นตัวตนที่ชัดเจนพออบจ.ชุมพรเข้ามาเหมือนกับว่าเป็นพี่เลี้ยงร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้ด้วยก็พยายามที่จะไปลงพื้นที่แล้วผลักดันให้แต่ละคนน่ะมีความโดดเด่นชัดเจนยิ่งขึ้นใช่ไหมคะแล้วก็ผ่านกับอีกหลายๆงานที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะและทีเนี้ยพอหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราเติบโตมีความชัดเจนในแต่ละอำเภอมากขึ้นเนี่ยก็จะเริ่มมีโครงการที่จะเป็นของตนเองเป็นบางแห่งบางที่ใช่ไหมคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยยังไม่หยุดใช่ไหมคะ
2: คือ
1: ในบ้านตัวเองเนี่ยยังไม่วุ่นวายพอพวกคุณก็ไปเดินสายกันทั่วประเทศแต่สิ่งที่พวกเราต้องภูมิใจแล้วก็ร่วมภาคภูมิใจกับพี่ๆทั้งหมดนะคะก็คือว่า

0: ครับก็คือการขับเคลื่อนของเราเนี่ยก็คือเราจะเน้นเรื่องของการที่จะขับเคลื่อนเรื่องนโยบายโดยที่จะแบ่งการจัดการดูแลเนี่ยให้เป็นแต่ละจังหวัดเนี่ยมีเอกภาพในตัวเองนะครับซึ่งสมาชิกของเราเนี่ยก็คือสมาคมการท่องเที่ยวชุมชนระดับจังหวัดหรือเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนระดับจังหวัดเราจะรับเป็นองค์กรเท่านั้นจะไม่ได้รับเป็นนายกนายขอหรือชุมชนกชุมชนงออะไรต่างไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องทุกจังหวัดต้องรวมตัวมาแล้ว
1: ต้องจดเป็นระดับจังหวัดก่อน
0: ใช่เป็นองค์กรเรียบร้อยแล้วถ้าอยากเป็นนิติบุคคลก็คือเป็นสมาคมหรือว่าถ้าเกิดว่ารวมตัวเป็นเครือข่ายนะครับมีผู้ว่ารับรองมีท่องเที่ยวกีฬามีหน่วยงานรับรองเนี่ยก็เรายอมรับว่าเป็นองค์กรระดับจังหวัดและข้อจำกัดของเราก็คือว่า1จังหวัดเรารับแค่1องค์กรเท่านั้นคุณจะมีกี่สมาคมจะมีกี่องค์กรเรื่องท่องเที่ยวชุมชนไปรวมกันมาและเป็นสมาชิกเราได้หนึ่งเดียว
1: ตอนนี้เยอะไหมคะเท่าไหร่
0: ตอนนี้เนี่ยสมาชิกของเราเนี่ยตามเอกสารแล้วเนี่ยประมาณก็เกือบ40รายแล้วและกำลังจะเพิ่ม
1: จังหวัด
0: ครับกำลังจะเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆตอนนี้กำลังจะเพิ่มเข้ามาอีกเยอะมากเลยครับแล้วก็ในส่วนของการจัดการเนี่ยเราก็จะมีสมาคมการท่องเที่ยวชุมชนระดับภาคดูแลทั้ง6ภาคเลยทั้งใต้เรามีพิเศษก็คืออันดามันกับไทยแล้วก็มีเหนือมีอีสานมีกลางมีตอนออกตอนตกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีหมวกที่จะดูแลในระดับย่อยลงไปและในโครงสร้างของสมาคมเรายังมีการแบ่งเป็นเขตอีกเขตก็คือยึดถือตามเขตการจัดการกันตามมหาไทยเลยจังหวัดเขตนึงก็มีสัก4จังหวัด5จังหวัดแล้วแต่เขตต่างๆ
1: ที่จะดูแลกัน
0: ที่จะดูแลกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้เดินคนเดียวแต่ละจังหวัดเมื่อรวมตัวกันได้เนี่ยก็จะมีเพื่อนเดินไปทั้งในจังหวัดตัวเองในเขตที่มี 3-4 จังหวัดแล้วก็ในภาคแล้วก็จนถึงมาระดับแห่งประเทศไทย
1: ค่ะแต่สิ่งนึงที่พี่หลังอ่ะแกเคยพูดเสมอเลยก็คือว่าการตั้งกฎกติกานั้นสำคัญที่สุด
0: ใช่ครับ
1: จะต้องให้ชัด
0: ใช่ครับ
1: ตรงนี้ยังไงคะของแห่งประเทศไทย
0: นี่คือที่มาว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมาคมเราคิดที่จะตั้งกันมาตั้ง10กว่าปีที่แล้ว
1: ค่ะ
0: จริงๆภาคใต้เนี่ยสมาคมการท่องเที่ยวชุมชนภาคใต้เนี่ยได้รับมอบหมายให้ตั้งเป็นผู้ก่อตั้งหรือดำเนินการจัดตั้งในสมาคมการท่องเที่ยวชุมชนแห่งประเทศไทยเมื่อ15ปีที่แล้วแต่ตอนนั้นเน
1: ี่
0: ยเราก็คิดว่าเราอยากให้ความเป็นองค์กรเนี่ยมันเข้มแข็งจริงๆในระดับประเทศจริงๆนะครับก็เลยคิดว่างั้นรอให้เพื่อนๆทั้งอีก5ภาคทั้งหลายเนี่ยนะครับเขามีสมาคมหรือมีองค์กรระดับภาคให้ชัดเจนขึ้นมาก่อนแล้วค่อยเอาองค์กรนั้นเนี่ยมาเป็นสมาคมแห่งประเทศไทยกันตอนนั้นเราก็ใช้เวลาในการที่จะเปลี่ยนผ่านตรงนั้นแล้วก็ไปช่วยให้คำแนะนำอะไรต่างๆจนเพิ่งที่จะเริ่มมาได้สมบูรณ์แบบแล้วก็พร้อมที่จดทะเบียนในปีที่ผ่านมานี่เองครับ
1: ทีนี้เวลาที่เราต้องไปทำความเข้าใจอะค่ะไปอธิบายไปทำความเข้าใจเนี่ยสิ่งนึงที่เราสามารถที่จะซื้อใจเขาได้เนี่ยคืออะไร
0: ความเป็นชุมชนแล้วก็ความเรียกว่าความเป็นการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยมันจะแตกต่างจากการท่องเที่ยวธุรกิจซึ่งหลายๆชุมชนเนี่ยบางทีเขาก็เริ่มที่จะสับสนเริ่มที่จะแยกไม่ออกหรือว่าบางทีก็เกินกันไปนะครับพอเราแสดงความชัดเจนของชุมชนเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นเสน่ห์เห็นความเป็นวิถีชีวิตและเห็นการจัดการตนเองที่ทำใหเขากลับมามองว่าตัวเองได้มากขึ้นพอเห็นว่าตัวเองมีความสำคัญและได้รับบทบาทต่างๆในเรื่องของการยอมรับต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะยกตัวอย่างชุมพรเมื่อเราก่อตั้งเรารวมตัวเป็นเครือข่ายเรามีคณะทำงานมีประธานเครือข่ายทั้ง8อำเภอในการท่องเที่ยวอบจยังสนใจเราเลยจนถึงขนาดตั้งกองการท่องเที่ยวเลยเป็นอบจแรกในจังหวัดในประเทศไทยเลยในการตั้งกองการท่องเที่ยวแล้วก็รวมถึงการเข้าเป็นคณะทำงานในระดับจังหวัดต่างๆนะครับก็เราก็ถือว่ามีบทบาทในการทำงานต่างๆรวมถึงในระดับประเทศนะครับหน่วยงานกรมกองต่างๆเนี่ยก็ได้รับการยอมรับเราก็ถือว่าเรามีการลงตัวได้เรามีการจัดการตัวเองที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้เป็นตัวอย่างว่าเดี๋ยวกรมการท่องเที่ยวบ้างกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรมนู้นกรมนี้เนี่ยก็เข้ามาที่จะให้ความไว้วางใจเราในการที่ทำงานแล้วก็ยอมรับว่าเราเป็นองค์กรเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลากรมๆนึงจะทำงานเนี่ยเขาต้องพุ่งเป้าไปหาสมาชิกเป็นร้อยเป็นพันสมาชิกกว่าจะคัดเลือกกว่าจะทำอะไรได้เดี๋ยวนี้โยนให้สมาคมตูมเดียวสมาคมจัดการส่งรายชื่อไปก็สุดท้ายก็มันทำให้เขามีความมั่นใจว่าการรวมตัวกันการที่จะทำงานไปด้วยกันเนี่ยมันไม่โดดเดี่ยวแล้วก็มีทิศทางชัดเจนแล้วก็มันแข็งแรงกว่าเดินคนเดียวครับ
1: จะแล้วจากนี้ไปล่ะคะตอนนี้เราจัดตั้งเรียบร้อยแล้วเราไปหาเพื่อนอะไรเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปที่เราจะก้าวเดินไปด้วยกันเนี่ยค่ะวางไว้ยังไงบ้าง
0: คือตอนนี้เราหลังจากที่เราจด

0: สมาคมเสร็จเรียบร้อยงานแรกเลยเนี่ยคือเรายื่นข้อเสนอถึงยื่นนโยบายเลยนะครับต่อหน่วยงาน2หน่วยงานหลักในประเทศไทยเลยก็คือกรมการท่องเที่ยวนะครับต่อท่านอธิบดีนะครับแล้วก็ทางอปท.นะครับก็ที่ดูแลเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนโดยเฉพาะเลยเนี่ยเรายื่นข้อเสนอทางนโยบายกับ2หน่วยงานนี้เป็นหลักไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ที่กำลังจะเข้ามาจับมือโดยตรงกับสมาคมการท่องเที่ยวชุมชนแห่งประเทศไทยก็คือกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเขาสนใจเรื่องนโยบายด้านการท่องเที่ยวระดับต่ำของเราเรื่องการลดโลกร้อนของเราเรื่องภาวะการเดินกระจกของเราก็พร้อมที่จะยื่นมือมาระหว่างกรมกับสมาคมเลยโดยตรงนะครับนี่คือการทำงานเชิงนโยบายในภาพรวมของสมาคมระดับชาติซึ่งเราจะไม่ลงไปแตะเรื่องของไอ้ข้อกำหนดอะไรเล็กๆของแห่งประเทศไอ้ของแต่ละจังหวัดซึ่งก็เป็นหน้าที่ของแต่ละจังหวัดในดำเนินการไปแต่เมื่อจังหวัดเนี่ยมีปัญหาจังหวัดมีข้อกังวลอะไรต่างเอามาคุยกันทั้งในระดับเขตระดับภาคแล้วก็ในระดับประเทศว่าเราจะแก้ปัญหานั้นได้ยังไงและหาจุดเชื่อมต่อหาการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานกับชุมชนกับภาคีหรือองค์กรเอกชนต่างๆเนี่ยได้ยังไงบ้าง เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเมื่อสมาคมเราเนี่ยพอได้รับการยอมรับได้เนี่ยเราจะขับเคลื่อนไปในเชิงนโยบายเป็นหลักแล้วก็เข้าไปแก้ปัญหาให้พี่น้องชุมชนท่องเที่ยวทั้งประเทศไทยเลยนะไม่ว่าจะท่านทำยังไงแล้วก็การรวมตัวกันของท่านเนี่ยก็จะทำใหเราเนี่ยมีพลังในการเดินไปด้วยกันและพร้อมที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเรื่องระเบียบมาตรฐานเรื่องของความมั่นใจความปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับซึ่งเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมในของการออกแบบหลักสูตรบางส่วนในของกรมการท่องเที่ยวที่ใช้อบรมอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ในนามสมาคมเราก็เข้าไปช่วยขับเคลื่อนผลักดันเพราะฉะนั้นตรงนี้บทบาทมันเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วก็ความเป็นองค์กรการท่องเที่ยวระดับชาติเนี่ยก็จะเริ่มเห็นชัดขึ้นครับ
1: แต่ทีนี้ในแต่ละภาคค่ะมันก็มีความแตกต่างทั้งในเรื่องของพฤติกรรมนิสัยแล้วก็วิถีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เวลาประชุมกันแต่ละทีอ่ะแต่ละคนเชื่อมั่นว่าก็ต้องเสนอแนวทางของตัวเองใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ไอความวุ่นวายตรงเนี้ยเราจับให้มันลงล็อกอะไรกันได้ยังไงคะพี่ใหญ
0: ่ครับช่วงแรกปัญหา5ปีแรกในการจัดตั้งเนี่ยโอ้โหตรงนี้คุยไม่ลงตัวคือเราคนใต้นะคนใต้เราคิดอะไรพะผงผางเลยตั้งตังตึงตังทำหนึ่งสองสามพอเจอบางภาคที่เขาค่อยๆจะเย็นๆเดี๋ยวปรึกษากันก่อนกลับมาค่อยคุยกันใหม่รอบหน้าอะไรต่างแล้วก็บางทีเราก็ขัดใจแต่ว่าพอเราเข้าใจบริบทของเขาและเข้าใจในความเป้าหมายเดียวกันแล้วก็ปรับกันนะครับก็ไม่มีปัญหาทีนี้เนี่ยแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าพอเราชัดเจนมาตั้งแต่ต้นนะครับเขาเห็นการขับเคลื่อนมา10กว่าปีของเราของภาคใต้เราเนี่ยเวลาภาคใต้เสนออะไรทางพี่น้องทางภาคอื่นถ้าเขามีข้อโต้แย้งหรือว่าข้อแนะนำที่ดีกว่าเขาจะเสนอเสริมแต่ถ้าเกิดเขาไม่มีเขาก็อ่ะลุยก็เลยถือว่าเราได้รับเกียรติจากพี่น้องเครือข่ายจากสมาชิกภาคอื่นๆค่อนข้างสูงครับ
1: ค่ะแสดงว่าจุดยืนของการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงยึดแนวทางที่ว่ารักษาความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน
0: ใช่ครับ
1: ให้เป็นอย่างนั้น
0: ใช่ครับ
1: ไม่จะแบบว่าเหมือนคือที่กลัวนี่ไม่ใช่อะไรค่ะกลัวมันค่อยไปค่อยมาแล้วมันจะแบบว่าสเปสสปะไงพี่ไก
0: ่ครับครับนี่แหละก็คือจุดที่เราก็พยายามที่จะเน้นย้ำให้สมาชิกใหม่เข้าใจบทบาทของท่องเที่ยวชุมชนนะครับก็คือจากเดิมที่เขาคิดว่าเอ้ยเขามีองค์กรอยู่แล้วนะเขาไปอยู่ในสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวได้ด้วยเขาไปอยู่ในสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ด้วยเขาไปอยู่ในตรงนู้นตรงนี้ได้ซึ่งเขาก็คิดว่าตรงนั้นเป็นบทบาทที่เขายืนได้ชัดเจนแล้วแต่พอเขามารู้จักสมาคมการท่องเที่ยวชุมชนเฮ้ยมันใช่นี่หว่ามันตัวตนของตัวเองมากกว่าก็เริ่มที่จะเห็นบทบาทที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เริ่มที่จะงั้นเรามาขยับเข้ามาใกล้ทางสมาคมการท่องเที่ยวชุมชนให้มากขึ้นนะครับแล้วก็ทำงานที่ตรงกับจริตตัวเองตรงกับบทบาทตัวเองตรงกับสภาพแวดล้อมของตัวเองมากขึ้นตรงนี้ก็ผมว่าทำให้ท่องเที่ยวชุมชนของเราเนี่ยเริ่มมีความชัดเจนแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราอาจจะมีกฎหมายเฉพาะของเราเองด้วย
1: มีกฎระเบียบมีกฎหมายขึ้นมาเลย
0: ใช่ครับผมก็ตอนนี้เราเสนอไปเป็นร่างพรบการท่องเที่ยวชุมชนถึงมือท่านอธิบดีกรมการท่องเที่ยวแล้วท่านอธิบดีถามมาคำเดียวเลยว่าจะเสนอด้วยวิธีไหนท่านบอกมาเลยว่าเอ้ย1ให้ชุมชนเสนอเอง2ผ่านไอ้การโหวตอะไรก็แล้วแต่3ให้กรมเสนอให้ผมบอกผมเสมอให้เลยครับทำงานร่วมกัน
1: ท่านได้ยินก็โอเค
0: ใช่ใช่ตอนนี้ท่านรับสำเนาไปแล้วครับร่างที่เราร่วมร่างกันมาหลายปีนะเราร่างมาเกือบ10ปีแล้วเนี่ยก็ถึงมือท่าน
1: ตัวกฎหมายที่ว่าเนี่ยมันจะดีกับสมาชิกหรือเครือข่ายยังไงบ้าง
0: อันนี้เป็นสิ่งที่ผมอยากอวดมากเลยนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี่ยของเราเนี่ยเราไม่มีกฎหมายที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเป็นการเฉพาะเลยนะครับกฎหมายที่ ใช้กับเราเนี่ยคือพรบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก
1: ์
0: ซึ่งเป็นถือว่าเป็นพรบในทะเบียนจะคุมแค่จำนวนและก็กฎระเบียบต่างๆเล็กน้อยแต่สิ่งที่เราออกแบบมาเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนเป็นการเฉพาะนะครับมีการจัดระเบียบมีการควบคุมมาตรฐานของเราเองโดยใช้เรื่องมาตรฐานที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือเราอิงกับมาตรฐานกรมการท่องเที่ยวก่อนแต่ต่อไปก็อาจจะร่วมทำกันแล้วก็กรมการท่องเที่ยวก็อาจจะให้สมาคมทำเหมือนที่หลายๆสมาคมหลายๆสภาในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ได้ครับการไว้วางใจจากหน่วยงานนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะมีเรื่องของกองทุนเราจะมีเรื่องของการดูแลกันเองและการที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งกันและกันและเราอาจจะเป็นคนที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานว่าทางของท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะดำเนินการในการฝึกอบรมในการที่จะพัฒนาในการสร้างหลักสูตรในการที่จะควบคุมดูแลกันเองคล้ายๆกับเหมือนสภาวิชาชีพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทนายความเป็นหมอเป็นอะไรก็แล้วแต่เขามีสภาวิชาชีพของสมาคมเราก็อาจจะไปถึงจุดนั้นครับ
1: ดูแลเกี่ยวกับอะไรคะถ้าเป็นพวกที่พี่ไก่ว่าเนี่ย
0: หนึ่งเลยเราดูแลคนนะครับสองดูแลทรัพยากรนะครับสามมาตรฐานนะครับแล้วก็องค์ความรู้ตรงนี้เราก็จะตอนนี้เราร่างไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาเนี่ยเดี๋ยวถ้าวันไหนเนี่ยมีเวลาคุยเรามาทบกันเลยว่ามันมีประเด็นอะไรที่เราดูแลแต่ว่าสิ่งที่เราต้องดูแลก็คือดูแลชุมชนดูแลคนในชุมชนแล้วก็เรื่องของมาตรฐานต่างนะครับแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เราละเลยไม่ได้เลยคือการดูแลสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวเนี่ยต้องทำยังไงให้การท่องเที่ยวนั้นยั่งยืน คนมาเที่ยวบ้านเรายิ่งเที่ยวมากเรายิ่งได้ผลตอบแทนที่ดียิ่งได้ทรัพยากรที่ดีขึ้นไม่ใช่คนมาเที่ยวมากแล้วเสื่อมโทรมลง นี่คือสิ่งที่สมาคมเราแล้วก็ทางกฎหมายใหม่เนี่ยนะครับถ้ามันผ่านไปได้แล้วก็มีกระบวนการที่ดำเนินการได้เนี่ยจะทำให้ชุมชนที่มีการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าชุมชนที่แบบเหมือนสวรรค์เลยนะครับ
1: ฟังดูแบบนี้แล้วเหมือนว่ามันมีเส้นทางไปตามสเต็ปของมันแต
0: ่
1: เชื่อแน่ว่ามีหลายๆท่านที่ฟังอยู่เนี่ยก็อาจจะรู้สึกเอ๊ะในบางอย่างเช่นการท่องเที่ยวชุมชนแล้วจะเข้ามาดูแลทั้งในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยได้มากน้อยแค่ไหนมีอำนาจหรือมีบทบาทที่จะไปอะไรแค่ไหนเหมือนที่ทางที่เขากว้านซื้อกันไปเต็มหมดแล้วเนี่ย มันจะกระทบไหมกับสิ่งแวดล้อมหรืออะไรที่ท่องเที่ยวชุมชนห่วงแหนนักหนาอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้แต่ขยะในมือท่านเล็กน้อยไม่ว่างานอะไรก็ตามที่จัดแม้แต่งานพวกเราเนาะงานพวกเราที่จัดไปอ่ะขยะก็ใช่น้อยนะ
0: ใช่ครับ
1: ทั้งที่เราพยายามรณรงค์กันว่าเฮ้ยให้ใส่แบบภาชนะที่ย่อยสลายง่ายหรือว่าการจัดการขยะหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็ยังทำไม่ได้เต็มร้อยพี่ไก่มองไงอ่ะ
0: คือตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นช่วงที่ว่าเราคุ้นเคยหรือเคยชินกับวิธีปฏิบัติแบบไหนนะครับเราไปเดินตลาดนัดเราแยกไม่ได้อยู่แล้วว่ายังไงที่จะต้องลดถุงพลาสติกนะอะไรเงี้ยนะครับแม้แต่เราไปจ่ายตลาดเองมาซื้อของโฮมสเตย์เนี่ยนะครับเราก็ต้องลดไม่ได้มันทุกคนก็ต้องใส่ให้มาเราจะลดยังไงก็ลดค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดเรามีการจัดการเฉพาะไม่ว่าในชุมชนตัวบ้านโฮมสเตย์ตัวแหล่งท่องเที่ยวหรือเวลาเรามีอีเวนต
1: ์
0: ถ้าเริ่มที่จัดการโดยอิสระได้อย่างจริงจังนะครับและเราคัดเลือกกลุ่มที่เป็นกลุ่มเป้าหมายท่องเที่ยวไม่ใช่ว่าเอาปริมาณเข้ามาตรงนี้เราจะจัดการได
1: ้
0: นะครับเราเริ่มที่จะจำกัดก่อนว่าเราจะทำที่ไหนนะครับทำกับใครนะครับไม่ต้องเริ่มจากกว้างนะเริ่มจากแคบๆกลุ่มเล็กๆก่อนผมว่าพอเราทำกลุ่มเล็กๆหลายจุดเนี่ยมันรวมกันมันก็จะเป็นสิ่งที่เห็นผลได้ชัดเจนขึ้นครับ
1: ไม่เน้นปริมาณเน้นคุณภาพ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เน้นคุณภาพแล้วแบบทำให้ดูเป็นตัวอย่าง
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ตรงนี
1: ้ท้องตมจะเอาก่อนไหม
0: ท้องตมทำมานานแล้วครับแบบนี้อย่างเช่นขวดน้ำพลาสติกเนี่ยท้องตมเราไม่ใช้มาเป็น10ปีแล้วนะครับอย่างเรามีสมมติว่าอาสาสมัครกลุ่มนึง50คนเนี่ยวันนึงกินน้ำที่ท้องตมประมาณ5ขวดถึง10ขวดเพราะเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้แรงเยอะออกทะเลตีว่า10ขวด10ขวด50คนวันนึงเนี่ย500ขวดเวลาเขาทำกิจกรรมท้องตมมากันทีเนี่ยทำบ้านปลาเรียนดำน้ำเนี่ยทีนึง5วัน
1: ทำไงคะ
0: 5วันนี่คือเท่ากับใช้ขวดน้ำไป 2,500 ขวด
1: นั่นน่ะสิ
0: เราไม่ใช้สักขวดเลยเพราะว่าที่ท้องตมถ้าเป็นการทานข้าวปกติมีแก้วน้ำที่เป็นแก้วปกติที่เราล้างเองได้และถ้าเกิดเป็นคอร์สที่เป็นกิจกรรมอาสาต่างๆพวกนี้มีขวดน้ำประจำตัวช่วงแรกๆเมื่อ10ปีแล้วเนี่ยเราจะแจกเลยนะครับซื้อขวดมาเลยติดสติ๊กเกอร์เลยซึ่งเวลาเขาทำกิจกรรมเนี่ยเขาจะมีเบอร์เสื้อของเขา1ถึง50ก็1ถึง50วางเรียงกันเลยของใครของมันจะตลอดทริปนั้นเนี่ยจากที่วันละ10ขวดต่อคน อยู่5วัน50คนต่อคนตลอดทริปนั้นเนี่ย 2,500 ขวดไม่ใช้เลยสักขวด
1: จาก 2,500 ก็เหลือแค่50จำนวนคนที่ทำ
0: เอากลับบ้านไปใช้ต่อ
1: แล้วเอากลับไปใช้ได้ด้วย
0: ใช่ครับเราทำแบบนี้จนตอนนี้เราไม่ต้องแจกแล้วเมื่อก่อนเราทำแบบนี้แล้วแจกช่วงที่เราปรับทัศนคติเขาทำตอนนั้นทางภาครัฐก็ยังไม่ได้ทำแบบนี้เท่าไหร่เราทำตอนนี้ทุกคนไม่ต้องมีทุกคนคือทุกคนนำของตัวเองมาเองสวยกว่าเว้ยหลากหลายกว่ามีสติ๊กเกอร์มีชื่ออ่ะดีเลยเรามีจุดเติมน้ำให
1: ้แล้วก็แค่มีตัวถังตัวอะไรที
0: ่
1: ว่าก
0: ดน้ำแข็งได้เต็มที่เลย
1: แต่คุณต้องมีแก้วมาเองนะแต่จริงๆที่ท้องโตมาก็เห็นแล้วแหละจำได้ว่าจะมีแก้วความไว้
0: ใช่แล้วต้องล้างเอง
1: ต้องล้างเองด้วยแต่ว่ามีจุดล้างจานอะไรให้เรียบร้อยตรงนี้จะเป็นเสน่ห์เนาะของท่องเที่ยวชุมชนที่เราจะเห็นในหลายๆที
0: ่ซึ่งพอเราทำแบบนี้เชื่อว่าหลายๆชุมชนเนี่ยก็จะมีตัวอย่างให้เห็นแล้วคิดไปว่าเอ้ยมันทำได้นะที่เนี่ยทำกับชุมชนตัวเองได้และสิ่งพวกนี้มันก็จะเกิดและตรงกันนโยบายภาครัฐหลายกระทรวงหลายกรมเลยนะครับแค่การลดใช้ขยะแค่การตรงนี้มันไปกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานทุกกรมเลยและทุกหน่วยงานก็จะเข้ามาหาท่าน
1: ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ไก่เนี่ยเป็นถือว่าเป็นนักอนุรักษ์คนหนึ่งแหละแต่ว่ากับกระแสข่าวที่เวลาเขาบอกว่าตอนนี้ทานปลาแล้วมันเจอไมโครพลาสติกอะรู้สึกกับข่าวนี้ยังไงคะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราพยายามเทียบป้องกันได้แต่ต้องใช้เวลานะครับก็คือเนี่ยการใช้พลาสติกต่างๆย้ายมันลงไปทะเลหรือว่าให้ลงน้อยที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงกิจกรรมอนุรักษ์ที่เราทำเนี่ยเราต้องใส่ใจถึงตรงนี้ด้วยอย่างเช่นเราทำสังเชือกสังเชือกถ้าเกิดเราทำทิ้งสังเชือกเนี่ยเราทำเพื่อให้ปลาอยู่อาศัยนะครับมีปลาเยอะๆแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้มันผุมันก็ย่อยสลายไมโครพลาสติกอยู่ดีหรือปล่อยให้มันจมลงไปไม่มีการทำความสะอาดไม่มีการดูแลเนี่ย6เดือนนิ่งสนิทเป็นขยะทะเลเหมือนที่ท้องตมเราทำมาแบบนี้เป็น10กว่าปีแล้วเนี่ยแต่ทุก3เดือนทุก2เดือนเราให้นักดำน้ำไปทำความสะอาดบ้านปลาไปทำให้มันลอยขึ้นมาเหมือนเดิมเอาหอยเอาเพลียงออกเอาฝุ่นดอไรออกและอายุของเชือกเนี่ยลงไปแช่น้ำเนี่ย10ปีแต่5ปีเราเปลี่ยนเปลี่ยนเอาเชือกชุดนั้นกลับมาเอาเชือกชุดใหม่ลงไปแทนเรามีอาสาพร้อมที่จะมาทำอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจริงๆเราเปลี่ยนทุก1ปียังได้เลยถ้าเรามีทุนค่าอุปกรณ์พอเรามีอาสามากมาย
1: ค่ะ1นาทีสุดท้ายขอบคุณค่ะคุณจะฝากอะไรไหมคะหรือว่าบ่ายนี้คุณกำลังจะไปไหนกันคะ
0: ครับเดี๋ยวตอนบ่ายเนี่ยนะครับก็คือทางสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรนะครับแล้วมีตัวแทนของสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนภาคใต้และสมาคมแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มาหารือกันว่าเราจะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนแห่งประเทศไทยเนี่ยกันไปยังไงโดยที่ไปเป็นชุดไปเป็นพวงทั้งในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศครั้งนี้เราเชิญนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเชิญผอ.ททเชิญสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว YEC หอการค้าสมาคมโรงแรมเราเป็นเจ้าภาพสมาคมการท่องเที่ยวชุมชนเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็เชิญมาเพื่อคุยว่าทิศทางในการที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวชุมชนเนี่ยแต่ละหน่วยงานมีแผนอะไรกันบ้างแผน3ปี5ปี10ปีหรือแผนเร่งด่วนเนี่ยทำยังไงบ้างแล้วมาคุยกันว่าทำยังไงเราเดินไปด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าใครไม่นำชุมพรไม่รอ
1: ค่ะ เอาล่ะเรียกได้ว่าเดี๋ยววันนี้เราต้องติดตามนะคะแล้วความคืบหน้ายังไงจะเรียนเชิญมาพูดคุยกันอีกครั้งนึงแล้วกันค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะคะครูไก่หรือว่าว่าที่พันตรีวชรินทร์แสวงการค่ะเย็นสกาวรัตน์นาคสุวรรณนะคะพร้อมทั้งท่านหัวหน้ากิตพงษ์พนมสวรรค์และคุณประวิตรยังอมรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569รัฐบาลยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินบูรณาการทุกหน่วยงานเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดสร้างความเชื่อมั่นการบินของไทย
1: การเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กรุงโดฮาของกาตาร์เสร็จสิ้นลงโดยยังไม่มีสัญญาณความคืบหน้าที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนทีมชาติสเปนเช็คความพร้อมแนวรุกหลายคนก่อนลงแข่งขันกับโครเอเชียในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569
2: นายประสบเปลี่ยนเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ซึ่งกรมการศาสนาร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการและวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตีอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการจัดขึ้นโดยมีพระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตโดยมีคณะสงฆ์เครือข่ายทางศาสนาศิลปะวัฒนธรรมสถาบันการศึกษาและประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมากสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประสานงานกับทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระประวัติและพระกรณียกิจด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมทั้งด้านจิตรกรรมดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยและในฐานะสิริศิลปินที่ทรงสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์และจิตรกรรมอันทรงคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติและทรงมีบทบาทสำคัญในการทำรงอัตลักษณ์ของชาติตลอดจนพระกรณียกิจด้านการแพทย์เพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบกรณิกรชาวไทยมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลสั่งการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินบูรณาการทุกหน่วยงานเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการบินของไทยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระพร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกซึ่งปัจจุบันลูกเรือทุกคนยังคงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารแม้จะมีช่องทางเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่แต่ยังต้องผ่านการตรวจทั้งบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากลโดยการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินมุ่งเน้นการป้องกันวัตถุอันตรายอาวุธและวัตถุระเบิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานขณะที่การตรวจจับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเป็นการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมศุลกากรและหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้กพท.เชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของลูกเรือ การยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและเสริมการประสานงานด้านการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยงพร้อมรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการและการเดินทางของประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินของไทยและรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารอย่างเหมาะสมขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนอย่ารับฝากของโดยไม่ตรวจสอบทั้งกระเป๋ากล่องหรือพัสดุที่ไม่ทราบที่มาเพราะอาจซุกซ่อนยาเสพติดโดยไม่รู้ตัวและอาจตกเป็นผู้กระทำผิดคดียาเสพติดและต้องรับโทษตามกฎหมายแนวทางป้องกันที่ดีที่สุดคือการปฏิเสธรับฝากของจากบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือและตรวจสอบสิ่งของทุกครั้งก่อนเดินทางหากมีเบาะแสยาเสพติดให้แจ้งได้ที่สายด่วน1386เช่นเดียวกับกระทรวงการต่างประเทศเตือนคนไทยอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเตือนประชาชนอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการให้ค่าตอบแทนหรือบุคคลใกล้ชิดที่อาจชักชวนให้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุไปให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นคนรู้จักหรือเพื่อนโดยให้ค่าตอบแทนเมื่อนำไปให้สำเร็จเนื่องจากอาจมีการซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายอาทิของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือยาเสพติดหากถูกจับดำเนินคดีผู้ถือสัมภาระหรือพัสดุต้องรับผิดชอบตามกฎหมายการครอบครองหรือขนยาเสพติดมีโทษร้ายแรงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอาทิกัญชายังเป็นยาเสพติดในหลายประเทศรวมถึงส่วนที่สกัดเป็นน้ำมันที่มีค่า THC เกินกว่า 0.2% ดังนั้นอย่ารับฝากรับจ้างขนกระเป๋าสัมภาระและพัสดุเด็ดขาดพร้อมขอให้ดูแลสัมภาระของตนเองให้ดีรวมถึงปฏิเสธการรับฝากของผู้อื่นเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกรมสรรพากรเชื่อมโยงข้อมูลปราบธุรกิจผิดกฎหมายยกระดับบริการภาคธุรกิจและเสริมความโปร่งใสเศรษฐกิจไทย
3: นายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ประชุมหารือร่วมกับกรมสรรพากรเมื่อวานนี้เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่าง2หน่วยงานทั้งการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจและการยกระดับการตรวจสอบธุรกิจผิดกฎหมายโดยเฉพาะการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติหรือนอมินีซึ่งความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุมการอำนวยความสะดวกด้านการเปลี่ยนที่ตั้งสำนักงานของนิติบุคคลที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มให้สามารถดำเนินการณจุดเดียวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพร้อมเร่งเชื่อมโยงข้อมูลสำคัญอาทิข้อมูลการชำระภาษีการตรวจสอบสถานประกอบการกิจการร่วมค้าและนิติบุคคลต่างประเทศการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและข้อมูลผู้ถือหุ้นเพื่อนำมาวิเคราะห์คัดกรองและตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการบูรณาการข้อมูลครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายให้เห็นเป็นรูปธรรมสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติว่าการประกอบธุรกิจในประเทศไทยได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและอยู่ภายใต้การบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมปุริมปัสโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินได้
4: นางสาวรัชดาธนาธิเรศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านดูอาศัยที่มีความพร้อมติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนและสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ซึ่งเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรงโดยมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกปช.กำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500มิกะวัตต์ประชาชนผู้เข้าร่วมสามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี2570ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.และการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.เตรียมจัดบริการแบบ One Stop Service ลดต้นตอนการขออนุญาตและติดตั้ง โดยจะแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยยังเตรียมมาตรการสนับสนุนการติดตั้งโซลารูฟท็อปโดยมีแนวคิดช่วยค่าติดตั้งหรือค่าดาวน์ 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนตั้งเป้าสนับสนุน 400,000 ครัวเรือนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและทำให้ประชาชนเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากขึ้นโดยจะเสนอโครงการขอใช้งบประมาณจากพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศประชาชนที่สนใจให้ขอรอการประกาศเปิดรับสมัครและรายละเอียดโครงการจากกฟน.หรือกฟผ.ตามพื้นที่ที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อเตรียมเอกสารและความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลยกระดับบริการทางการแพทย์เปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งในสังกัดกรมการแพทย์เพื่อเพิ่มทางเลือกลดความแออัดและลดเวลารอคอยในโรงพยาบาล
5: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมุ่งยกระดับระบบสุขภาพไทยให้ประชาชนเข้าถึงบริการสะดวกรวดเร็วกรมการแพทย์จึงขับเคลื่อนนโยบายคลินิกพรีเมียมเพื่อช่วยลดความแออัดเพิ่มทางเลือกทางการแพทย์เฉพาะทางทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลาโดยคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการและคลินิกรูปแบบพิเศษเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มทางเลือกบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพอีกทั้งยังใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดสร้างรายได้ให้โรงพยาบาลนำไปใช้เป็นค่าตอบแทนบุคลากรและพัฒนาศักยภาพการบริการให้ก้าวหน้าโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยคลินิกพิเศษนี้มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิประกันชีวิตและประกันสุขภาพและชาวต่างชาติเนื่องจากอาจมีค่าบริการแตกต่างจากเวลาทำการปกติปัจจุบันกรมการแพทย์มีคลินิกพรีเมียม16แห่งเช่นโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีสถาบันมะเร็งแห่งชาติและสถาบันโรคทรวงอกและจะขยายบริการเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชวิสาประทุมมารายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้ผู้ประกันตนที่ตั้งครรภ์สามารถเบิกค่าตรวจและค่าฝากครรภ์ได้รวมไม่เกิน 1,500 บาทครอบคลุมการฝากครรภ์5ช่วงอายุครรภ์
6: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมเดินหน้าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนและครอบครัวสนับสนุนสิทธิประโยชน์ในช่วงตั้งครรภ์โดยผู้ประกันตนหญิงและชายตามมาตรา33และมาตรา39สามารถเบิกค่าตรวจและฝากครรภ์ได้รวมไม่เกิน 1,500 บาทครอบคลุมการฝากครรภ์5ช่วงอายุครรภ์แบ่งตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กำหนดได้แก่อายุครรภ์ไม่เกิน12สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริง500บาทอายุครรภ์มากกว่า12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า20สัปดาห์แต่ไม่เกิน28สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน300บาทอายุครรภ์มากกว่า28สัปดาห์แต่ไม่เกิน32สัปดาห์จ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทอายุครรภ์มากกว่า32สัปดาห์ถึง40สัปดาห์ขึ้นไปจ่ายอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน200บาทโดยผู้ประกันตนต้องแนบใบรองแพทย์หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กพร้อมใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลรวมทั้งสำเนาทะเบียนสมรสหรือหนังสือรับรองของผู้ประกันตนกรณีไม่มีทะเบียนสมรสเพื่อประกอบการยื่นขอรับสิทธิ์นอกจากนี้ยังครอบคลุมกรณีคลอดบุตรโดยมีเงื่อนไขว่าผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่ส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า5เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ได้รับเงินกรณีคลอดบุตรจำนวน 15,000 บาทต่อการคลอด1ครั้งและสามารถเบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
0: คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ประชุมนัดแรกบ่ายวันนี้เพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆวันนี้จะมีการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในเวลา 13:30 น.ณห้องประชุม CB 406ชั้น4อาคารรัฐสภาภายหลังที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการวาระแรกแล้วจะเป็นการประชุมนัดแรกเพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆสำหรับกรรมาธิการมีจำนวนทั้งสิ้น72คนแบ่ง ่งเป็นสัดส่วนคณะรัฐมนตรี18คนพรรคภูมิใจไทย21คนพรรคประชาชน13คนพรรคเพื่อไทย8คนพรรคก้าวธรรม6คนพรรคประชาธิปัตย์2คนพรรคไทยรวมพลัง1คนพรรคประชาชาติ1คนพรรคพลังประชารัฐ1คนและพรรคเศรษฐกิจ1คนกกต.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานการจัดการเลือกตั้งส.ส.มุ่งถอดบทเรียนการทำงานยกระดับการปฏิบัติงานสู่ความเป็นมืออาชีพเน้นย้ำความสุจริตเที่ยงธรรมและโปร่งใส
7: นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครเพื่อร่วมกันถอดบทเรียนสรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปและการออกเสียงประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อนำผลการศึกษามาพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเลือกตั้งในอนาคตโอกาสนี้นายณรงค์รักร้อยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของผู้ปฏิบัติงานโดยระบุว่าการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎหมายเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องทำหน้าที่อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อาทิการพัฒนาระบบการลงคะแนนเสียงด้วยเครื่องมือลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-voting และระบบประมวลผลคะแนนให้มีความถูกต้องรวดเร็วนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการเปลี่ยนประชาชนให้เป็นพลเมืองตามหลักสากลเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมโปร่งใสและเป็นกลางศักดิ์สิทธิ์ประดับศีลรายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขับเคลื่อนโครงการ Upcycling for Life น้อมนำแนวพระดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลเปลี่ยนขยะพลาสติกและเศษอวนในทะเลให้เป็นผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง
9: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานส่งมอบวัตถุดิบเพื่อผลิตผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงภายใต้โครงการ Upcycling for Life ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาดำเนินการภายใต้บันทึกกรอบความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนนางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป็นการสนองแนวพระดำริในการอนุรักษ์แนวปะการังสัตว์ทะเลหายากและฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาขยะทะเลและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าซึ่งโครงการนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการเปลี่ยนขยะทะเลให้กลายเป็นคุณค่าของสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยนำขวดพลาสติกชนิดเพชรและวัสดุเหลือใช้จากทะเลมาแปรรูปด้วยองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมจนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่14สำหรับผ้าพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลแบบอัพไซคลิ่ง 100% มีคุณสมบัติรองรับสรีระลดแรงเสียดสีลดความเสี่ยงการเกิดแผลกดทับระบายอากาศได้ดีมีความแข็งแรงทนทานและช่วยลดภาระของผู้ดูแลในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยถือเป็นนวัตกรรมที่สะท้อนว่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถสร้างประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม
10: นำขยะจากทะเลขยะจากที่ต่างๆนะคะมา อัพไซคลิ่งให้เกิดประโยชน์ซึ่งก็คิดว่าเป็นหนึ่งในผลงานที่จะช่วยในเรื่องของทั้งเรื่องของการเก็บขยะจากทะเลแล้วก็ได้เป็นประโยชน์กับผู้ป่วยติดเตียงนะคะนำมาทำผลิตภัณฑ์ร่วมมือกับภาคเอกชนนะคะได้นำมาผลิตทำเป็นผ้านะคะเพื่อช่วยในการพลิกตัวผู้ป่วยติดเตียงเพราะว่าผู้ป่วยติดเตียงนี่สำคัญมากนะคะที่เขาจะต้องไม่มีแผลกดทับนะคะเขาก็ต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือทำให้ง่ายในการพลิกตัวผู้ป่วยเหล่านี้นะคะคิดว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทางสถาบันพระปกเกล้าที่คิดเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาโดยกลุ่มนักศึกษาด้วย
9: ด้านรองศาสตราจารย์อิสระเสรีวัฒนวุฒิเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวว่าวัตถุดิบที่นำมาผลิตเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งการคัดแยกขยะของบุคลากรในสังกัดกระทรวงทรัพย์ตามแนวทางกรีนออฟฟิศการเก็บขยะทะเลบริเวณชายหาดปากแม่น้ำระบบนิเวศสำคัญรวมถึงเศษอวนจากชุมชนชายฝั่งก่อนส่งเข้าสู่ธนาคารขยะของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลท่าข้ามจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การคัดแยกขยะและคุณค่าของทรัพยากรก่อนส่งต่อให้ภาคเอกชนผลิตภาพพลิกตัวผู้ป่วยสำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เนื่องจากปัญหาขยะพลาสติกในทะเลเป็นความท้าทายสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งขณะเดียวกันยังพบผู้ป่วยติดเตียงจำนวนมากที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพเพราะมีราคาสูงดังนั้นโครงการ Upcycling for Life จึงเป็นต้นแบบของการนำทรัพยากรที่ถูกมองว่าไร้ค่ามาสร้างคุณค่าใหม่ให้แก่สังคมลดปัญหาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและผู้ดูแลปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงสัปดาห์นี้แนะนำประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ก่อนจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศแปรปรวนในระยะนี้ว่าสภาพอากาศจะแบ่งออกเป็น2ช่วงสำคัญโดยช่วงแรกวันนี้และวันพรุ่งนี้จะมีฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดระนองพังงากระบี่และภูเก็ตรวมถึงจังหวัดจันทบุรีและตราดจากนั้นในช่วงที่2ระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคมฝนจะขยับขึ้นสู่ตอนบนของประเทศเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนแม้พายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเช่นบึงกาฬนครพนมและภาคเหนือเช่นเชียงใหม่เชียงรายน่านและอุตรดิตถ์มีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นซึ่งอาจเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาได้อย่างไรก็ตามหลังจากผ่านพ้นช่วงฝนตกหนักไปแล้วตั้งแต่วันที่10ถึงประมาณหลังวันที่20กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ตอนล่างจึงขอเตือนให้ประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรในพื้นที่นอกเขตชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเร่งกักเก็บสำรองน้ำไว้ใช้และวางแผนการใช้น้ำอย่างประหยัดกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอุทกภัยในระยะนี
11: ้นายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงนี้ถึงวันที่3กรกฎาคม2569หลังมีการคาดการณ์ว่าจะเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายทั้งนี้จังหวัดเพชรบูรณ์ได้สั่งการให้ทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งขุดลอกคูคลองกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณน้ำฝนนอกจากนี้ยังได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการใช้ไฟฟ้าของประชาชนโดยเร็วจังหวัดเพชรบูรณ์ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากได้รับความเดือดร้อนหรือประสบสาธารณภัยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมง พลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือในระยะนี้เนื่องจากมีคลื่นลมแรงและฝนฟ้าคะนอง
12: สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังในช่วงวันนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569เนื่องจากประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักมากในบางแห่งคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดการเดินเรือในช่วงเวลาดังกล่าวและเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้มีการแนะนำข้อควรปฏิบัติในการเดินเรือได้แก่การตรวจสอบเครื่องยนต์รวมไปถึงอุปกรณ์สื่อสารต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเรือทุกครั้งและกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้ติดต่อทางโทรศัพท์หรือสายด่วน1199ตลอด24ชั่วโมงพัชรพลมาลายแย้มสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาสั่งยกระดับการเฝ้าระวังหลังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือน3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
13: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่อำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในระยะสั้นเนื่องจากมีฝนตกสะสมส่งผลให้มวลน้ำจากพื้นที่ภูเขาไหลลงสู่พื้นที่ชุมชนอย่างรวดเร็วทางนี้ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข่าวสารและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดรวมถึงยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์และทรัพย์สินมีค่าไปยังพื้นที่ปลอดภัยเก็บเอกสารสำคัญและระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารวมถึงดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นผู้สูงอายุเด็กและผู้ป่วยติดเตียงพร้อมเตรียมอพยพทันทีหากสถานการณ์รุนแรงขึ้นทางนี้ได้มีการประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลเครื่องมือและการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินประชาชนที่ประสบภัยหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่ท้องที่ท้องถิ่นหรือสายด่วนปพ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงซาเลฮาอุสมาสวทพงารายงาน
1: จังหวัดตรังปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนตกหนักพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในลำน้ำให้สามารถระบายน้ำและรองรับน้ำหลากได้อย่างเต็มศักยภาพ
14: นายทรงกลดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนได้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง3แห่งรวมถึงแม่น้ำตรังยังสามารถรองรับปริมาณน้ำเพิ่มเติมได้อีกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดกับสถานการณ์พร้อมทั้งเร่งรัดดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำในลำน้ำให้สามารถระบายน้ำและรองรับน้ำหลากได้อย่างเต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามจังหวัดตรังได้แจ้งเตือนประชาชนระมัดระวังอันตรายจากการใช้รถใช้ถนนเพราะการขับรถในช่วงฝนตกเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากกว่าปกติหากเกิดฝนตกในระดับที่การมองเห็นต่ำกว่า 10-15 เมตรควรจอดพักข้างทางหรือบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางในช่วงหน้าฝนด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: ขณะที่วันนี้กระทรวงมหาดไทยจัดการฝึกซ้อมบริหารวิกฤตระดับชาติด้านสาธารณภัยเพื่อให้พร้อมรับมือภัยพิบัติลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
15: นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปีพ.ศ.2569หรือ CMEC26กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและการฝึกซ้อมเฉพาะหน้าที่หรือ FEX นักรบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและที่ห้องประชุมต้นปาล์มศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลาจังหวัดสงขลาโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมทั้งในห้องประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเปิดการฝึกครั้งนี้ว่าในแต่ละปีประเทศไทยต้องเผชิญอุทกภัยในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอุทกภัยครั้งใหญ่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นภัยที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อทั้งชีวิตทรัพย์สินส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งเป็นบทเรียนตอกย้ำให้เห็นถึงความจำเป็นและการเตรียมความพร้อมในการรับมืออุทกภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นยืนยันว่าพร้อมเปิดรับฟังทุกความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการฝึกในวันนี้โดยเฉพาะ ผู้ที่เคยปฏิบัติงานในพื้นที่และสถานการณ์จริงที่จังหวัดสงขลาเพื่อนำไปปรับปรุงให้การปฏิบัติงานจริงเกิดความสมบูรณ์มากที่สุดพร้อมเน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมการฝึกในวันนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเนื่องจากยิ่งขัดต่อมากก็จะยิ่งมีความเชี่ยวชาญในการรับมือกับสาธารณภัยมากขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายในการผ่านพ้นสาธารณภัยต่างๆโดยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุด
16: ภัยพิบัติก็เหมือนกับข้าศึกการซักซ้อมก็เหมือนกับยุทธศาสตร์แต่ว่าชัยชนะของพวกเราก็คือการจะทำให้ประชาชนไม่เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตก็ให้น้อยที่สุดและให้เขาอยู่อย่างมีคุณภาพให้ได้มากที่สุดเพื่อจะผ่านพ้นมันไปให้ได้ภารกิจการฝึกในวันนี้เนี่ยนะครับถ้าใครมีข้อเสนอแนะหรือว่าข้อเสนอเพิ่มเติมอะไรก็บอกผมได้เลยคิดซะว่าผมเป็นน้องๆนะครับพวกพี่ๆนะครับวันนี้นะครับเพื่อจะเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับกับพี่น้องประชาชนนะครับ
15: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังได้ชี้แจงถึงงบประมาณที่จะนำมาแก้ไขปัญหาในด้านโครงสร้างระยะยาวที่ยังไม่สามารถจัดสรรลงไปถึงในพื้นที่จังหวัดสงขลาว่าเนื่องจากงบประมาณดังกล่าวมีมูลค่าที่สูงและเป็นงบประมาณที่ผูกพันกับหลายหน่วยงานจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการบูรณาการเพื่อจัดสรรระยะเวลาการจัดทำคำขอในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนี้จึงไม่เพียงพอและอาจต้องจัดสรรงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาไปก่อนจึงเป็นหน้าที่ของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมในวันนี้รวมถึงผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนหากเกิดภัยพิบัติในลักษณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดสงขลาขึ้นอีกปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอิหร่านและสหรัฐปิดฉากการเจรจาทางอ้อมที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์แล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยทั้งสองฝ่ายมุ่งเน้นการหารือประเด็นการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอายัดทรัพย์สินของอิหร่านซึ่งต่างเป็นประเด็นสำคัญภายใต้บันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองฝ่ายลงนามเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามยังคงไม่มีสัญญาณความคืบหน้าที่จะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนด้านกระทรวงการต่างประเทศของกาตาร์ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กรุงโดฮามีความคืบหน้าเชิงบวกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบันทึกความเข้าใจดังกล่าวส่วนการประชุมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปจะจัดขึ้นหลังพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านที่จะเสร็จสิ้นในวันที่9กรกฎาคมนี้
1: รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจไม่ขยายอายุข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาเพื่อนำตำแหน่งงานในภาคการผลิตกลับมายังสหรัฐและลดการขาดดุลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในทวีปอเมริกาเหนือภายหลังการทบทวนเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือระยะเวลา6ปีส่งผลให้ข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก10วันขออภัยครับมีผลบังคับใช้ต่อไปอีก10ปีเว้นแต่ว่าทั้ง3ประเทศตกลงที่จะขยายอายุข้อตกลงโดยปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่นายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าของสหรัฐกล่าวว่าสหรัฐไม่เห็นด้วยกับการขยายอายุข้อตกลงการค้าเสรีสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาในรูปแบบปัจจุบันอย่างไรก็ตามสหรัฐจะยังคงหารือกับเม็กซิโกและแคนาดาต่อไปเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของข้อตกลงการค้าเสรีดังกล่าวและลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐกับทั้งสองประเทศ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเตรียมพบหารือกับนายกรัฐมนตรีนเรนทิราโมดีแห่งอินเดียที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยคาดการว่านางทาคาอิจิเตรียมเสนอแผนความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมกับอินเดียในหลากหลายด้านรวมถึงการจัดทำเอกสารผลลัพธ์ว่าด้วยเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างที่นางทาคาอิจิมีกำหนดการเดินทางเยือนอินเดียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่1ถึง3กรกฎาคมนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกับนายกรัฐมนตรีโมดีโดยนางทาคาอิจิจะแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ญี่ปุ่นต้องร่วมมือกับอินเดียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเนื่องจากทั้งสองประเทศมีค่านิยมพื้นฐานและผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ร่วมกัน
1: นายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ประกาศให้กลุ่มอาชญากรโชเน่คิลเลอร์ในเอกวาดอร์เป็นกลุ่มก่อการร้ายระดับโลกที่ถูกกำหนดเป็นพิเศษเนื่องจากกลุ่มอาชญากรนี้ก่อเหตุโจมตีหลายครั้งโดยพุ่งเป้าไปที่พลเรือนเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่รัฐบาลซึ่งรวมถึงการลอบสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงอีกหลายคนพร้อมให้คำมั่นว่ารัฐบาลสหรัฐจะร่วมมือกับรัฐบาลเอกวาดอร์ในการปกป้องทวีปอเมริกาใต้ต่อไปด้านกระทรวงการต่างประเทศของเอกวาดอร์แสดงความยินดีต่อการตัดสินใจของสหรัฐในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนอย่างแน่วแน่ที่มีต่อการรณรงค์ในการกวาดล้างกลุ่มอาชญากรอย่างเต็มรูปแบบของประธานาธิบดีดานิเอลโนโบอาผู้นำเอกวาดอร์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติอังกฤษพบทีมชาติดีอาร์คองโกเกมนี้ดีอาร์คองโกออกนำไปก่อนจากไบรอันซิเปงก้าในนาทีที่7เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงท้ายเกมแฮร์รี่เคนสูญหน้ากัปตันทีมของฮับสิงโตคำรามมารัว2ประตูในนาทีที่75และ86ช่วยให้อังกฤษแซงชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเม็กซิโกในวันที่6กรกฎาคมนี้ส่วนอีกคู่เบลเยียมพบเซเนกัลเกมนี้ทัพสิงโตแห่งเตรังกาออกนำไปก่อน2ประตูต่อ0เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้และเป็นเซเนกัลเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแต่ทีมปีศาจแดงแห่งยุโรปมารัว2ประตูในช่วงท้ายเกมจากโรเมลูลูกากูในนาทีที่86และยูริเตเลมันในนาทีที่89ทำให้ต้องต่อเวลาพิเศษไปอีก30นาทีผลปรากฏว่าในนาทีที่120+5เบลเยียมมาได้ลูกจุดโทษและเป็นยูริเตเลมันคนเดิมสังหารจุดโทษเข้าไปให้เบลเยียมพลิกกลับมาชนะ3ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปขณะที่สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมแม้จะเหลือ10คนแต่ไม่ทำให้แฟนบอลราว 70,000 คนที่รีไวสเตเดียมผิดหวังเอาชนะบอสเนีย2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับเบลเยียมในวันที่7กรกฎาคมนี้เทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่ All England Clubกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในประเภทหญิงเดี่ยวรอบ2มนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสไทยมือ164ของโลกยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอาลิเซียปาร์คมือ81ของโลกจากสหรัฐอเมริกาไปแบบสนุก2ต่อ0เซต7ต่อ5 6ต่อ0ทำให้มนัญชยาเป็นนักเทนนิสหญิงไทยคนที่2ต่อจากแทมมี่แทมมารีนธนสุการที่เข้าถึงรอบ3ของศึกวิมเบิลดันได้สำเร็จนอกจากนี้ยังการันตีเงินรางวัลแน่นอนแล้ว 185,000 ปอนด์หรือประมาณ8ล้าน 200,000 บาทด้านลัลลนาทาราลือดีมือ99ของโลกแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดรวามือ19ของโลกจากรัสเซีย0ต่อ2เซต5ต่อ7และ5ต่อ7หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2พร้อมคว้าเงินรางวัล 126,000 ปอนด์หรือประมาณ 5,500,000 บาทกลับบ้านขณะที่ชายเดี่ยวยานนิกซินเนอร์แชมป์เก่าและมือ1จากอิตาลียังโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะนูโน่บอร์เกสจากโปรตุเกส3เซตรวด7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ4 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ2และ6ต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับเจนสันบรุคบีจากสหรัฐอเมริกาที่เอาชนะอิกนาซิโอบูเซจากเปรูมาได้3เซตรวด6ต่อ2 6ต่อ2และ6ต่อ3ด้านโนวัคโยโควิชมือ7ของรายการและอดีตแชมป์7สมัยจากเซอร์เบียเอาชนะสเตฟานอสซิตซิปาสจากกรีซ3เซตรวด6ต่อ3 6ต่อ4และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับอาตูรินเดเนกมือ25จากฝรั่งเศสที่เอาชนะมาร์ตินแดมจูเนียจากสหรัฐอเมริกามาได้3เซตรวด6ต่อ4 7ต่อ6ไทยเบรก7ต่อ1และ6ต่อ3การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในรอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวพิมพ์ทิสาวงวานิชขจรโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะธริตาหงยกมือวางอันดับ2ของรายการ2ต่อ0เซต6ต่อ0และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับปันทินันเผือกคำต่อไปด้านชายเดี่ยวริวโกติกุลมือวางอันดับ8ของรายการหวดชนะแดเนียลหยางมือวางอันดับ9จากเกาหลีใต้2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะอามาโนะ

0: สถานทุกนัดแข่งขันเวลา19 นาฬิกากอล์ฟเยาวชนโลก FCG International Championship ที่สนามพลาเมซ่ารีสอร์ทเมืองฟอร์บรูครัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาทัพนักกอล์ฟเยาวชนไทยสร้างผลงานยอดเยี่ยมคว้าแชมป์ถึง4 รุ่นโดยน้องเชอร์ลีนพันนรินทร์ศรีชาพันธ์ลูกสาววัย8 ขวบของพระดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยคว้าแชมป์รุ่น 7-8 ปีหญิงด้วยสกอร์รวม2 วัน 3 อันเดอร์พาร์ส่วนอีก3 แชมป์ของไทยได้แก่ชินภัทรพดุงศิลป์แชมป์รุ่น 9-10 ปีชายวีป่อเซินแชมป์รุ่น 11-12 ปีชายสกอร์รวม12 อันเดอร์พาร์ทิ้งห่างอันดับ2 ถึง 9 สโตรกและอันนาผ่องหทัยกุลแชมป์รุ่น 11-12 ปีหญิงด้วยสกอร์รวม8 อันเดอร์พาร์ก้องสมเกียรติจันทราและชิปนครินทร์อธิรัตน์ภูวพัฒน์เตรียมลุยศึกรถจักรยานยนต์ Endurance ชิงแชมป์โลกหรือ FIM Endurance World Championship 2026รายการโคคาโคล่าซูซูกะ8 Hours Endurance Road Race ครั้งที่7มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3-5 กรกฎาคมที่สนามซูซูกะเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นนับเป็นครั้งแรกที่มีนักแข่งไทยจาก Honda Racing Thailand เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมกันถึง2 คนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยรายชื่อนักกีฬาชาย3 คนประกอบด้วยนิโคลัสมิเคลสันกองหลังทีมชาติไทยจากทีมเอลเวอร์เบิร์กในบุนเดสลีกาของเยอรมนีธีรทรบุญมาทันกองหลังทีมชาติไทยจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและพีระดลฉ่ำรัศมีกองกลางจากการท่าเรือ FC ในการลุ้นรางวัลนักฟุตบอลชายยอดเยี่ยมแห่งปี Men's Player of the Year 2025-2026และนักกีฬาหญิงประกอบด้วยปณิฐาจีรัตนะภวิบูรณ์กองหลังทีมชาติไทยจากสโมสรกวางซีผิงกัวเปยหนงในศึกไชน่าวีแมนซุปเปอร์ลีกสาวลักษณ์เพ็งงามกองหน้าทีมชาติไทยจากสโมสรไทยจงบูเวลในศึกมู่หลานฟุตบอลลีกลีกสูงสุดของไต้หวันและวิรัญญาแก่นกสิกรรมกองหน้าทีมชาติไทยจากสโมสรฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีโดยจะประกาศผลในงาน FA Thailand Award ในวันที่7กรกฎาคมนี้เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมพาวิเลียน A โรงแรม The Grand Four Wing Convention กรุงเทพมหานครปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
2: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าปากกรณำปากกรนำเขียนปลอปลากอไก่รอเรือนอนเนนไม่หันอากาศมอม้าคำนี้มาจากภาษาบาลีว่าปากกรณะหรือคำสันสกฤตว่าปากกรนำแปลว่าเรื่องที่แต่งหรือเขียนขึ้นในภาษาไทยปากกรนำมีความหมายว่าหนังสือรวมเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้เช่นปักสีปากกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นนกปีศาจปากกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่ตัวละครเป็นอมนุษย์และผู้วิเศษต่างๆเวตาลปากกรนำคือหนังสือรวมนิทานที่เวตาลเล่าไว้และเทพปากกรนำหรือเทวปากกรนำคือหนังสือที่รวมประวัติและเรื่องราวต่างๆของเทวดาจำนวนมากส่วนหนังสือที่รวมปากกรนำหลายปากกรนำไว้เรียกว่าประชุมปากกรนำ
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: 12:45 นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24 ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภา

0: เหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4-6กรกฎาคม2569โดยยังไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:36 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง51เซนติเมตรและเวลา 22:51 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:33 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรและเวลา 15:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร32เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกดวง 18:49 น.
1: ต่อไปเป็นข่าวบริการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99ต่อ1150ธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลอาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันเวลาราชการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:00 น.ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องไข้หวัดใหญ่ภัยถึงชีวิตท่านผู้ฟังครับโรคไข้หวัดใหญ่ที่มากับฤดูฝนเป็นโรคที่ไม่ควรมองข้ามเพราะความรุนแรงของโรคไข้หวัดใหญ่จะมีมากกว่าไข้หวัดทั่วไปซึ่งไข้หวัดถือเป็นหนึ่งในโรคสามัญประจำบ้านที่ต่างคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีจนแทบจะรู้สึกว่าไม่ได้มีความร้ายแรงใดๆทำให้หลายคนไม่ได้ตระหนักถึงพิษภัยของไข้หวัดใหญ่มากเท่าที่ควรกลายเป็นเหตุให้แต่ละปีมีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่กว่า 100,000 รายและพบผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ทุกปีครับไข้หวัดใหญ่โดยทั่วไปจะไม่ต่างจากไข้หวัดหากแต่มีอาการที่รุนแรงกว่าโดยสัญญาณที่บ่งบอกประกอบไปด้วยมีไข้สูงมากกว่าปกติคือตั้งแต่38องศาเซลเซียสขึ้นไปมีอาการปวดศีรษะหนาวสั่นอ่อนเพลียมีน้ำมูกไหลคัดจมูกเจ็บคอมีอาการไอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อตามร่างกายแขนขาลำตัวไข้หวัดใหญ่ส่วนมากจะมีระยะเวลาอาการของโรค5วันหากมีอาการนานกว่านั้นอาจเกิดอาการติดเชื้อของแบคทีเรียแทรกซ้อนที่พบได้ในบางรายนอกจากอาการดังกล่าวไปแล้วไข้หวัดใหญ่ยังอาจรุนแรงจนถึงขั้นทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ซึ่งที่พบบ่อยมากที่สุดคือภาวะปอดบวมและหลอดลมอักเสบดังนั้นหากสังเกตพบอาการไข้หวัดที่รุนแรงกว่าปกติอย่าชะล่าใจว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาแต่ควรรีบพบแพทย์จะได้รักษาได้ทันท่วงทีการดูแลและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโรคไข้หวัดใหญ่นั้นสามารถทำได้ในแนวทางเดียวกันกับโรคระบบทางเดินหายใจทุกชนิดคือล้างมือให้สะอาดเป็นประจำโดยเฉพาะก่อนรับประทานอาหารใช้ช้อนกลางในการรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นพักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกเวลาไอจามเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อสวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกไปยังสถานที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านอาทิห้างสรรพสินค้ารถไฟฟ้าและโรงภาพยนตร์เป็นต้นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำจิตใจให้แจ่มใสเบิกบานไม่เครียดที่สำคัญควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่4สายพันธุ์ซึ่งปัจจุบันถือเป็นวิธีการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดช่วยลดโอกาสการป่วยลดความรุนแรงของโรคลดภาวะแทรกซ้อนลดโอกาสในการเสียชีวิตตลอดจนช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาได้ไข้หวัดใหญ่ดูเหมือนจะเป็นโรคธรรมดาที่ใครก็คุ้นเคยและรู้สึกว่าไม่น่ากลัวเท่าไรนักแต่ในความเป็นจริงมีความรุนแรงจนถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่สุขภาพไม่แข็งแรงและในเด็กเล็กดังนั้นการไม่ประมาทกับคำว่าไข้หวัดที่มองว่าเป็นแค่โรคธรรมดาเล็กน้อยจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนพึงมีและทางที่ดีที่สุด คือควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไว้จะได้ช่วยให้เรามีสุขภาพแข็งแรงตลอดปีใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไม่เจอไข้หวัดใหญ่รบกวนเสียสุขภาพกายสุขภาพใจเสียค่ารักษาพยาบาลและเสียโอกาสในการทำงานอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องไข้หวัดใหญ่ภัยถึงชีวิตเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์และอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและคณิษฐายิ้มดีอ่าน

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเอง

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี
2: ่ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดข่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ต

ค้านะครับเมื่อวานปรากฏว่าในช่วงเช้านะครับไม่สามารถที่จะสแกนเงินในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้นะครับก็อาจจะว่าหลายคนที่รอคอยกันอยู่นะครับพอเงินเข้าปุ๊บก็จะไปสแกนซื้อของกันทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อกับข้าวหรือว่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกันนะครับเมื่อวานก็ระบบอาจจะขัดข้องนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็เป็นเงินช่วยเหลือนะครับจากรัฐบาลนะครับที่จะมาช่วยในการที่จะฝ่าฟันวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะวิกฤตที่อยู่ในตะวันออกกลางนะครับการสู้รบนะครับได้ข่าวว่ามีการเจรจามีการข้อตกลงกันแล้วนะครับแต่ก็ยังยิงกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเจรจามีการลงนามกันอยู่นะครับก็เราก็ต้องติดตามสถานการณ์กันอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลก็จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนด้วยนะครับแล้วก็มาในส่วนของดินฟ้าอากาศกันสักหน่อยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ยังแจ้งเตือนนะครับเรื่องของการรับมือนะครับกับสภาพอากาศที่จะมีการแปรปรวนนะครับใน2ช่วงเวลานะครับพร้อมเฝ้าระวังนะครับฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะครับหลายพื้นที่นะครับก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงยาวนะครับตลอดกลางเดือนนี้ด้วยนะครับนายณัฐวุฒิแดนดีนะครับรองอธิบดีแล้วก็โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็เปิดเผยถึงสถานการณ์สภาพอากาศนะครับในระยะนี้ว่านะครับก็จะมีอากาศแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็น2ช่วงสำคัญนะครับโดยช่วงแรกนะครับก็จะอยู่ระหว่างวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคมนะครับก็จะมีอิทธิพลนะครับจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับมีกำลังแรงขึ้นนะครับก็ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะพื้นที่รับมรสุมนะครับก็เป็นในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับที่จะมีฝนตกหนักนะครับก็คือจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่แล้วก็จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็รวมถึงภาคเหนือฝั่งตะวันตกด้วยนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับก็จะมีในส่วนของจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะครับก็ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนสะสมด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็จะมีในช่วงที่2นะครับก็คือระหว่างวันที่4ถึงวันที่7กรกฎาคมนะครับฝนก็จะขยับนะครับขึ้นสู่ตอนบนของประเทศนะครับจากพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้นะครับที่คาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นนะครับก็จะเป็นพายุโซนร้อนเลยนะครับแม้ว่าพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงนะครับแต่ว่าขอบของพายุนะครับก็จะส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดบึงกาฬจังหวัดนครพนมแล้วก็ภาคเหนือนะครับเช่นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายจังหวัดน่านและก็อุตรดิตถ์นะครับมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากว่าผ่านพ้นช่วงฝนตกหนักไปแล้วนะครับประมาณตั้งแต่วันที่10นะครับจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้นะครับประเทศไทยก็จะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างชัดเจนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและก็พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับก็ขอแจ้งเตือนประชาชนนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรนะครับในพื้นที่นอกเขตชลประทานในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกเร่งกักเก็บน้ำสำรองไว้ใช้นะครับแล้วก็วางแผนใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็แจ้งเตือนกันนะครับให้ประชาชนติดตามข่าวสารแล้วก็พยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ด้วยนะครับก็หลังวันที่20นี้นะครับก็จะมีภาวะฝนทิ้งช่วงกันนะครับท่านผู้ฟังครับก็ต้องเตรียมพร้อมกันนะครับหลายบ้านที่อาจจะมีเรื่องของภาชนะเก็บกักน้ำเอาไว้ใช้นะครับบ้านโบราณบ้านที่เป็นบ้านยกสูงนะครับก็อาจจะมีเรื่องของบ่อน้ำตื้นนะครับที่ขุดกันเอาไว้นะครับไว้ใช้กันยามหน้าแล้งหรือว่าจะมีโอ่งมีไหเอาไว้เก็บกักน้ำนะครับไหก็น่าจะไม่ใช่นะครับเดี๋ยวนี้ก็อาจจะเป็นถังน้ำที่เป็นแบบพลาสติกนะครับถังน้ำไฟเบอร์บ้างถังน้ำที่เป็นแบบปูนซีเมนต์บ้างนะครับก็หลายบ้านก็จะมีการที่จะสร้างถังหลังนี้นะครับเอาไว้เก็บกักน้ำเอาไว้ใช้ในยามที่จำเป็นนะครับก็ฝากเตือนกันนะครับเรื่องของอาจจะมีภาวะนะครับเอลนีโญเข้ามานะครับเกิดของฝนทิ้งช่วงนะครับก็ต้องเตรียมกันด้วยนะครับไปดูกันที่ต่างประเทศกันสักหน่อยนะครับเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศนะครับในส่วนยุโรปก็เป็นเรื่องของภาวะที่น่าติดตามกันเหมือนกันนะครับมาดูในส่วนของประเทศออสเตรียนะครับก็เจอกับสภาพอากาศร้อนจัดนะครับยาวนานที่สุดเป็นประวัติการนะครับในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับรายงานนะครับโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติออสเตรียนะครับเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับตามเวลาท้องถิ่นนะครับที่ระบุว่าคลื่นความร้อนรุนแรงนะครับที่ผ่านแผ่ปกคลุมทั่วทวีปยุโรปนะครับก็ส่งผลให้ออสเตรียนะครับเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดยาวนานที่สุดนะครับเป็นประวัติการนะครับในเดือนมิถุนายน

0: วัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13นาฬิกากว่าๆไปจนถึง14นาฬิกานะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามเลยกุลมาพร้อมด้วยน้องนักศึกษาฝึกงาน2คนเหมือนเดิมนะครับวันนี้น้องหลุยนะครับสุกลใช่ไหมครับน
1: ้
0: อง
1: หลุยสุกลแสงวิเชียนครับ
0: สุกลแสงวิเชียนกับน้องภูนะครับณัฐพลนะครับ
2: โพธารามคร
0: ับโพธารามนะครับสวัสดีครับน้องหลุยน้องภูนะครับทั้งสองคนนะครับก็ทักทายกันนะครับก็เจอกับน้องหลุยแล้วก็น้องภูนะครับกับช่วงข่าวจริงประเทศไทยวันนี้มีข่าวจริงประเทศไทยมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเดิมใช่ไหมครับน้องหลุยครับ
1: ครับผมก็จะเป็นข่าวของไทยช่วยไทยพัฒน์ครับผมที่จะบอกยอดเงินของเดือนแรกนะครับผม
0: ครับก็เป็นความคืบหน้ากับของโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับวันที่1กรกฎาคมด้วยนะครับก็เงินในโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับที่จะจ่ายให้กับพวกเราที่เข้าร่วมโครงการนะครับใช้คำว่าพวกเราเลยนะครับกับทุกคนนะครับที่ลงทะเบียนนะครับกับโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือนะครับ 1,000 บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับก็จะมาเข้าด้วยสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ13ล้านคนนะครับเมื่อวานนี้ก็จะได้รับ 1,000 บาทเหมือนกันนะครับแล้วก็มีในการที่จะบวกค่าโดยสารค่าก๊าซหุงต้มนะครับจำนวน80บาทต่อคนต่อเดือนด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเมื่อวานก็อาจจะคลุกคลักกันนิดหน่อยนะครับก็ไปสอบถามตามร้าน

ที่ผ่านมานะครับโดยหลายภูมิภาคนะครับของออสเตรียนะครับมีอุณหภูมินะครับราว30องศาเซลเซียสนะครับติดต่อกันนะครับ10ถึง14วันเลยทีเดียวนะครับนี่ใครจะคิดว่าทวีปยุโรปนะครับก็จะมีอากาศร้อนเหมือนเมืองไทยนะครับนี่นะครับเกิดขึ้นแล้วแล้วก็เกิดขึ้นจริงๆด้วยนะครับขณะที่กลุ่มเครือข่ายความร้อนด้านสภาพภูมิอากาศนานาชาตินะครับกล่าวว่าคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมหลายประเทศของทวีปยุโรปนะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับถือเป็นเหตุการณ์คลื่นความร้อนที่รุนแรงที่สุดนะครับเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้ในภูมิภาคแห่งนี้แล้วก็เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยนะครับนี่ก็นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับเรื่องของสภาพภูมิอากาศนะครับดังนั้นเรื่องของการที่จะช่วยกันนะครับไม่ตัดต้นไม้ช่วยกันดูแลพื้นที่ป่าด้วยกันดูแลผืนป่านะครับเพื่อที่จะไม่ให้สภาพอากาศแปรเปลี่ยนไปนะครับจะยังคงสภาพตามปกติด้วยมือของเราทุกคนกันนะครับแล้วก็มาติดตามเรื่องราวกันสักหน่อยนะครับเรื่องของคณะครม.นะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็มีเรื่องของหลายประเด็นที่น่าติดตามกันนะครับในส่วนของครม.นะครับมีการไฟเขียวนะครับผังเมืองวังจันทร์นะครับและยองนะครับรองรับ EEC นะครับคุ้มครองพื้นที่เกษตรแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับมีมติเห็นชอบนะครับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยนะครับเรื่องการให้ใช้บังคับนะครับผังเมืองรวมชุมชนวังจันทร์จังหวัดระยองนะครับพ.ศ.จุดๆนะครับตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอนะครับเพื่อให้ใช้เป็นกรอบนะครับในการกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับการคมนาคมขนส่งการพัฒนาสาธารณูปโภคนะครับสาธารณูปการการบริการสาธารณะและการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคมของประเทศนะครับโดยครอบคลุมนะครับพื้นที่ตำบลวังจันทร์ชุมแสงครับป่ายุบในแล้วก็พงตาเอี่ยมนะครับอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองครับรวมพื้นที่ประมาณ 394.41 ตารางกิโลเมตรนะครับผังเมืองรวมดังกล่าวนะครับกำหนดแนวทางการพัฒนาผ่านแผนผัง6ด้านด้วยกันนะครับได้แก่การใช้ประโยชน์ที่ดินนะครับแล้วก็ที่โล่งเพื่อสาธารณประโยชน์แล้วก็สภาพแวดล้อมนะครับการคมนาคมแล้วก็การขนส่งกิจการสาธารณูปโภคสาธารณูปการและบริการสาธารณะนะครับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็การบริหารจัดการระบบน้ำนะครับเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการป้องกันและก็บรรเทาอุทกภัยและก็การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและก็ยั่งยืนนะครับการจัดทำผังเมืองรวมนะครับเป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมืองพ.ศ. 2562นะครับและก็สอดคล้องกับกรอบผังนโยบายระดับประเทศนะครับรวมถึงนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC นะครับที่มุ่งยกระดับภาคตะวันออกให้เป็นฐานการผลิตแห่งอนาคตนะครับศูนย์กลางคมนาคมขนส่งและก็โลจิสติกส์นะครับแหล่งเกษตรกรรมและก็การท่องเที่ยวสำคัญของประเทศนะครับควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรธรรมชาติและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับทั้งนี้ก็ได้ให้กระทรวงมหาดไทยนะครับรับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการนะครับโดยเฉพาะการกำกับการใช้ที่ดินให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผังเมืองการควบคุมพื้นที่ลุ่มน้ำป่าไม้พื้นที่ริมอ่างเก็บน้ำประแสและก็แม่น้ำประแสตลอดจนการควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นผังเมืองวังจันทร์นะครับของจังหวัดระยองนะครับพื้นที่ EEC นะครับก็เป็นพื้นที่ที่รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับในการที่จะรองรับนะครับในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจนะครับของจังหวัดระยองนะครับก็หลายคนก็จะเห็นแล้วนะครับในพื้นที่ EEC ก็จะมีโรงงานอุตสาหกรรมมากมายนะครับดังนั้นการที่จะมีวางของพวกนี้กันเอาไว้นะครับก็จะสามารถที่จะจัดระเบียบจัดเมืองได้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากท่านผู้ฟังช่วงแรกกันนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังครับสามารถโทรเข้ามาร่วมรายการโทรเข้ามาขอเพลงได้นะครับ2เบอร์2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000แล้วก็0864769383นะครับก็ทักทายสวัสดีท่านผู้ฟังที่รับฟังทาง Facebook Live สวทนครศรีธรรมราชนะครับน้องปรมินทร์นิรโสนะครับแล้วก็คุณสมบัติมั่นยืนนะครับขอเพลงมาด้วยนะครับนี่เพลงบ้องกัญชาของกาวาเสียงทองเลยนะครับแล้วก็น้องลีน่านะครับทักทายสวัสดีค่ะพี่ๆนะครับนี่น้องลีน่าก็เป็น FC คนใหม่ของรายการตลอดอ่าวไทยด้วยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักสักครู่นะครับฟังบทเพลงที่ขอกันเข้ามาจากทางบ้านนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

ายการตลอดอ่าวไทยขอเพลงได้นะคะ0754460000และ0864769383

0: ข่าวจริงประเทศไทย
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับผมในประเด็นวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องความก้าวหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสท่านเองนะครับผมเดี๋ยวมารับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมกันครับไทยช่วยไทยพลัสนะครับผมเดือนแรกเงินสะพัดกว่า 1.32 หมื่นล้านครับชวนใช้สิทธิ์นั่งรถไฟ117สถานีครับผมโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับการตอบรับอย่างต่อเนื่องครับจากประชาชนผู้ประกอบการครับโดยในเดือนมิถุนายน2569ซึ่งเป็นเดือนแรกของการดำเนินโครงการมียอดการใช้จ่ายรวม 43.218.39 ล้านบาทครับมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จ 25,686,181 รายครับและมีร้านค้าที่เข้าร่วม 1,073,146 ล้านครับสะท้อนความสำเร็จของมาตรการในการกระตุ้นกำลังซื้อครับกระจายเม็ดเงินสู่ผู้ประกอบการและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศครับพร้อมเชิญชวนประชาชนใช้สิทธิ์วงเงินรอบเดือนกรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังครับทั้งนี้หากใช้สิทธิ์ไม่เต็มวงเงินในรอบเดือนนั้นๆยอดเงินคงเหลือจะไม่ถูกนำไปสมทบในเดือนถัดไปครับส่วนการเปิดให้บริการนกกระซิบ AI แชทบอทบนแอปถุงเงินอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มิถุนายน2519เพื่อเป็นผู้ช่วยด้านธุรกิจแก่ร้านค้าในการบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพครับได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการแล้วกว่า640,000 รายสะท้อนให้เห็นว่าร้านค้ารายย่อยพร้อมนำเทคโนโลยี AI มาช่วยบริหารธุรกิจและใช้ประโยชน์จากบริการดิจิตอลของภาครัฐครับร่วมเชิญชวนใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยณสถานีที่เข้าร่วมโครงการ117สถานีทั่วประเทศครับระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ครับเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางกระตุ้นการท่องเที่ยวและส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางนอกจากนี้รัฐบาลยังเดินหน้าสนับสนุนการสร้างอาชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสโดยร่วมอุดหนุนเงินลงทุนเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์ร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจสูงสุดรายละ 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจแฟรนไชส์ที่มีมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทพร้อมสิทธิประโยชน์ด้านสินเชื่อการค้ำประกันและสิทธิในการใช้พื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการในเครือโลตัสแมคโครทั่วประเทศกว่า 2,000 สาขาครับฟรีเป็นระยะเวลา6เดือนครับผู้สนใจเลือกซื้อแพ็กเกจแฟรนไชส์ได้ทางเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสขอไปครับไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbd.go.gs ครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2519สิ้นสุดโครงการวันที่31สิงหาคม2519ครับเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจสร้างรายได้และขายโอกาสขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับผม
2: ข่าวต่อไปนะครับจะเป็นข่าวเกี่ยวกับสินค้าควบคุมครับทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าสินค้าควบคุมจริงๆแล้วแปลว่ารัฐบาลสั่งห้ามขึ้นราคาอย่างเดียวหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับเพราะเบื้องหลังคำนี้คือกลไกการบริหารที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเพื่อให้แฟร์ทั้งคนซื้อคนผลิตและเกษตรกรวันนี้เรามาดูกันหน่อยครับว่าสินค้าแต่ละอย่างเขามีวิธีดูแลที่แตกต่างกันยังไงบ้างหลายคนอาจเข้าใจว่าสินค้าควบคุมคือการควบคุมราคาเพียงอย่างเดียวแต่ความจริงแล้วการเป็นสินค้าและบริการควบคุมคือกลไกในการติดตามและกำกับดูแลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของสินค้าแต่ละประเภทเพราะสินค้าแต่ละกลุ่มมีความเสี่ยงไม่เหมือนกันบางสินค้าเกี่ยวข้องกับค่าครองชีพของประชาชนบางสินค้าเป็นวัตถุดิบสำคัญต่อภาคการผลิตบางสินค้าเชื่อมโยงกับรายได้ของเกษตรกรและบางสินค้าได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกเช่นต้นทุนการผลิตการนำเข้าส่งออกหรือภาวะเศรษฐกิจดังนั้นมาตรการกำกับดูแลจึงไ ได้เหมือนกันทุกสินค้าแต่จะปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเช่นมะพร้าวอ่อนผลิตภัณฑ์มะพร้าวกากถั่วเหลืองเพิ่มการแจ้งข้อมูลจัดทำบัญชีคุมสินค้าเพื่อให้ติดตามข้อมูลด้านราคาปริมาณการนำเข้าส่งออกในปริมาณคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มพื้นที่ควบคุมการขนย้ายเพื่อป้องกันผลกระทบต่อเกษตรกรและราคาสินค้าในประเทศเมล็ดพลาสติกปรับมาตรการแจ้งข้อมูลให้ครอบคลุมและชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้ติดตามต้นทุนปริมาณและผลกระทบต่อสินค้าบรรจุภัณฑ์ได้อย่างทันสถานการณ์หอมหัวใหญ่และกระเทียมเพิ่มมาตรการการแจ้งข้อมูลคงมาตรการควบคุมการขนส่งและการนำเข้าเพื่อป้องกันการลักลอบนำเข้าและดูแลผลผลิตของเกษตรกรไทยกรมการค้าภายในยังคงติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าต้นทุนการผลิตและภาวะเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การกำกับดูแลสินค้าและบริการเป็นไปอย่างเหมาะสมสมดุลและไม่กระทบต่อประชาชนผู้ประกอบการและเกษตรกรไทยเพราะสินค้าควบคุมคือการดูแลให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกภาคส่วนหากพบเห็นร้านค้าหรือผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือกักตุนสินค้าสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในโทร1569มีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน7 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับครับเดี๋ยวเชิญท่านผู้ฟังพักฟังเพลงกันสักครู่ครับ

ีหนองเฮ้อรายการตลอดอ่าวไทยโอกาสการไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทถุงส่ง FM 97 MHz สวทชุมพร FM 100 MHz สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 GHz และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 MHz รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาขอเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

กลับเข้ามาสู่รายการตะวันอ่าวไทยกันนะครับก็ขอบคุณน้องภูมิและก็น้องหลุยนะครับสำหรับข่าวจริงประเทศไทยที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับแล้วก็มาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับที่จะมีสินค้ามาจำหน่ายณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับก็จะเริ่มกันในเดือนนี้เลยนะครับกรกฎาคมนะครับไปตลอดจนถึงเดือนกันยายนนี้นะครับเนื่องจากว่าจะมีการลดช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนในส่วนของการลดค่าครองชีพด้วยนะครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็นายพลลักษมีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเห็นชอบร่วมกันนะครับเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการนะครับไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเฟส2นะครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนนะครับหลังจากโครงการนี้นะครับในเฟสแรกประสบความสำเร็จนะครับโดยมียอดจำหน่ายรวมกัน 135.40 ล้านบาทนะครับมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการนะครับ 51,491 ล้านค้าด้วยกันนะครับประชาชนก็เข้ารอบรวบเข้าร่วมนะครับเลือกซื้อสินค้ากว่า 1.08 ล้านคนนะครับแล้วก็ลดช่วยลดค่าใช้จ่ายนะครับให้ประชาชนได้ 29.62 ล้านบาทนะครับซึ่งโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะครับในเฟส2นะครับจะจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดนะครับทุกวันศุกร์เว้นศุกร์นะครับระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569นะครับณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะครับรวม7ครั้งด้วยกันนะครับก็จะเปิดการจำหน่ายนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 น.นะครับไปจนถึง 16:00 น.นะครับ16:30 นาทีนะครับก็จะเริ่มกันที่สุกนี้เลยนะครับสุกแรกของเดือนที่เดือนกรกฎาคมนะครับสุกที่3กรกฎาคมนะครับโดยมีสินค้าเฮาแบรนด์นะครับจากห้างค้าส่งและก็ห้างค้าปลีกชั้นนำนะครับพร้อมสินค้าแบรนด์ทางเลือกนะครับราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับเพื่อประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดนะครับได้อย่างทั่วถึงนะครับนอกจากนี้นะครับโครงการยังเปิดพื้นที่นะครับให้กับผู้ประกอบการชุมชนนะครับผู้ประกอบการ SME นะครับรวมถึงสินค้าโอท็อปนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับเข้าร่วมจำหน่ายด้วยนะครับก็เพิ่มช่องทางการตลาดอีกช่องทางหนึ่งนะครับให้กับสินค้าโอท็อปและก็สินค้าชุมชนนะครับก็จะสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและก็กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะครับขณะที่กรมการปกครองนะครับก็ได้กำชับนะครับให้จังหวัดและก็อำเภอนะครับเตรียมความพร้อมนะครับด้านสถานที่แล้วก็ประสานความร่วมมือนะครับกับห้างค้าปลีกและก็ห้างค้าส่งสมัยใหม่นะครับเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะครับกับโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอนะครับเฟส2นะครับซึ่งก็จะจัดการสุกเว้นสุกนะครับตลอดเดือนกรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็มาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับเรื่องของกองทัพบกนะครับขอเชิญครอบครัวแล้วก็ประชาชนนะครับร่วมกิจกรรมโอเพ่นเฮ้าส์นะครับพร้อมกันทุกหน่วยฝึกทั่วประเทศนะครับเปิดโอกาสให้เยี่ยมชมนะครับติดตามความเป็นอยู่แล้วก็ให้กำลังใจทหารใหม่นะครับอย่างใกล้ชิดนะครับก็จะเริ่มกันตั้งแต่วันที่สุกกรกฎาคมนี้นะครับสุกรกฎาคมนี้นะครับที่ทุกหน่วยฝึกทั่วประเทศนะครับในส่วนของกองทัพภาคที่4นะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็จะมีการเปิดโอเพ่นเฮ้าส์นะครับให้กับทหารใหม่นะครับในวันที่3กรกฎาคมนี้นะครับก็เริ่มกันตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปนะครับณสนามบินค่ายวชิราวุธนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็มีการแสดงมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงทางทหารประกอบดนตรีนะครับแล้วก็การแสดงยิงปืนฉับพลันนะครับการแสดงมวยไทยนะครับจากกองพันทหารสื่อสารที่24นะครับกองทัพภาคที่4นะครับแล้วก็มีการแสดงอื่นๆอีกมากมายนะครับมาสัมผัสชีวิตจริงนะครับของน้องทหารใหม่นะครับพร้อมต้อนรับการกลับบ้านครั้งแรกนะครับแล้วก็ไปเจอกันได้นะครับกับโครงการ Open House นะครับของกองทัพภาคที่4นะครับก็ขอบคุณน้องมิ้วเสรณีนาวงศ์นะครับส่งข่าวมาแบบด่วนกระทันหันเลยนะครับท่านผู้ฟังครับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับในเรื่องของผู้ส่งออกกุ้งนะครับนาย

0: สุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเปิดเผยว่านะครับเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569นะครับก็ได้เดินทางมาร่วมประชุมหารือนะครับกับดาโตเสรีอาโมฮามัดซาบูนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้วก็ความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียนะครับเพื่อพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียนะครับมีการแบนกุ้งจากประเทศไทยนะครับซึ่งทั้ง2ฝ่ายก็ได้หารือแล้วก็ตกลงที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและก็สุขอนามัยนะครับเพื่อให้สามารถนำเข้าแล้วก็ส่งออกได้ตามปกตินะครับทั้งนี้คาดว่าหากมีการเร่งตามการหารือและกระบวนการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาไม่เกิน30วันนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการพูดคุยหารือนะครับถึงกรณีที่ประเทศไทยจะส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อและก็ผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียด้วยนะครับนี่ส่งออกหมูไปด้วยนะครับโดยมาเลเซียนะครับรับปากว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ไทยนะครับสามารถส่งผลิตภัณฑ์เนื้อและก็ผลิตภัณฑ์หมูนะครับไปยังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็วด้วยนะครับประเทศมาเลเซียก็เป็นประเทศอิสลามนะครับก็จะเป็นในส่วนของคนจีนนะครับที่มีเชื้อสายมาเลเซียนะครับรับประทานหมูกันนะครับก็ส่งออกทั้งเนื้อและก็หมูด้วยนะครับสำหรับสาเหตุนะครับที่มาเลเซียแบนกุ้งประเทศไทยนั้นนะครับเพราะขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่นะครับเพื่อดูแลมาตรฐานการนำเข้าและก็ส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียนะครับแล้วก็ได้มีการเริ่มใช้มาตรการนี้แล้วนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจากการหารือในครั้งนี้นะครับเชื่อว่าทั้ง2ประเทศนะครับจะสามารถตกลงกันได้นะครับแล้วก็ประเทศไทยก็สามารถจะส่งออกกุ้งไปยังประเทศมาเลเซียได้ตามปกตินะครับก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งด้วยนะครับในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นะครับก็มีหลายจังหวัดด้วยกันแล้วก็มีกุ้งที่ห้ามนำเข้าก็มี5สายพันธุ์ด้วยกันนะครับน้องหลุยน้องไอครับชอบไหมครับรับประทานกุ้งครับ
1: ชอบครับชอบ
0: ชอบชอบทั้ง5สายพันธุ์ไหมครับ
1: ส่วนมากก็ถ้ากินก็เป็นกุ้งขาวครับผม
0: ครับกุ้งขาวแม่น้ำไหมนะครับที่เป็นกุ้งทะเลใช่ไหมครับกุ้งแม่น้ำก็ชอบใช่ไหม
1: ชอบครับ
0: ชอบนะครับกุ้งแม่น้ำก็อาจจะราคาแพงสักหน่อยนะครับกุ้งกล้ามกรามนะครับ
1: ใช่ครับผม
0: ส่วนมากก็ชอบเมนูไหนนึ่งปิ้งย่าง
1: ส่วนมากก็จะเป็นย่างครับกุ้งย่าง
0: ครับก็เหมือนกันนะครับพี่หนุ่มก็ชอบกุ้งย่างนะครับพร้อมด้วยน้ำจิ้มน้ำจิ้มรสเด็ดก็ต้องน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคร
1: ับ ใช่เท่านั้นเลยครับผม
0: ครับก็อร่อยมากครับน้องคู่ไหมครับชอบไหมครับกุ้งครับ
2: ชอบเหมือนกันเลยครับ
0: ครับ
2: กุ้งย่าง
0: ครับนึกว่าย่างกุ้งกุ้งย่างครับครับผมเอามาครับมาติดตามข่าวสารกันต่อครับเมื่อคืนนี้ก็มีในส่วนของการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายปี70นะครับในส่วนของการอภิปรายนะครับนายเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับชี้แจงครับต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2570นะครับโดยยอมรับว่าการจัดทำงบประมาณครั้งนี้นะครับดำเนินการนะครับภายใต้ข้อจำกัดของวงเงินงบประมาณรายจ่ายนะครับท่ามกลางภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตนะครับที่ประเทศไทยกำลังเผชิญนะครับซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจเติบโตต่ำกว่าศักยภาพและกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับแม้ว่าอันดับขีดความสามารถของไทยจะปรับตัวดีขึ้นนะครับจากอันดับที่30นะครับมาเป็นอันดับที่26ก็ตามนะครับแต่รัฐบาลก็ได้วางเป้าหมายระยะอันกลางนะครับในอีก4ปีข้างหน้านะครับเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยนะครับก้าวสู่กลุ่มท็อปนะครับ20ของโลกแล้วก็มีเป้าหมายนะครับยกระดับเศรษฐกิจให้เติบโตนะครับมากกว่า 3% ต่อปีนะครับรวมถึงมุ่งหวังให้ประเทศไทยนะครับเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับสูงนะครับภายใน12ปีนะครับขวาดผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชนและก็องค์กรระหว่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลกธนาคารพัฒนาเอเชียนะครับแล้วก็เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสะอาดแล้วก็ทักษะด้าน AI นะครับนายเอกนิตินะครับระบุถึงความจำเป็นนะครับในการออกพระราชกำหนดนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตปากท้องในระยะสั้นนะครับเนื่องจากว่างบประมาณปี2569นะครับที่ผ่านมานะครับมีข้อจำกัดและก็ขาดดุลสูงถึง 4.4% ของ GDP นะครับประกอบกับสถานการณ์เงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นนะครับถึง 2.8 ถึง 2.9% นะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อวิกฤตมีผลกระทบจากวิกฤตสงครามในตะวันออกกลางนะครับที่ส่งผลให้ราคาต้นทุนผลิตสินค้าเพิ่มขึ้นนะครับเกือบ 10% แล้วก็ส่งผลกระทบโดยตรงนะครับต่อค่าครองชีพของประชาชนนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับนอกจากนี้นะครับนายเอกนิติยังแสดงความกังวลนะครับต่อดุลบัญชีเงินสะพัดที่พลิกกลับมาขาดดุลถึง12,000ล้านเหรียญสหรัฐนะครับในหรือว่าเกือบ200,000ล้านบาทนะครับในรอบ2เดือนที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าไทยมีการนำเข้าน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติสูงที่สุดในอาเซียนนะครับรัฐบาลจึงได้ดำเนินการโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับเพื่อเยียวยาประชาชนควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี

0: AI นะครับเข้ามาเป็นเครื่องมือนะครับสอนพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในการทำบัญชีวิเคราะห์ต้นทุนแล้วก็เข้าถึงแหล่งเงินทุนของรัฐบาลนะครับเพื่อแก้ปัญหานี่นอกระบบแล้วก็สร้างความเข้มแข็งในระยะยาวนะครับด้านวินัยการคลังนะครับนายเอกนิติก็ยืนยันถึงนโยบายความโปร่งใสในการเปิดเผยตัวเลขงบประมาณนะครับเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้จริงนะครับไม่มีการหมุนเม็ดรายจ่ายเหมือนในอดีตนะครับโดยตั้งเป้านะครับลดการขาดดุล นะครับจาก 4.4% นะครับให้เหลือ 3.9% ของ GDP หรือคิดเป็นงบประมาณขาดดุล 788,000 ล้านบาทนะครับสำหรับประเด็นงบลงทุนที่ลดลง 70,000 ล้านบาทนะครับในร่างงบประมาณฉบับนี้นะครับโดยชี้แจงว่าเป็นผลมาจากการเปิดเผยรายจ่ายประจำนะครับที่ถูกซ่อนไว้ให้โปร่งใสนะครับอย่างไรก็ตามรัฐบาลก็ได้ทดแทนส่วนนี้ด้วยการเพิ่มงบลงทุนนะครับของรัฐวิสาหกิจนะครับจากเดิมนะครับ 240,000 ล้านบาทนะครับเป็น 270,000 ล้านบาทนะครับเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับด้านสมาร์ทกริดพลังงานสะอาดแล้วก็การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับเพื่อเตรียมรับมือกับภัยแล้งก็เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศนะครับนอกจากนี้นะครับนายเอกนิติครับชี้แจงถึงมาตรการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศนะครับผ่านสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะครับโดยพบว่าในไตรมาสแรกของปีนะครับมีผู้ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนนะครับสูงถึง1ล้านล้านบาทนะครับแล้วก็มีโครงการเพื่อปลดล็อกกติกาให้เม็ดเงินลงทุนจริงนะครับอีกประมาณ900ล้านบาทนะครับโดยเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมาย7ด้านด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรสมัยใหม่นะครับอาหารยาสุขภาพแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะครับเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาทักษะแรงงานไทยนะครับตามแนวทางที่ทำงานร่วมกับภาคเอกชนนะครับทั้งนี้ย้ำว่าการจัดทำงบประมาณยังคงให้ความสำคัญกับสวัสดิการสังคมนะครับทั้งเด็กแรกเกิดนะครับผู้สูงอายุแล้วก็บัตรสวัสดิการอย่างเต็มที่นะครับโดยหวังว่าคณะกรรมการคณะกรรมาธิการวิสามัญ นะครับจะได้รับการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นนะครับจะนำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาไปพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยความรอบคอบนะครับเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสแล้วก็สร้างความหวังให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับสำหรับการอภิปรายร่างงบประมาณพ.ศ. 2570นะครับที่ผ่านการลงมติไปเมื่อคืนนี้นะครับก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณนะครับท่านผู้ฟังครับและก็ในส่วนของที่มีหลายคนนะครับมาเคราะห์มาท้วงติงกันนะครับว่า1ใน3ของงบประมาณนะครับเป็นเรื่องของภาระของการที่จะมาเป็นสวัสดิการให้แก่ข้าราชการนะครับจริงๆแล้วนะครับคนที่อยากจะทำงานข้าราชการนะครับก็หวังว่าจะมีสวัสดิการดีๆนะครับราชการอยากจะมีคนเก่งเข้ามาทำงานนะครับด้วยเงินเดือนที่ไม่เยอะแต่ว่าเมื่อมีสวัสดิการต่างๆนะครับมาเป็นเครื่องมาเป็นแรงจูงใจนะครับก็ทำให้หลายคนนะครับตัดสินใจเข้ารับมาราชการนะครับราชการก็ต้องการจะคนเก่งนะครับถ้าเกิดว่าเงินเดือนน้อยๆสวัสดิการไม่ดีนะครับก็เชื่อว่าคงจะไม่มีใครนะครับอยากมารับราชการนะครับคุณหมออย่างเช่นคุณหมอที่ทำงานเก่งๆนะครับบางทีถ้าเกิดว่าไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่มีสวัสดิการดีๆนะครับก็อาจจะไปอยู่ในภาคเอกชนนะครับก็ซึ่งจะมีเงินเดือนแล้วก็มีแรงจูงใจที่มันดีกว่านะครับก็อาจจะทำให้เราไม่มีคุณหมอที่เก่งๆหรือว่าอาจจะไม่มีทหารนะครับที่มีความสามารถเป็นนักวางแผนนะครับเป็นนักวิเคราะห์การรบดีๆนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีสวัสดิการดีๆเราก็จะไม่มีทหารดีๆที่จะมาคอยวางแผนนะครับแล้วเป็นยังไงครับถ้าเกิดว่าไปรบกันแล้วเกิดมาแพ้เราก็ต้องเสียอะไรบ้างนะครับดังนั้น เรื่องของสวัสดิการที่ให้กับข้าราชการนะครับก็คือสิ่งจูงใจนะครับที่อยากให้คนเก่งแล้วก็คนดีนะครับเข้ามารับราชการกันนะครับก็ฝากเรื่องนี้กันเอาไว้นะครับให้กับทุกคนนะครับที่ว่าคิดว่าเงินงบประมาณ1ใน3ที่อาจจะเป็นภาระนี้ไม่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นแรงจูงใจนะครับให้กับข้าราชการครับคนเก่งคนดีนะครับให้เข้ามารับราชการนะครับก็เป็นเรื่องที่เป็นกระแสโซเชียลกันนะครับในการวิเคราะห์งบประมาณของปีนี้นะครับก็วันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่รับทรัพย์สัญญาณนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบริกุลพร้อมด้วย
1: หลุยสุกุลแสงวิเชียนครับ
2: ภูณัฐพลโพธารามครับ
0: ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับปปส.เร่งขยายผล2เครือข่ายข้ามชาติบงการว่าจ้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลตรวจสอบหาเบาะแสผู้บงการว่าจ้างพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลีย
6: นายคณิศรภาพีรนนท์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยความคืบหน้าคดีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินลับลอบขนเฮโรอีนไปยังประเทศออสเตรเลียว่าภายหลังปปส.หารือร่วมกับตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียหรือ AFP ได้รับข้อมูลสำคัญจากคำให้การของผู้ต้องหาระบุว่าผู้ถูกใช้บัญชี Facebook ชื่อโรสว่าจ้างให้นำพัสดุไปส่งที่ประเทศออสเตรเลียโดยมีหญิงชื่อเล่นเดียเป็นผู้รับปลายทางแต่ผู้ต้องหาถูกจับกุมก่อนส่งมอบพัสดุขณะนี้ทางการออสเตรเลียอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลทางโทรศัพท์มือถือเพื่อขยายผลเพิ่มเติมขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบพนักงานขนส่งจากกล้องวงจรปิดบริเวณคอนโดมิเนียมของผู้ต้องหาพบชายสวมเสื้อฮู้ดสีดำนำกล่องพัสดุมาส่งผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นพนักงานขนส่งจริงหรือมีการแอบอ้างรวมถึงเร่งติดตามเส้นทางการเดินทางของรถที่ใช้ก่อเหตุแต่การสืบสวนพบเบาะแสเครือข่ายลับล่อลำเลียงเฮโรอีนอย่างน้อย2เครือข่ายซึ่งมีเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนำยาเข้ามาพักในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่3โดยใช้วิธีดัดแปลงเฮโรอีนให้เป็นแผ่นบางซุกซ่อนในเสื้อผ้าพรมหรือผลิตภัณฑ์ผ้าเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกพยานหรือผู้ต้องหารายใดเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลโดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบวาระ3ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณปี2569ไปตั้งเป็นงบกลางรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญของประเทศ
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และวาระที่3 โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าคณะกรรมาธิการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ118หน่วยวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและรองรับสถานการณ์สำคัญที่ประเทศอาจเผชิญในปีงบประมาณ2569เช่นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนวัฒนาตะระเกตรายงาน
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของเมืองอบิจานในไอวอรี่โคสต์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย59รายนายอามาดูคูลิบารีรัฐมนตรีกระทรวงการสื่อสารและโฆษกรัฐบาลของสาธารณรัฐโกดิวัวหรือไอวอรี่โคสต์ออกแถลงการภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่า

0: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มหลังฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของเมืองอาบิจานของไอวอรี่โคสต์ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย59รายในจำนวนนี้ประมาณ20รายอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอัตเตคูเบทางตะวันตกของเมืองอาบิจานนายคูลิบารีพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี้และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดรวมถึงอพยพออกจากพื้นที่ที่ระบุว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโดยทันทีปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: คนเก่งๆนั้นมีมากคนที่หายากคือคนดีครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100 MHz จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการจัดหางานขานข่าวจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการจัดหางานขานข่าวทุกท่านนะครับแล้วก็ท่านผู้ติดตามชมทาง Facebook ไลฟ์ของสถานีวิทยุสวทแห่งนี้นะครับก็พบกับรายการจัดหางานขานข่าววันนี้เราพบกันในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เป็นอย่างไรกันบ้างครับเมื่อวานใครดวงดีกันบ้างเอ่ยนะครับส่งเสียงทักทายกันมาได้นะครับช่วงเย็นๆเนี่ยผมได้ยินเสียงประทัดขึ้นหลายแห่งเลยนะครับแหมก็บังเอิญรู้สึกว่าจะเลขที่ออกนี่จะตรงประตูปิดเยอะอยู่เหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าใครจะได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็ยินดีกับคนที่มีโชคมีลาภมีดวงทางด้านนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยมีโชคมีลาภในช่วงนี้ก็เฝ้าคอยกันต่อไปนะครับช่วงนี้เราก็จะพบเจอกับฝนฟ้านะครับตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ 3-4 วันแล้วแหละก็ถือว่าชุ่มฉ่ำชุ่มชื่นนะครับเหมาะกับฤดูฝนนะครับช่วงที่ผ่านมานี่ฝนทิ้งช่วงสักหน่อยนึงมีแต่หลายๆท่านบ่นว่าอากาศร้อนบ้างต้องรดน้ำต้นไม้ต้องอะไรเพิ่มบ้างไหนว่าฤดูฝนแล้วยังต้องรดน้ำกันอยู่นะครับช่วงนี้ก็รู้สึกว่าได้ผ่อนคลายกันตรงนั้นนะครับแต่ก็หลายๆพื้นที่นะครับก็มีน้ำตกท่วมกันมาบ้างนะครับเช่นทางภาคใต้ของเราจังหวัดกระบี่บ้างภูเก็ตบ้างนะครับเมื่อวานติดตามข่าวก็มีพื้นที่น้ำท่วมบ้างหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับแต่จังหวัดชุมพรของเรานี่ถือว่ายังโชคดีนะครับปริมาณน้ำฝนที่กำลังเหมาะสมกำลังดีนะครับไม่ต้องรดน้ำต้นไม้กันให้เหนื่อยนะครับแต่ที่สำคัญดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงกันอยู่บ่อยๆนะครับการทำงานกลางท่ามกลาง

ากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆเนี่ยบางทีอาจจะทำให้ป่วยไม่สบายได้นะครับก็ต้องดูแลสุขภาพกันนะครับป้องกันตัวกันสักนิดนึงเพราะอย่างที่บอกแล้วว่าไม่ว่าใดๆจะอากาศจะเปลี่ยนยังไงนะครับคนเราต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไว้สู้พลังสู้กับการทำงานทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนะครับงานที่ดีอยู่ในร่างกายที่พร้อมอยู่ในสมองที่พร้อมที่จะพัฒนาและลงมือทำนะครับก็เมื่อเช้าผมมีโอกาสนะครับมีโอกาสได้ไปร่วมโครงการโคกหนองนานะครับกับเรือนจำจังหวัดชุมพรก็คือเป็นนักโทษที่ได้รับการอภัยโทษนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับก็คือช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับก็ประมาณ100คนนะครับก็จะได้ออกพรุ่งนี้บ้างหรือว่าอาจจะว่าออกไปช่วงเดือนสิงหาต้นเดือนสิงหาบ้างนะครับก็ยินดีนะครับกับทุกท่านที่ได้รับการอภัยโทษนะครับซึ่งชีวิตที่ผ่านมานะครับคนเรามีผิดพลาดกันได้นะครับแต่ผิดพลาดแล้วเราใช้เป็นบทเรียนนะครับเราได้รับการลงโทษต่างๆแล้วนะครับเราอย่าทำไปผิดซ้ำนะครับทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเริ่มต้นใหม่นะครับความผิดพลาดในอดีตไม่ได้เป็นตัวกำหนดอนาคตเรานะครับปัจจุบันนี้ที่เราได้มีโอกาสได้ออกมาได้มีอิสรภาพเราสามารถที่จะทำให้ตัวเรามีคุณค่าสร้างคุณค่าใหม่ให้คนรอบข้างมองเห็นนะครับชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่ได้จากการตัดสินใจในวันนี้แม้หลายๆท่านบอกว่าเดี๋ยวออกไปก็กลับมาอีกหรืออะไรนะครับถ้าเราไม่รู้จักเปลี่ยนหรือว่าปรับปรุงตัวเองหรือว่าเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมเดิมๆนะครับโอกาสที่จะทำให้เรากลับเข้ามานะครับอันนี้ก็อาจจะมีนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเวลาได้รับโอกาสแล้วเราก็น่าจะทำโอกาสที่ดีของเรานะครับในการที่จะไปสู่สังคมนะครับได้ดูแลครอบครัวได้ดูแลคนที่เรารักเราปรารถนาให้เขาได้ดีนะครับได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับผมก็จะกับน้องเต้ก็จะมีโอกาสเข้าไปบรรยายนะครับแนวอาชีพแนวทางการประกอบอาชีพต่างๆให้กับกลุ่มผู้ต้องขังอยู่บ่อยๆนะครับก็พยายามที่จะสร้างพลังใจให้กันนะครับคนเราผิดพลาดแล้วถ้าเรารู้จักปรับปรุงนะครับเปลี่ยนแปลงและทำในสิ่งดีๆนะครับสังคมยอมให้โอกาสของท่านเสมออยู่ที่ตัวท่านเองยินยอมที่จะให้โอกาสตัวเองหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับช่วงนี้ก็มาฟังบทเพลงเพราะๆกันก่อนสักหนึ่งบทเพลงนะครับ

ทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันนะครับมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังนะครับเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้ฝนที่ตกทางโน้นหนาวถึงคนทางนี้ไหมหรือว่าใครที่น้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษามาแล้วหรือว่าใครที่ลาออกจากงานด้วยความจำเป็นเปลี่ยนจากทำงานต่างจังหวัดต้องกลับมาอยู่จังหวัดชุมพรอยู่ในพื้นถิ่นอะไรต่างๆกำลังมองหาโอกาสกำลังมองหางานใหม่อยู่นะครับก็สามารถที่จะโทรติดต่อสอบถามกันได้เธอยังมีฉันอยู่ทั้งคนนะครับเรื่องตกงานไม่ต้องตกใจนะครับติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรเราอยู่ที่ศูนย์ราชการเขาสามแก้วนะครับทางไปมาก็สะดวกนะครับซึ่งการบริการท่านหัวหน้าจิรภาชัยสมท่านบอกแล้วว่าบริการดังดุจญาติมิตรญาติพี่น้องนะครับมีความปรารถนาดีและหวังดีให้ทุกท่านนะครับที่จะมีงานทำมีรายได้เพื่อดูแลครอบครัวและพัฒนาประเทศเราต่อไปแน่ดูพูดซะยิ่งใหญ่เชียวนะครับและเป็นโอกาสดีด้วยนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงไตรมาสที่สองที่สามแล้วนะครับที่การดำเนินการต่างๆงบประมาณต่างๆก็โอนมาให้กับส่วนราชการนะครับซึ่งจังหวัดชุมพรของเรามาเมื่อมีงบประมาณในการดำเนินการต่างๆเราก็เร่งดำเนินการนะครับให้บรรลุตามภารกิจต่างๆและอีกภารกิจหนึ่งหลักๆเลยที่สำคัญภารกิจแรกในการดูแลประชาชนก็คือการหางานให้ท่านทำนะครับซึ่งครั้งนี้หัวหน้าจิรภาท่านได้บอกว่าจัดนัดพบแรงงานกันนะครับให้คนชุมพรที่ยังตกงานว่างงานได้มีโอกาสได้มีโอกาสมาสมัครงานและได้เข้าพูดคุยสัมภาษณ์กับบริษัทห้างร้านที่ต้องการรับสมัครงานโดยตรงเลยนะครับซึ่งตรงนั้นก็ถือว่าเป็นการประหยัดระยะเวลาและโอกาสการมีงานทำสูงมากนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าไปร่วมงานนัดพบแรงงานเนี่ยจะมีบริษัทห้างร้านเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับของจังหวัดชุมพรก็อย่างน้อยๆก็20-30บริษัทนะครับที่มารวมอยู่ตรงนี้นะครับเราเข้าไปกรอกใบสมัครดูตำแหน่งงานว่างแล้วจะไปสัมภาษณ์งานที่ไหนนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปบูธของบริษัทต่างๆนะครับเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ในตำแหน่งที่เราสามารถทำได้นะครับทั้งคุณวุฒิวัยวุฒิและประสบการณ์ที่เรามีความสามารถนะครับซึ่งวันนัดพบแรงงานนะครับเราก็จะกำหนดจัดในวันที่24กรกฎาคมนี้นะครับก็คือจัดที่สถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรในตัวเมืองนี่เองนะครับซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางและสถานที่ไปมาสะดวกเช่นเดียวกันสถานที่ก็สะดวกเช่นเดียวกันนะครับก็ใครที่สนใจก็เตรียมตัวไว้นะครับเข้าไปร่วมงานได้เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆผมจะมาแนะนำนะครับถึงขั้นตอนถึงวิธีการทุกๆอาทิตย์นะครับในวันนั้นเนี่ยก็จะมีนอกจากบริษัทห้างร้านต่างๆที่เข้าร่วมแล้วนะครับเราก็จะเชิญกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆมาร่วมจำหน่ายสินค้าภายในงานและมีการสาธิตการประกอบอาชีพอิสระอย่างง่ายๆนะครับอาชีพที่ไม่ยุ่งยากแต่สามารถสร้างรายได้ให้กับคนที่ลงมือทำนะครับก็เป็นอาชีพที่ไม่ได้ซับซ้อนได้ทดลองทำทดลองชิมสินค้าต่างๆนะครับซึ่งวันที่24กรกฎาคมนี้ก็เชิญพบกันกับงานนัดพบแรงงานณสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรนะครับแหมยานนั้นก็ถือว่าเดินทางสะดวกนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อร่วมงานกันได้นะครับและบริษัทห้างร้านที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับต้องการเข้าร่วมรับสมัครงานก็สามารถติดต่อมาได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรนะครับเราก็ได้ติดต่อนายจ้างในบางส่วนแล้วแหละแต่ว่าบางทีนายจ้างที่เพิ่งทราบข่าวหรือว่าเพิ่งตัดสินใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะครับก็สามารถติดต่อไปได้เราจะได้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้นะครับจัดบูธจัดพื้นที่ให้ท่านได้มีพื้นที่สัมภาษณ์คัดกรองพนักงานเพื่อเข้าร่วมงานกับบริษัทห้างร้านของท่านนะครับเรายินดีเป็นสื่อกลางก็อย่างที่บอกแหละกรมการจัดหางานเนี่ยหลักๆแล้วก็จะมีโลโก้
นะครับเป็นตราเทวดา3องค์เทวดา3องค์นี่ก็เปรียบเสมือนองค์ที่1นะครับอยู่ตรงกลางก็เป็นส่วนราชการในการประสานงานช่วยเหลือนะครับองค์ซ้ายมือเนี่ยก็เปรียบเสมือนฝ่ายผู้หางานผู้สมัครงานฝ่ายขวามือก็เป็นบริษัทห้างร้านนายจ้างต่างๆนะครับซึ่งบริการต่างๆเราบริการฟรีนะครับและยินดีที่จะประสานร่วมมือเพื่อให้คนไทยคนชุมพรของเราทุกคนได้มีงานทำนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีจริงๆนะครับที่ได้มีกิจกรรมดีๆจัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันที่24กรกฎาคมมาเชิญร่วมงานนัดพบแรงงานณสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพรแล้วสำหรับใครที่ต้องการหางานด่วนต้องหางานทำในช่วงนี้หรือว่าอยากจะรู้ว่าตำแหน่งงานว่างของจังหวัดชุมพรของเรามีพื้นที่ไหนบ้างนะครับเราก็สามารถที่จะเข้าไปลงทะเบียนสมัครงานไว้ที่สำนักงานจัดหางานได้นะครับเขียนใบลงทะเบียนไว้เลยกรอกข้อมูลให้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วที่สำคัญตำแหน่งที่ท่านสามารถทำได้ตรงนี้ผมดูใบสมัครบางทีเอาใบสมัครเก่าๆย้อนหลังมาดูนะครับหลายท่านเนี่ยเขียนคุณสมบัติกรอกครบถูกต้องหมดเลยนะครับแต่เวลาเขาถามว่าตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครเนี่ยท่านไม่ได้ระบุไว้ท่านไม่ได้ใส่ไว้นะครับเพราะฉะนั้นเวลานายจ้างเขามาดูแล้วเอ๊ะคนนี้สามารถทำอะไรได้บ้างวุฒิการศึกษาโอเคตรงก็ต้องเดาเอาอีกโอเคถ้าจบด้านบัญชีก็น่าจะเป็นพนักงานบัญชีได้หรืออะไรพนักงานการขายอะไรต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นที่สำคัญเราทำอะไรได้เรามีคุณวุฒิคุณสมบัติอะไรเราก็สมัครไปเลยเป็นเสมียนธุรการช่างยนต์หรือว่าช่างเชื่อมนะครับช่างไฟฟ้าเราระบุไว้ชัดเจนเลยหรือว่ารับต้องการที่จะทำงานเป็นพนักงานขับรถพนักงานส่งสินค้าพนักงานขายของแคชเชียร์ต่างๆเราระบุไว้ได้เลยในตำแหน่งงานที่เราทำได้นะครับซึ่งนอกจากนี้นอกจากว่าเดินเข้าไปสมัครที่สำนักงานจัดหางานแล้วนะครับอีกช่องทางหนึ่งที่ท่านจะทราบข้อมูลข่าวสารได้ในการหางานทำก็คือช่องทางออนไลน์นะครับก็คือเข้าไปดูตำแหน่งงานว่างในเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรหรือทาง Facebook นะครับ Facebook DOE ชุมพรนะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษเลย DOE ชุมพรนะครับเราก็จะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารอยู่เรื่อยๆนะครับกิจกรรมต่างๆการรับสมัครฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระแนะแนวอาชีพหรือว่าจะเป็นการรับสมัครงานมีของบริษัทไหนแจ้งตำแหน่งงานว่างเข้ามาบ้างงานด่วนๆที่ต้องการคนดีๆเข้ามาเราก็สามารถที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เข้าไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับแนะนำของFacebook ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งเฟซเก่าอันนี้ขอชี้แจงสักนิดนึงนะครับเดิมทีเราก็เปิดชื่อเฟซว่าสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรนะครับแต่เนื่องด้วยอาจจะอุบัติเหตุทางด้านไหนไม่ทราบนะครับผิดกฎระเบียบข้อบังคับของ Facebook หรืออะไรนะครับกลายเป็นว่าเฟซนั้นน่ะเราไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้เราต้องตั้งเฟซใหม่ขึ้นมานะครับก็เปลี่ยนชื่อเป็น DOE ชุมพรนะครับอันนั้นคือเฟซที่ถูกต้องแล้วก็เป็นเฟซของสำนักงานจัดหางานโดยตรงนะครับอันนี้ก็ขอประชาสัมพันธ์ไว้ด้วยครับช่วงนี้ก็อากาศดีๆเราก็อยากจะให้ฟังเพลงเพราะๆกันเยอะๆนะครับก็มีการแนะนำบทเพลงกันเข้ามาจากพี่สาวทุ่งตะโกนะครับก็เชิญทุกท่านรับฟังด้วยกันเลยครับผม

ครับก็เป็นบทเพลงพิษรักนะครับจากพี่แจ้นะครับแม่ใจตรงกันเลยนะครับพี่สาวทุ่งตะโกวันนี้ผมก็หยิบเพลงพี่แจ้มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับฟังพิษรักนะครับก็เป็นบทเพลงที่เพราะๆในอดีตนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะสมหวังในรักกันแหละก็มีแค่ส่วนน้อยแล้วเนาะคนเราเวลารักกันแล้วบางทีอาจจะสมหวังบ้างผิดหวังบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกตินะครับเราถือแค่ว่าเราทําบุญด้วยร่วมกันมาแค่นี้นะครับก็จากกันด้วยดีมีไมตรีที่ดีต่อกันไว้นะครับยังสามารถที่จะพึ่งพาอาศัยกันได้ยังเป็นพ่อแม่ที่ดีหรือว่ายังเป็นครอบเพื่อนบ้านที่ดีกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเลิกกันจากกันหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นแล้วแต่เราไม่จำเป็นต้องทำร้ายกันนะครับเรามีความรู้สึกดีๆให้กันไว้นะครับแม้อาจจะไม่สมหวังแต่เราก็สามารถจะเดินตามเส้นทางของตัวเราได้นะครับไม่จำเป็นต้องทำร้ายกันหรือว่าเป็นข่าวคราวอะไรให้ใหญ่โตนะครับก็มีความรู้สึกดีๆให้กันดีกว่านะครับคนเรายังไงก็ต้องมีความรักกันอยู่บ้างแล้วแหละนะครับสมหวังก็ดีไปผิดหวังก็แค่เริ่มต้นใหม่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะครับในความรู้สึกดีๆในการสร้างสรรค์ต่างๆเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะครับแล้วเขาบอกว่ารู้จักวางให้เป็นนะครับอะไรที่ผ่านไปแล้วเนี่ยเรากลับไปแก้ไขไม่ได้นะครับแต่เราสามารถสร้างปัจจุบันนะครับเพื่ออนาคตที่ดีก็ได้นะครับปัจจุบันในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของอนาคตบอกแล้วเพราะฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับและใครที่ยังไม่ได้ลงมือทำอะไรทำซะระยะเวลาล่วงเลยมาอีกครึ่งปีแล้วนะครับเดือนมิถุนายนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือน6เดือน7นี่จะเข้าเดือน8และสิ้นเดือนนี้ก็จะเข้าสู่วันเข้าพรรษาบ้างอะไรต่างๆบ้างหลายๆท่านท่องภาวนาไว้ตั้งแต่ปีใหม่แล้วปีใหม่ฉันจะเริ่มต้นใหม่ฉันจะทำสิ่งดีๆฉันจะลงทุนฉันจะสร้างกิจการสร้างอนาคตอาชีพให้มันคงขึ้นดีขึ้นนะครับมีความรู้สึกดีๆแต่พอถึงเวลาและเพิ่งกุมภาเองเพิ่งมีนาเองโอ้ยเมษาก็เทศกาลเจอญาติเองแล้วเมษาก็เพิ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ของคนไทยเองค่อยเริ่มหลังปีใหม่ไทยก็ได้นะครับหลังเมษาในที่สุดแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเพื่อนผมคนหนึ่งเขาท่องอยู่นั่นแหละครับว่าเดี๋ยวฝนมาเขาจะปลูกปาล์มปลูกอะไรนะครับผมก็บอกว่าตอนนี้ช่วงฝนยังไม่มาคุณสามารถที่จะวัดจัดเตรียมพื้นที่ได้แล้วได้วางแผนได้แล้วนะครับว่าในพื้นที่เท่านี้ปลูกปาล์มได้กี่ต้นกี่ต้นแล้วก็จุดตรงไหนบ้างขุดหลุมเตรียมไว้ก็ได้ได้หมักดินได้ใส่ปุ๋ยเอาขี้วัวไปใส่หมักดินอะไรเตรียมไว้เวลาหน้าฝนเราซื้อพันธุ์ปาล์มมาแล้วเราก็สามารถลงดินก็ได้อุดมสมบูรณ์นะครับณปัจจุบันยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวนะครับพอเดี๋ยวแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะค่อนข้างที่จะล่าช้าหมดนะครับก็ขอให้เริ่มทำนะครับมีเป้าหมายแล้วท่านต้องลงมือทำนะครับเพราะถ้ามีเป้าหมายไว้นั่งท่องนี่ไม่เกิดประโยชน์นะครับมีเป้าหมายแล้วต้องเริ่มลงมือทำพอลงมือทำเราก็จะเจอปัญหานะครับนี่แหละด่านปัญหานี่แหละที่สนุกนะครับถ้าเราแก้ไขได้นะครับง่ายๆเราก็โอเคแก้ไขและเราก็จะเจอปัญหาใหม่และแก้ไขไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะประสบความสำเร็จแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีให้แก้ไขจนได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้นะครับเชื่อดิเชื่อมั่นในตัวเองนะครับและเขาบอกว่าคิดบวกคิดดีกันเข้าไว้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีหนทางของมันมันมีทางออกของมันนะครับที่สำคัญอย่าแค่มัวคิดนะครับคิดแล้วต้องลงมือทำในสิ่งที่ดีนะครับแล้วเราก็จะพบเจอสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตนะครับตอนนี้ผมเองก็ทุกๆเช้านะครับเมื่อก่อนนี้ในอดีตนี้ผมก็เป็นคนค่อนข้างที่จะชอบเขาเรียกว่าไงอ่ะสังคมกับเพื่อนบ่อยๆเยอะไปอยู่วงอบายมุขต่างๆบ้างนะครับแต่ปัจจุบันนี้พอด้วยอาจจะว่าเป็นเหตุช่วงวัยหรือว่าเรามีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นก็ไม่แน่ใจนะครับตอนนี้ผมตื่นแต่เช้าผมก็ไปปลูกต้นไม้ปลูกผักรดน้ำต้นไม้บ้างอะไรบ้างมันก็รู้สึกว่าชีวิตเราเบาเราสนุกขึ้น
บางทีอาจจะไม่สนุกเหมือนเก่าแต่รู้สึกว่ามันมีความหมายในการใช้ชีวิตมากขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่แนวคิดของทุกท่านนะครับแต่เราสามารถที่จะหาความสุขง่ายๆได้รอบๆตัวเรานะครับเห็นคนรอบข้างเรามีความสุขเราก็มีความสุขด้วยเห็นต้นไม้เติบโตเจริญสมบูรณ์นะครับออกยอดออกไรให้เราเก็บเกี่ยวกินเราก็รู้สึกมีความสุขนะครับสุขง่ายๆสุขอยู่รอบๆตัวเราเท่านั้นเองนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับอีกภารกิจหนึ่งในการดูแลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพรกรมการจัดหางานนะครับก็คือด้านการป้องกันการหลอกลวงคนหางานนะครับและปัจจุบันเนี่ยเรามิจฉาชีพมักมีกลโกงที่พร้อมจะทำให้คุณสูญเสียเงินถูกหลอกโดยใช่เหตุนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคออนไลน์ที่ทำให้การทำงานของมิจฉาชีพง่ายขึ้นนะครับนอกจากสูญเสียเงินที่เก็บหอมรอมริบมาบางทียังต้องเสียสุขภาพจิตอยู่กับความหวาดระแวงไม่รู้เลยว่าเราจะกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพตอนไหนนะครับวันนี้เราจึงอยากจะรวบรวมกลโกงที่มิจฉาชีพมักจะนำมาหลอกลวงบนโลกออนไลน์มาฝากกันนะครับก็คือเป็นการป้องกันกันไว้ดีกว่านะครับหนึ่งก็คือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยจะเป็นกลโกงที่มีมาอย่างยาวนานนะครับโดยลักษณะก็คือจะใช้โทรเข้าโทรศัพท์มือถือของเหยื่อแล้วแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐองค์กรต่างๆให้ดูน่าเชื่อถือแล้วก็จะสร้างเรื่องหลอกลวงให้เหยื่อหลงเชื่อนะครับและให้โอนเงินให้อะไรบ้างต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตั้งสติสักนิดนึงนะครับสองก็จะเป็นหลอกลงทุนออนไลน์นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นอยู่บ่อยๆอยากมีบ้านมีรถมีเงินเที่ยวเข้าไป888ลงทุนออนไลน์อะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็ยับยั้งสักนิดตั้งใจสักนิดหนึ่งนะครับเงินมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับมันไม่ได้หามาง่ายอย่างนั้นยิ่งท่านลงทุนด้วยหวังโลภหวังอะไรอย่างนี้เนี่ยบางทีนี่จะเป็นการเสียเงินเสียทองเสียโอกาสเสียเปล่าๆนะครับและสามก็คือหลอกลวงด้วย SMS ปลอมนะครับมิจฉาชีพอาจจะใช้ชื่อของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆที่น่าเชื่อถือส่งข้อความแนบลิงก์มาด้วยโดยลิงก์นั้นอาจจะเป็นไวรัสหรืออาจจะเป็นลิงก์สำหรับการกรอกข้อมูลต่างๆถ้าไม่แน่ใจอย่าเข้าไปกรอกข้อมูลนะครับอย่าไปเปิดลิงก์ที่เราไม่เข้าใจอะไรต่างๆนะครับทางที่ดีปรึกษาหาช่องทางคุยกับเพื่อนๆรอบข้างหรือว่าคนที่เขามีประสบการณ์มีความรู้ด้านนี้นะครับหรือไม่แน่ใจก็โทรสอบถามหน่วยงานนั้นโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ในการหาข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราหาง่ายมากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานสำนักงานจัดหางานเซิร์ชเข้า Google เลยปุ๊บโทรสอบถามได้เนี่ยมี SMS มาจากสำนักงานของท่านเนี่ยใช่หรือเปล่าช่วงนี้มีการส่ง SMS อย่างนี้หรือเปล่านะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นเราป้องกันไว้ดีกว่าและนอกนี้การหลอกลวงต่างๆโฆษณาหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศอะไรเราสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับเพราะฉะนั้น

หนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638 คิดถึง

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะครับเวลาก็กระชั้นชิดข่าวมาเหลือยน่าจะเลือกสักสองเพลงแล้วครับวันนี้ทางไอเทียก็พร้อมต่อให้ในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณเพิ่มเติมมายังคุณออนสุภาแสงอินนะครับที่เข้ามารับชมแล้วนะครับใน Facebook ไลน์นั่นเองนะครับเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของเพลงมนต์รักลูกทุ่งนะครับหลายๆท่านก็คงคุ้นชินนะครับกับชื่อเพลงนี้นะครับที่ขับร้องโดยไพวัลย์ลูกเพชรนะครับแล้วก็คำร้องแต่งคำร้องแล้วก็แต่งทำนองโดยครูไพบุญบุตรขั้นนั่นเองนะครับโดยเรื่องนี้นะครับครูรังสีทัศนพยัคฆ์นะครับได้สร้างภาพยนตร์เรื่องชาร์ตลำชีนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2512ที่นำแสดงโดยพระเอกครูขวัญ นะครับพระเอกนางเอกครูขวัญคือมิตรใจบัญชากับเพชรราเยาวราชนั่นเองนะครับแล้วก็มีเพลงประกอบ8เพลงนะครับประสบความสำเร็จเรื่องรายได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับในช่วงนั้นต่อมาเมื่อปีพ.ศ. 2513นะครับครูรัง

ซีทัศนพยัคฆ์คิดสร้างภาพยนตร์เรื่องใหม่นะครับในลักษณะเดียวกันโดยครูรังซีตั้งชื่อเรื่องไว้ว่ามนรักลูกถุงนะครับซึ่งเป็นการเรียนแบบมนรักเพลงสวรรค์นะครับภาพยนตร์ฝรั่งที่โด่งดังมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับครูรังซี่เป็นผู้แต่งเรื่องเขียนบทแล้วก็กำกับการแสดงเองนะครับโดยมีครูไพบูลย์บุตรขั้นแล้วก็ทีมงานอันได้แก่ครูสุรินทร์ภักดิ์สรินะครับครูพงศักดิ์จันทรรุกข้าครูประดิษฐ์อุตตมังเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องเพลงประกอบนะครับโดยมีครูระพีตรีบุพภาแล้วก็ครูชาญชัยบัวบังซ่อนนะครับเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนั่นเองนะครับครูไพบูลย์บุตรขั้นนะครับเป็นผู้แต่งโดยครูรังซี่ตั้งโจทย์นะครับไว้ว่าต้องมีบรรยากาศแบบลูกถุงนะครับซึ่งคนพากได้ฟังก็จะรู้สึกว่าเป็นเพลงของพากนั้นนะครับมีการมีภาพหนุ่มเศร้านะครับมีภาพหนุ่มเศร้าชาวชนบทเป็นผู้เดินเรื่องนะครับครูไพบูลย์ตั้งใจจะแต่งเพลงนี้มากนะครับแล้วก็เพราะว่ามีการแก้ไขคำร้องไม่ลายห้นนะครับจนตัวท่านเองรู้สึกพอใจนะครับการบันทึกเสียงครั้งนี้นะครับใช้เครื่องดนตรีแบบวงซิมโฟนีออเคสตราเลยทีเดียวนะครับเสียงยิ่งใหญ่มากใช้เวลาบันทึกเสียงครึ่งวันเต็มๆนะครับในเพลงเดียวนะครับเพลงวันลูกเพชรร้องอย่างสุดฝีมือเลยนะครับกลายเก็บรายละเอียดการเอื้อนแบบจัดเต็มนะครับทำให้บทเพลงนี้ไพเราะมากเลยทีเดียวนะครับภาพยนตร์เรื่องมนรักลูกถุงนะครับก็นำแสดงโดยมิชัยบัญชาเพชรายาวรัตน์นะครับสี่ไพรแล้วก็บุพภานะครับประสบความสำเร็จเรื่องรายได้แบบถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ใช่ที่โรงนั่งโคลิเซียมนะครับมาถึง6เดือนนะครับแล้วก็เพลงประกอบภาพยนตร์ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้ภาพยนตร์เช่นกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงมนรักลูกถุงนะครับได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนั้นนะครับผมก็จะเปิดเพลงมนรักลูกถุงนะครับดีครับร้องโดยไพรวันลูกเพชรนะครับเพลงนี้บันทึกเสียง2ครั้งนะครับแต่ว่าผมนำเอาบันทึกเสียงครั้งแรกนะครับมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังรับชมกันนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเป็นเพลงใต้เงาโศกนะครับจากการขับร้องของไพรวันลูกเพชรเช่นกันนะครับคุณเศร้าถุงตะโกข้อมานะครับช่วงนี้รับฟังอีกซองผลงานเพลงครับ

0: ลูกทุ่งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: 15:56 น.นะครับไม่มีงานเลี้ยงได้ไม่เลิกรานะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ต้องจากลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับขอบคุณทุกท่านและครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณไปยังพ่อโออุศนีเอกมานมนะครับภูมิในการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับฝากทิ้งท้ายด้วยเพลงสร้างทองแถลงการนะครับจากการขับร้องของสร้างทองสีไส้นะครับในส่วนของเพลงไอ้นุ่มชุมพรของพี่สุนันทองเจริญนะครับของต้องยกยศไปในวันพรุ่งนี้นะครับขออภัยพี่สุนันโดยเวลามีจำกัดนะครับฟังกันในพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่นาเก้าบากอยกิติพงษ์ฝานมเศร้าต้องกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันไม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดติดตามกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเรียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียก่อนประชุมใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันพรุ่งนี
6: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในวันนี้ได้เชิญเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเลขาปปส.มาให้ข้อมูลกรณีแอร์โฮสเตสสาวชาวไทยลักลอบขนเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียแล้วก่อนที่วันพรุ่งนี้จะประชุมคณะใหญ่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและตั้งกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นทางนี้ยืนยันว่าประเทศไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะประเทศไทยมีการปราบปรามยาเสพติดจำนวนมากรับทั้งสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจจับยาเสพติดและขอให้เชื่อมั่นมาตรฐานการติดตามปราบปรามและการดำเนินคดีจะทำอย่างเต็มที่ผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับมาตรการความปลอดภัยการบินเข้มงวดตรวจคนลูกเรือมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารปิดช่องโหว่ขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาตินายพัทรพงศ์พัทรประเสริฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศหลังเกิดกรณีลูกเรือไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียโดยมาตรการระยะสั้นได้สั่งการให้ทุกสายการบินเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจคนลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารพร้อมกำหนดบทลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดส่วนมาตรการระยะยาวที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ระบบข้อมูลประวัติผู้โดยสารหรือ PNR มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงและเตรียมนำเทคโนโลยีสแกนใบหน้าหรือไบโอเมตริกมาใช้ในกระบวนการเช็คอินสัมภาระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันตัวบุคคลและปิดช่องโหว่ทางกฎหมายทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทยืนยันว่าลูกเรือทุกคนได้รับการตรวจค้นตามมาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายการบินและหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่ขณะที่ปปส.และกรมศุลกากรจะร่วมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเกตพฤติกรรมและตรวจจับความเสี่ยงไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์และนำเข้าปลากระพงพร้อมเสนอมาเลเซียขยายตลาดนำเข้าเนื้อโคและเนื้อหมูจากไทยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าเกษตรไทย
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าหลังจากวานนี้ไทยและมาเลเซียได้บรรลุผลสำเร็จการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งคาดว่าความสำเร็จในครั้งนี้จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้งสองประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างหรือ SPS ในสินค้าสัตว์ระหว่างกันโดยให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันนอกจากนี้ไทยยังได้เสนอเปิดตลาดส่งออกเนื้อโคและเนื้อหมูไปยังมาเลเซียเพิ่มเติมซึ่งจากการหารือฝ่ายมาเลเซียได้แสดงท่าทีตอบรับเชิงบวกพร้อมเสนอว่าหากสินค้าดังกล่าวของไทยผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์มาตรฐานสุขอนามัยรวมถึงการควบคุมโรคระบาดต่างๆได้เรียบร้อยก็พร้อมที่จะเปิดให้นำเข้าสินค้ากลุ่มนี้จากไทยได้ทันทีชาวนันมาลีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
8: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ืนเริ่มแรกเนี่ยเรายังไม่รู้อะไรเลยเราก็ทำแบบลุยๆไปเลยก็ไปเยี่ยมจะมีของไปให้ก็จะมีประชาชนเนี่ยมายืนรอเฝ้าแบบแช่น้ำรอเฝ้าปรากฏเขาก็ส่งเงินมาให้20บาทเปียกๆเขาก็บอกว่าขอถวายท่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนอันนี้ก็เลยต้องบอกว่าเป็นเงิน20บาทแรกที่เราได้มาสำหรับทำมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2538พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงเป็นองค์นายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นองค์ประธานกรรมการมูลนิธิทั้งสองพระองค์เสด็จลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองจึงทรงรับรู้ปัญหาอย่างลึกซึ้งทรงห่วงใยและสายพระทัยในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่เพียงคลายความทุกข์แต่ยังสร้างขวัญกำลังใจให้ประชาชนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องของธรรมชาติก็คือเรื่องของธรรมชาติแต่คนก็อย่าเสียกำลังใจนะเราก็จะได้ร่วมมือร่วมใจร่วมแรงช่วยเหลือกันต่อไปนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราก็คงจะมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหาแบบนี้ได้ดีขึ้นนะคะแต่สำหรับประชาชนทุกท่านก็ขอบอกว่าคิดถึงนะคะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงตระหนักถึงการป้องกันระวังภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงมีพระดำริให้มูลนิธิจัดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำเพื่อตรวจวัดปริมาณน้ำฝนระดับน้ำและความเร็วการไหลของน้ำแบบเรียลไทม์และริเริ่มเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนเพื่อนพึ่งพาเพื่อให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นและช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างทันท่วงทีในระหว่างเกิดภัยสิ่งของจำเป็นที่บรรจุอยู่ในถุงยางชีพพระราชทานไปจนถึงโรงครัวพระราชทานจะส่งตรงไปถึงผู้ประสบภัยทำให้วิกฤตที่ต้องเผชิญบรรเทาเบาบางลงและเมื่อภัยพิบัติเริ่มคลี่คลายงานของมูลนิธิยังคงเดินหน้าต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
3: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจะสืบสานพระปณิธานของทั้งสองพระองค์ในการบรรเทาทุกข์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยเคียงข้างคนไทยเป็นเพื่อนที่พึ่งพาได้และไม่ทอดทิ้งกันตลอดไป

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ5แยกข่าวทางโสทภูเก็ต FM 96.5 MHz ค่ะวันนี้โสทภูเก็ตรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะเชื่อมโยง10สถานี7จังหวัดภาคใต้ตอนบนในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ค่ะรายการ5แยกข่าวจะเจอคุณฟังอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:07 นโดยประมาณไปจนถึง17:00 นนะคะซึ่งจะเป็น2รายการใน1ชั่วโมงค่ะโดยชั่วโมงครึ่งชั่วโมงแรกนะคะในช่วงเวลา 16:07 ถึง 16:30 จะอยู่กันในรายการ5แยกข่าวจากนั้นในช่วงเวลา 16:30 ถึง 17:00 เป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศนะคะที่จะรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะโดยวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันอภันพรายพันธ์ค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการและประสานงานบรรณาธิการค่ะส่วนทางด้านเทคนิคค่ะอยู่กับคุณวัชรีรัตนการในช่างไฟฟ้าชำนาญงานค่ะและควบคุมเทคนิคโดยนายบุญชูมาศนนท์ในช่างไฟฟ้าอาวุโสค่ะควบคุมการผลิตโดยผอ.แพนค่ะผอ.ดัชนีสัจจบุญทวีค่ะรายการ5แยกข่าวนะคะทั้ง10สถานีนะคะเชื่อมโยง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนควบอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ค่ะราคาในช่วงของรายการ5แยกข่าวเราจะหยิบยกข่าวสารที่น่าสนใจทั้งในและในพื้นที่แล้วก็ในระดับภูมิภาครวมถึงระดับประเทศนะคะมาพูดคุยให้คุณฟังได้ติดตามรับทราบกันวันนี้วันที่2กรกฎาคมค่ะคุณฟังคะเชื่อมั่นเลยนะคะว่าเมื่อวานนี้หลายท่านคงจะยิ้มในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะที่เงินเดือนกรกฎาคมนั้นเข้ามาแล้วนะคะยอด 1,000 บาทค่ะต้องพูดกันอย่างนี้ค่ะว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะคะถือได้ว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากพี่น้องประชาชนค่ะในช่วงเดือนแรกก็คือเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ให้กับการเยียวยาเขาเรียกว่ากระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็บรรเทาค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเป็นผลสำเร็จของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนะคะโดยยอดการใช้จ่ายรวมกว่า 43,218 ล้านบาทค่ะและในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหรือว่าเดือนแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะคะมีผู้ใช้สิทธิ์สำเร็จถึง 25.68 ล้านคนค่ะแล้วก็ต้องยอมรับว่า 25.8 ล้านคนนั้นเป็นผู้ที่อยู่ในสิทธิ์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 26,046,623 คนด้วยกันค่ะส่วนผู้ที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์นะคะอยู่ที่ประมาณนะคะ5,365,819คนในช่วงของเดือนแรกเดือนมิถุนายนนะคะที่มีสิทธิ์นะคะยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไปแล้วก็คือ26ล้านกว่าแล้วก็มีผู้ใช้สิทธิ์ไป25ล้านกว่าในช่วงของเดือนแรกที่ได้รับเงิน 1,000 บาทนะคะ 60/40 ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีอยู่ประมาณ 365,819 คนค่ะที่ไม่ได้ใช้งานในเดือนของมิถุนายนแต่ในเดือนกรกฎาคมก็จะเข้า 1,000 บาทเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้จำนวน 1,000 บาทนะคะ1เดือนด้วยกันใครใช้ไม่ถึง 1,000 บาทยอดตัดทันทีนะคะจะไม่ไปทบในเดือนถัดไปค่ะนั่นก็คือย้ำให้กับพี่น้องประชาชนผู้ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เข้าเดือนที่2แล้วนะคะเดือนกรกฎาคมค่ะแล้วก็ในส่วนของเดือนแรกนั้นมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า 1.07 ล้านรายทั่วประเทศนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นการตอบโจทย์ให้กับร้านค้าด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นั้นรัฐบาลยังเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ใช้สิทธิ์ใหม่รอบเดือนกรกฎาคมให้มากที่สุดนะคะในส่วนของการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะโดยขอให้ผู้ใช้สิทธิ์นะคะในรอบเดือนนั้นต้องใช้ให้หมดในรอบเดือนเพราะว่าเงินจะไม่ทบอันนี้ย้ำกันเลยทีเดียวค่ะอย่าคิดว่าเอ๊ะเหลือไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปทบเดือนหน้าไม่ทบนะคะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เดือนละ 1,000 บาท4เดือนด้วยกันนี้เข้าเดือนที่2แล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะคุณผู้ฟังคะยังเปิดสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยณสถานีเข้าร่วมโครงการ117แห่งทั่วประเทศค่ะระหว่าง1กรกฎาคมไปจนถึงวันที่30กันยายน2569นี้ค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้วก็ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการใช้ระบบขนส่ง สาธารณะของประเทศด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลได้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสนะคะสนับสนุนผู้ที่ต้องการเริ่มธุรกิจแฟรนไชส์ค่ะโดยรัฐบาลร่วมสนับสนุนลงทุนร้อยละ50ของมูลค่าแพ็กเกจค่ะสูงสุดที่ 10,000 บาทต่อรายสำหรับแพ็กเกจมูลค่าไม่เกิน 100,000 บาทค่ะพร้อมสิทธิประโยชน์ด้านสินเชื่อการค้ำประกันและพื้นที่จำหน่ายสินค้าและบริการฟรีในสาขาของโลตัสและแมคโครกว่า 2,000 แห่งนะคะเป็นระยะเวลา6เดือนค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะ1กรกฎาคมไปจนถึง31สิงหาคม2569ค่ะผ่านเว็บไซต์โครงการนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมการสร้างอาชีพสร้างรายได้และขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะผู้ฟังคะในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเฟสที่2เริ่มขึ้นแล้วนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะที่จะออกมาเป็นโครงการที่จะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนเชื่อว่าในส่วนของเฟสแรกพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตทั้ง3อำเภอออกไปร่วมกิจกรรมร่วมโครงการกันที่ว่าการอำเภอทั้ง3แห่งแล้วก็เสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้ค่ะเริ่มเป็นวันแรกนะคะ3กรกฎาคมค่ะโดยจะเป็นศุกร์เว้นศุกร์ค่ะที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเป็นไทยช่วยไทยนะที่ว่าการอำเภอเฟสที่2ค่ะเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนอย่าลืมนะคะว่าตอบโจทย์จริงๆให้กับพี่น้องประชาชนในส่วนของค่าครองชีพในเรื่องของร้านค้าชุมชนเรื่องร้านค้าโอท็อปนะคะพี่น้องประชาชนก็ไปเลือกใช้เลือกสนับสนุนในโครงการแล้วก็ใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40กันได้ด้วยเริ่มพรุ่งนี้นะคะย้ำค่ะว่าเริ่มพรุ่งนี้วันแรกนะคะณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งของอำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอถลางและอำเภอกระทู้ก็เริ่มพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีเป็นต้นไปค่ะไข่ไก่นี่ถูกมากต้องยอมรับนะคะว่าในส่วนของเค้าเรียกว่าอุปโภคของอุปโภคบริโภคเนี่ยไข่ไก่ข้าวสารเนี่ยถูกมากจริงๆแล้วก็ในเรื่องของเสื้อผ้าแบรนด์ของพื้นถิ่นก็มีให้เลือกใช้เลือกซื้อเหมือนกันค่ะเอาละค่ะในช่วงนะคะเราพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามในส่วนของช่วงคนข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าบริหารจัดการพื้นที่เชิงรุกเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการพัฒนาเมืองการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตอย่างยั่งยืนนายชุนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลเรือโทวีรุดมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่3และร้อยตำรวจเอกเขตรัชฌานศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมขึ้นอากาศยานของทัพเรือภาคที่3สำรวจพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากมุมสูงภารกิจครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ชายหาดแนวป่าและภูเขาพื้นที่สาธารณะบ่อกำจัดขยะสิ่งปลูกสร้างและโครงข่ายเส้นทางคมนาคมเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาในทุกมิติของจังหวัดการสำรวจดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนในการดูแลพื้นที่สาธารณะชายหาดป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับโลกให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบด้วยข้อมูลจากการสำรวจทางอากาศครั้งนี้จะช่วยเห็นภาพรวมของทั้งจังหวัดอย่างชัดเจนทั้งแนวชายฝั่งการใช้ประโยชน์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างพื้นที่อนุรักษ์ระบบคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อนำไปสู่การวางแผนพัฒนาที่เหมาะสมและยั่งยืนในการเกือบภาคที่3ได้สนับสนุนอากาศยานสำหรับภารกิจดังกล่าวขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยายสรุปข้อมูลด้านการใช้ประโยชน์ที่ดินการดูแลพื้นที่สาธารณะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและประเด็นด้านความมั่นคงเพื่อให้การบริหารราชการของจังหวัดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นความงดงามของทะเลป่าไม้และชายหาดคือหัวใจสำคัญของจังหวัดภูเก็ตและเป็นต้นทุนทางธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจึงนำทีมบูรณาการทุกภาคส่วนร่วมกับทัพเรือภาคที่3บินสำรวจพื้นที่ทั่วทั้งเกาะเพื่อติดตามการดูแลชายหาดพื้นที่ป่าไม้พื้นที่สาธารณะและสิ่งแวดล้อมจากมุมสูงทุกข้อมูลที่ได้รับจะถูกนำไปใช้วางแผนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของภูเก็ตให้คงอยู
1: ่เอาละค่ะในช่วงของคุณข่าวเล่าเรื่องนะคะเมื่อช่วงคลิปที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้เป็นการบินสำรวจโดยทีมของจังหวัดภูเก็ตนำโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านชวนรินทร์เกิดสมนะคะบูรณาการร่วมกันนะคะในการที่จะบินสำรวจพื้นที่นะคะหลังจากรับตำแหน่งนะคะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาและเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะท่านได้เดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะคะจากนั้นก็ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในคณะกรมการจังหวัดค่ะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการในวันจันทร์ที่29มิถุนายนซึ่งท่านก็ได้มอบแนวนโยบายในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตแบบ5มิติด้วยกันสำหรับ5มิติในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตตามแนวนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านโชติอรินทร์เกิดสมเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามฟังจากเสียงท่านกันค่ะ
2: คืออย่างนี้นะครับในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจริงๆแล้วเราจะดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้นโยบายของรัฐบาลภายใต้แผนพัฒนาของจังหวัดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมก็มีวิธีในการขับเคลื่อนงานนะฮะก็คือแนวทางในการปฏิบัติงานเนี่ยมีอยู่5ด้านด้วยกันหรือ5มิตินะครับสิ่งแรกที่เราต้องการก็คือเราต้องการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของเศรษฐกิจของทางจังหวัดนะครับซึ่งเป็นเครื่องจักรที่สำคัญนะฮะแต่ในขณะเดียวกันในมิติที่2เนี่ยผมก็แยกออกมาเป็นมิติของด้านการท่องเที่ยวนะครับเพราะเราเป็นเมืองท่องเที่ยวและเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่ผู้คนทั่วโลกต้องการที่จะมาเที่ยวเนี่ยนี่ก็เป็นมิติที่2ส่วนมิติที่3ก็จะเป็นมิติในเรื่องของความมั่นคงและความปลอดภัยนะฮะก็จะเพิ่มความมั่นคงและจะไปแก้ปัญหาในประเด็นท้าทายต่างๆ5ประเด็นที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับส่วนมิติที่4ก็จะเป็นมิติด้านสังคมของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเราเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมผสมผสานระหว่างหลายๆเชื้อชาติเรามีวัฒนธรรมของไทยจีนมุสลิมนะฮะเรามีสถาปัตยกรรมด้านชิโนโปรตุกีสนะฮะแล้วเราจะสร้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรในเรื่องของมิติทางสังคมแล้วก็ทำให้เกิดรายได้แล้วก็สังคมเป็นสุขนะครับ ส่วนในมิติที่5ก็ด้านสุดท้ายก็คือในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเราละเลยไม่ได้ในความที่เราใช้ทรัพยากรเราก็ต้องรักษาทรัพยากรเราก็ต้องมีผู้คนจำนวนมากเราก็ต้องจัดการสิ่งแวดล้อมให้สมดุลด้วยอันนี้ก็ต้องบริหารทั้งหมดในองค์รวมนี่คือการขับเคลื่อน5แนวทาง5มิติเพื่อที่จะให้หน่วยงานราชการภาคเอกชนและภาคประชาชนนั้นน่ะได้เข้ามาแล้วก็ช่วยในทุกๆด้านให้มันมีประสิทธิภาพเพราะว่าเรามีคนทำงานแล้วก็ไม่มีใครมีความเก่งกาจนะฮะแต่สิ่งที่ตามมาก็คือเราก็ต้องมีแนวทางแล้วก็มีความร่วมมือแล้วก็มีในเรื่องของอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็อันนี้สำคัญก็จะเป็นเครื่องจักรที่สองในการผลักดันส่วนเครื่องจักรที่สามที่จะผลักดันในเรื่องของความสำเร็จของงานอีกอย่างก็คือเรื่องของความร่วมมือของพี่น้องประชาชนแล้วก็วัฒนธรรมการทำงานในแต่ละองค์กรและวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมของพี่น้องชนในจังหวัดภูเก็ตด้วยที่ผมบอกว่าเมืองภูเก็ตมันเป็นเมืองคนดีเป็นเมืองอันเป็นที่รักเนี่ยผมต้องการให้เป็นเครื่องจักรตัวที่สามในการขับเคลื่อนความสำเร็จของการทำงานของจังหวัดภูเก็ตนะครับ
1: ค่ะนั่นก็คือในส่วนของการขับเคลื่อนตามนโยบายการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตแบบ5มิตินะคะสรุปสั้นๆค่ะคุณผู้ฟังคะว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะนำแนวนโยบายในการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตแบบ5มิติเพื่อที่จะเชื่อมโยงนะคะแล้วก็ขานรับตามแนวนโยบายการพัฒนาประเทศนะคะของรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะซึ่ง5มิติของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนั่นก็คือ1ยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และสินค้า OTOP นะคะในส่วนของประเด็นที่2ค่ะในส่วนของมิติที่2ค่ะพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพและเมืองอัจฉริยะหรือ Smart City ค่ะแล้วก็มิติที่3นั่นก็คือการเสริมสร้างความมั่นคงและการจัดระเบียบสังคมมิติที่4คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะนอกจากนั้นในส่วนของมิติที่5ค่ะคุณผู้ฟังคะคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคมค่ะในการแก้ไขปัญหาการจราจรการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคตและการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนค่ะสรุปง่ายๆค่ะคุณฟังคะแนวนโยบายขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ต5มิติของนายชลรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคือเศรษฐกิจเข้มแข็งท่องเที่ยวคุณภาพสังคมปลอดภัยสิ่งแวดล้อมยั่งยืนโครงสร้างพื้นฐานทันสมัยเพื่อขับเคลื่อนภูเก็ตสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกค่ะอย่างเมื่อวานนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เดินทางมาออกรายการนะคะหรือว่าร่วมรายการผู้ว่ารายงานประชาชนในการบอกถึงแนวนโยบายการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะหลังจากนั้นลงพื้นที่ทันทีค่ะเนื่องจากเมื่อวานนี้ฝนตกกระหน่ำตั้งแต่ช่วงค่ำช่วงดึกนะคะจนถึงต่อเนื่องในช่วงเช้าส่งผลให้หลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตค่ะเกิดน้ำล้นน้ำท่วมขังผิวจราจรแล้วก็เข้าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนส่งผลกระทบนะคะในหลายจุดแต่การบริหารจัดการเมื่อวานนี้นะคะต้องบอกว่ารับมือได้เป็นอย่างดีค่ะอาจจะส่งผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชนแต่ก็ถือว่าไม่ได้ยืดเยื้อมากมายนักนะคะเพราะว่าเนื่องจากเมื่อวานนี้ที่มีการล้นเข้ามาทั่วบ้านเรือนประชาชนและก็ผิวจราจรเนื่องจากว่ามีน้ำทะเลหนุนสูงด้วยส่วนการเยียวยาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจะเป็นอย่างไรนั้นไปฟังเสียงท่านผู้ว่ากันนะคะ
2: มีเหตุก็เดี๋ยวทางจังหวัดจะประกาศเป็นเขตภัยพิบัตินะครับแล้วก็แบ่งการช่วยเหลือตั้งแต่เทศบาลจะช่วยอะไรแล้วในส่วนของจังหวัดจะช่วยอะไรอันนี้ทางหน่วยที่เกี่ยวข้องก็คือป้องกันมันเราสามารถจัดการดำเนินการอันนี้ไม่ช้าครับแต่ที่สำคัญก็คือเราเพียงแต่ว่าการใช้เนี่ยมันเป็นไปตามสิทธิ์นะฮะบางท่านที่อยู่อาจจะไม่มีสิทธิ์แต่นั้นแต่ต้องไปดูเป็นรายๆไปยกตัวอย่างเช่นกรณีไม่ใช่เจ้าของบ้านแล้วเป็นผู้เช่าเดี๋ยวค่อยดูอันนี้ให้ทางปภ.ดูครับ
1: ค่ะนั่นก็คือแนวทางการบริหารจัดการนะคะในเรื่องของภาวะวิกฤตค่ะที่ทางเมื่อวานนี้ท่านก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะในทุกพื้นที่หรือว่ามอบหมายนะคะสั่งการไปยังนายอำเภอทั้ง3อำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะดูแลแล้วก็บริหารจัดการนะคะ แก้ปัญหาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีค่ะและนอกเหนือจากนั้นค่ะพรุ่งนี้วันที่3กรกฎาคมค่ะวันศุกร์ที่3ท่านบอกว่าท่านเพิ่งมารับตำแหน่งใหม่ก็อยากจะขับเคลื่อนเมืองอยากจะฟังเสียงพี่น้องประชาชนพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 16:30 นเป็นต้นไปค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านชนรินทร์เกิดสมนะคะจะเปิดชวนผู้ว่าค่ะเพื่อรับฟังเสียงจากพี่น้องประชาชนนะคะอย่าลืมว่าใครมีอะไรก็เข้าไปพบท่านแล้วก็พูดคุยกับท่านในช่วงของการเปิดชวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในวันพรุ่งนี้วันที่3กรกฎาคม2569ณชวนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะเอาละค่ะรายการให้แยกข่าวนะคะทางสวทภูเก็ตรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายผลิตรายการในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมในวันนี้ต้องขอบคุณนะคะฝ่ายเทคนิคนะคะแล้วก็ทุกสถานีที่รับสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายกันนะคะเพื่อที่จะไปออกอากาศส่งมอบข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนพรุ่งนี้จะเจอกันได้กับทางทีมงานสวทสุราธานีในวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569ในรายการ5แยกข่าวค่ะในช่วงต่อไปค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงติดตามได้จากสวทเบตงจังหวัดยะลาค่ะวันนี้ดิฉันวพันธ์พรายพันธ์ทีมงานสวทภูเก็ตและทีมงานทั้ง10สถานีต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: พอดีเพิ่งมาแล้วก็ทำงานตั้งแต่วันที่27วันที่3นี้ก็เป็นวันศุกร์นะก็เปิดบ้านนะที่จวนผู้ว่านะฮะก็อยากบอกพี่น้องชนและชาวเมืองรวมทั้งองค์กรต่างๆภาคเอกชนด้วยนะครับแวะเข้ามาที่จวนผู้ว่าตอนหลังเลิกงานนะ 4:30 นะครับแต่ท่านต้องพกคำความต้องการของท่าน2ประเด็นนะครับก็คือท่านต้องการที่จะบอกอะไรผู้ว่าและท่านต้องการให้ผู้ว่าทำอะไรนะฮะก็แทนที่จะพบกันแล้วก็ขอสองคำถามถ้าไม่ต้องการเปิดเผยก็ใส่ในกล่องได้ถ้าต้องการเขียนก็เขียนแปะไว้ในบอร์ดนะฮะจะรวบรวมแล้ว

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาผลิตรายการค่ะดิฉันกนิกาจิรพันทิพย์และคุณอุษณีมัดและผู้ดำเนินรายการค่ะรายการนี้นะคะจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: สำหรับวันนี้ควบคุมรายการโดยนางสาวสริฮะเจดุราแมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำนวยการผลิตโดยนางมุจรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6สงขลาค่ะสำหรับช่วงแรกนี้พาทุกท่านไปติดตามพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลเกี่ยวกับผ้าไหมไทยของสมเด็จพระพันปีหลวงในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
3: ท่ามกลางสายใยเล็กๆที่ถักทอประสานการเป็นผืนผ้าอันงดงามนั้นมิได้เป็นเพียงเครื่องนุ่งห่มหากแต่เป็นเรื่องราวแห่งภูมิปัญญาวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของคนไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นมาช้านานและผู้ทรงปลุกชีวิตให้ไหมไทยกลับมามีลมหายใจอีกครั้งคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาอันทรงเกียรติว่าพระมารดาแห่งไหมไทยย้อนกลับไปเมื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาในขณะที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระองค์ทรงสังเกตเห็นว่าชาวบ้านจำนวนมากสวมใส่ผ้าไหมทอมือที่ผลิตขึ้นใช้เองในครัวเรือนแม้จะเป็นผ้าผืนเล็กๆที่ดูเรียบง่ายแต่กลับแฝงไว้ด้วยความประณีตงดงามสะท้อนถึงภูมิปัญญาอันล้ำค่าและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นของแต่ละท้องถิ่นด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงตระหนักว่าหากไม่ได้รับการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาเหล่านี้อาจสูญหายไปตามกาลเวลาจึงทรงมีพระราชดำริส่งเสริมให้ราษฎรปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นอาชีพเสริมในช่วงว่างเว้นจากการทำเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวนอกจากนี้พระองค์ยังทรงรับซื้อผ้าทอจากราษฎรด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อสร้างกำลังใจและเปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีรายได้อย่างต่อเนื่องพระราชปณิธานดังกล่าวได้นำไปสู่การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในปีพุทธศักราช2519ซึ่งนับเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของงานหัตถศิลป์ไทยโครงการศิลปาชีพไม่ได้เพียงช่วยบรรเทาปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทนับแสนครอบครัวเท่านั้นหากแต่ยังเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูลวดลายผ้าโบราณอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไปไม่ว่าจะเป็นผ้าแพรวาผ้ามัดหมี่ผ้ายกดอกหรือผ้าทอพื้นเมืองจากภูมิภาคต่างๆล้วนได้รับการสืบสานพัฒนาและเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากผืนผ้าในหมู่บ้านเล็กๆไหมไทยได้ก้าวสู่เวทีโลกผ่านฉลองพระองค์อันงดงามในทุกครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศหรือทรงต้อนรับพระราชอาคันตุกะจากนานาประเทศพระองค์ทรงนำผ้าไหมพื้นถิ่นมาประยุกต์เข้ากับการออกแบบและการตัดเย็บแบบสากล ได้อย่างสง่างามจนได้รับการยกย่องในฐานะผู้นำด้านแฟชั่นที่ทรงคุณค่าด้วยพระอัจฉริยภาพดังกล่าวทำให้ดีไซเนอร์และวงการแฟชั่นระดับโลกหันมาให้ความสนใจผ้าไหมไทยมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ไหมไทยไม่ได้เป็นเพียงผืนผ้าหากแต่เป็นทั่วทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าความงดงามความประณีตและอัตลักษณ์ของความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงอุทิศเพื่อประสบกนิกรและศิลปะหัตถกรรมไทยคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2555ถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาปัจจุบันเส้นไหมไทยยังคงถูกถักทอสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมความภาคภูมิใจของชาติและเป็นสัญลักษณ์แห่งสายใยความรักความห่วงใยและพระเมตตาอันเปี่ยมล้นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินและพระมารดาแห่งไหมไทยที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยทุกคน
1: พระราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระพันปีหลวงในการชุบชีวิตลมหายใจของไหมไทยที่แฝงไว้ด้วยภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าสะท้อนถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์ท่านทำให้ผ้าไหมไทยยังคงถูกถักทอสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นเป็นทั้งมรดกทางวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของชาติมาจวบจนทุกวันนี้ค่ะ
2: และในช่วงนี้เราไปติดตามพระเมตตาของสมเด็จพระพันปีหลวงในการให้ความรู้และความเมตตาแก่ราษฎรได้มีวิชาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
4: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาอันทรงเกียรติว่าพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาพระองค์ได้ทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปยังพื้นที่ทุรกันดารทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไม่ว่าหนทางจะยากลำบากเพียงใดพระองค์ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปยังหมู่บ้านห่างไกลเพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่รับฟังปัญหาและทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรด้วยพระองค์เองภาพแห่งพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นการพระราชทานสิ่งของจำเป็นการทรงเยี่ยมผู้เจ็บป่วยหรือการทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของราษฎรล้วนสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของแม่ผู้เปี่ยมด้วยความรักความเอื้ออาทรและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าแม้ประชาชนจะอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเพียงใดแต่พระเมตตาของพระองค์ยอมแผ่ไปถึงอย่างทั่วถึงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับปวงประสบกนิกรชาวไทยพร้อมใจการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2555พระราชสมัญญานี้มิได้เป็นเพียงถ้อยคำแห่งการเฉลิมพระเกียรติหากแต่สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากจะทรงเป็นแม่ผู้อบอุ้มประชาชนแล้วพระองค์ยังทรงเป็นครูผู้พระราชทานปัญญาและโอกาสในการดำรงชีวิตพระองค์ทรงตระหนักว่าการช่วยเหลือที่ยั่งยืนที่สุดคือการมอบความรู้และทักษะที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ด้วยตนเองจึงทรงริเริ่มโครงการส่งเสริมศิลปาชีพเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและราษฎรผู้ยากไร้ได้เรียนรู้วิชาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและสามารถพึ่งพา ตนเองได้อย่างมั่นคงพระองค์ทรงฟื้นฟูงานหัตถศิลป์และภูมิปัญญาพื้นบ้านไทยที่กำลังเลือนหายไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการจักสานการปักผ้าหรือศิลปะหัตถกรรมแขนงต่างๆให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งจากพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถนี้ทำให้ชุมชนจำนวนมากมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่สืบไปผลงานหัตถศิลป์ไทยหลายแขนงได้รับการ

0: เป็นแรงบันดาลใจและเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเข้มแข็งและสง่างามตราบจนทุกวันนี้และนี่คือพระเมตตาและความห่วงใยที่สมเด็จพระพันปีหลวงได้พระราชทานปัญญาและแสงสว่างแห่งชีวิตทำให้ราษฎรได้มีอาชีพมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนสมดังพระราชสมัญญาว่าพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินค่ะ
1: ในช่วงนี้นำคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปติดตามการดำเนินงานและการสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระพันปีหลวงของคุณบุญชัยเลี้ยงพิรมภักดีปลัดอำเภอเบตงค่ะในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: สวัสดีครับผมนายบุญชัยเลี้ยงพิรมภักดีปลัดอำเภอเจ้าพระยาปกครองชำนาญการสังกัดที่ทำการปกครองอำเภอเบตงสืบเนื่องตามที่ทุกท่านได้รับทราบนะว่าเมื่อเดือนตุลาคมปี2568นะครับประสบนิกรชาวไทยได้รับทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับได้สร้างความโศกเศร้าให้แก่ประสบนิกรชาวไทยทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะครับก็อย่างที่ท่านรับทราบว่าพระองค์ได้ประกอบในเรื่องของพระราชกรณียกิจมากมายนะครับหลากหลายด้านหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านของการส่งเสริมอาชีพด้านการแพทย์สาธารณสุขด้านความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วทุกภาคนะครับท่านก็เสด็จไปร่วมกับในหลวงรัชกาลที่9ในส่วนของที่ท่านได้สวรรคตไปนะครับได้ทำให้ในส่วนของประชาชนทั่วทุกประเทศไทยนะครับเสียใจไม่อยากทุกท่านถ้าทราบข่าวไม่อยากให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับตลอดเวลาที่พระองค์ท่านนะครับได้ทรงอยู่ได้ทำงานให้กับคุณประโยชน์ให้ประเทศไทยเราในฐานะที่เป็นคนไทยนะครับก็ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านได้ทำคุณประโยชน์ประเทศไทยนะครับในส่วนตัวของผมเองก็รู้สึกเสียใจการจากไปของพระองค์ท่านนะครับก็ไม่อยากจะให้มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในส่วนของช่วงที่เดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วนะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ขึ้นไปกราบพระบรมศพพระองค์ท่านที่สำนักพระราชวังนะครับก็ได้เห็นปวงชนชาวไทยทั่วทุกจังหวัดนะครับได้มีการรวมพลังไปกราบแสดงความรำลึกต่อพระองค์ท่านในการสำนึกมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านได้เห็นหลากหลายประชาชนทุกช่วงอายุได้ไปกราบพระองค์ท่านแล้วก็ในส่วนของในพื้นที่เองนะครับโครงการของพระองค์ท่านที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ก็จะมีโครงการฟาร์มตัวอย่างเนื่องมาจากพระราชดำริที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านซาโฮนะครับซึ่งอยู่ชายแดนติดประเทศมาเลเซียนะครับในพื้นที่โครงการฟาร์มยงก็ตั้งมาหลายปีครับก็จะมีกิจกรรมที่สำคัญนะครับที่ได้ช่วยเหลือประชาชนในอำเภอเบตงได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้ในเรื่องของการประกอบอาชีพภาคการเกษตรไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปลูกผักการเลี้ยงปลาหรือในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ก็แล้วแต่นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของโครงการฟาร์มที่ได้เสริมสร้างความเป็นอยู่ให้กับสมาชิกในโครงการที่เข้าร่วมโครงการก็จะมีหลายครัวเรือนนะครับทำให้ปัจจุบันนี้สมาชิกในโครงการก็ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับมีรายได้จากการประกอบอาชีพนอกเหนือจากนี้นะครับในพื้นที่ของเพื่อตัวเองก็ได้เข้าไปเรียนรู้งานจากในโครงการเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพเกษตรกรรมนะครับชาวบ้านก็เข้าไปดูงานเพื่อมาต่อยอดนอกเหนือจากอาชีพหลักของตัวเองก็จะเห็นว่าในส่วนของโครงการของพระองค์ท่านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเบตงก็จะมีโครงการฟาร์มตัวอย่างที่เป็นโครงการเด่นนอกเหนือจากกิจกรรมอื่นๆจากในเรื่องของโครงการแม่บริประชาชนในอำเภอตงก็จะรับทราบนะครับพระองค์ท่านก็เคยเสด็จมาเยี่ยมราษฎรในพื้นที่อำเภอตงนะครับหลากหลายหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหมู่บ้านจุฬาภรณ์ซึ่งอยู่ในหมู่ที่10ตำบลอัยเวง พระองค์ท่านก็ได้มาร่วมมาเยี่ยมราษฎรพร้อมกับเจ้าฟ้าหญิงนะครับซึ่งมา3ครั้งด้วยกันกว่า

0: ดีใจให้กับราษฎรที่อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านจุฬาภรณ์ศึกตลอดจนในอำเภอตรงก็ได้ไปร่วมเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านนอกเหนือจากนี้นะครับในส่วนของวัดพุทธาธิวาสพระองค์ท่านก็ได้มีดำริเรื่องที่สำคัญคือเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดสร้างพระมหาธาตุเจดีย์นะครับช่วงปี2533พระองค์ท่านก็เสด็จมาหลายครั้งได้ช่วยให้การก่อสร้างในมหาธาตุเจดีย์สำเร็จลุล่วงซึ่งการก่อสร้างมหาธาตุเจดีย์ก็จะเป็นศูนย์รวมในเรื่องของการประกอบกิจกรรมทางการศาสนาหรือจะเป็นในเรื่องของเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับซึ่งพระองค์ท่านได้เสด็จลงมาเบตงติดตามหลายครั้งในการเรื่องของการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์จุดจนเสร็จก็จะมีในเรื่องขององค์พระใหญ่ซึ่งอยู่ตรงหน้าถนนธนกิจก็จะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งพระองค์ท่านได้มาร่วมนะในการติดตามตลอดจนลงเสด็จให้กำลังใจให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาสร้างองค์พระใหญ่ให้เป็นพื้นที่สำคัญของในอำเภอเบตงนะครับนอกเหนือจากนี้ในเรื่องของกิจกรรมเด่น3เรื่องที่ได้กล่าวไปนะครับก็จะมีเรื่องอื่นๆซึ่งทางชาวอำเภอตงหรือประสบนิกรอื่นที่ได้ประกอบอาชีพครับได้นำข้อดำริที่พระองค์ท่านได้เน้นย้ำทุกครั้งครับที่ได้มีการเสด็จหรือจะมีการพูดคุยในวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับอย่างเช่นเรื่องของการดูแลรักษาเรื่องทรัพยากรป่าต้นน้ำซึ่งจะเป็นข้อหนึ่งที่ทำให้ข้าพเจ้าเองในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐได้เห็นความสำคัญนะครับได้มีการเน้นย้ำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอตงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของป่าต้นน้ำซึ่งมีความสำคัญนะครับว่าให้ทุกคนมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าต้นน้ำให้คงอยู่กับชาวอำเภอเบตงตลอดไปอำเภอเบตงเองนะครับได้มีการขยายความเจริญเติบโตได้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกภาคเกษตรนะครับสิ่งหนึ่งที่กระทบก็คือเรื่องของป่าทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นสำคัญครับเพราะฉะนั้นผมเองก็จะให้ความสำคัญได้มาเน้นย้ำไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่หรือการบอกกล่าวกับเพื่อนๆนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญคือการดูแลป่าต้นน้ำตามแนวพระดิษฐ์ที่พระองค์ท่านได้ความสำคัญนะครับอีกเรื่องอื่นก็คือเรื่องของการดำเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระองค์ท่านก็ได้ให้ความสำคัญนะครับว่าให้ประสบนิกรดำรงชีพด้วยอย่างความพอเพียงพออยู่พอกินนะครับตามแนวพระดิษฐ์ที่พระองค์ท่านได้มีการสืบสารได้มีการบอกกล่าวต่อจากทางในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็อีกเรื่องอื่นๆก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องผ้านะครับเรื่องผ้าผมให้องค์ท่านให้ความสำคัญนะครับจากเดิมที่ท่านได้จัดตั้งในเรื่องของโครงการศิลปาชีพที่อยู่ในจังหวัดทางภาคกลางครับก็อาจจะเห็นท่านลงไปพื้นที่ได้ให้ความสำคัญผ้าที่เกี่ยวกับพื้นถิ่นนะครับก็จะให้มีการสืบสารอนุรักษ์ไว้ซึ่งในส่วนของอำเภอตรงก็จะมีในส่วนกลุ่มผ้าที่ได้จัดตั้งขึ้นนะครับก็จะมีการรวมกลุ่มก็จะมีการสืบสารต่อยอดจากแนวพระริชนะครับในการนำความรู้เพื่อเป็นการจัดตั้งกลุ่มในเรื่องของการสร้างต่อเป็นแนวทางอาชีพสร้างรายได้ต่อไปนะครับก็พูดโดยสรุปภาพรวมนะครับว่าจากการที่พระองค์ท่านได้ทรงประกอบพระราชกิจนะครับไม่ว่าจะไปเสด็จพระองค์เสด็จพระดำเนินในจังหวัดใดทั่วประเทศนะพระองค์ก็จะได้มีการน้อมนำในสิ่งดีให้แก่ประสบนิกรชาวไทยนะปฏิบัตินะในการดำรงชีพหรือจะเป็นเรื่องของโครงการมัลติที่ได้ดำเนินการต่อยอดสืบสารโครงการแนวนิดที่พระองค์ท่านได้ดำเนินการซะดำเนินการจัดตั้งขึ้นมานะครับก็จะเป็นคุณประโยชน์นะครับซึ่งสิ่งต่างๆนะครับท้าวประสบนิกรชาวไทยนะครับก็ต้องมีการน้อมนำยึดเหนี่ยวจะเป็นจิตใจนะครับถึงแม้พระองค์ท่านได้เสด็จสวรรคตไปแล้วนะครับเราในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในกองชาวไทยนะครับก็จะคงยึดมั่นสืบสานต่อยอดในสิ่งดีๆที่พระองค์ท่านได้ดำเนินการจัดสร้างหรือจัดตั้งในพื้นที่ต่างๆรวมถึงในอำเภอเบตงครับและสิ่งสำคัญเราจะต้องเป็นคนดีนะครับคุณดีของสังคมเพื่อให้บ้านเมืองเราเกิดความสงบสุขตามแนวพระดิษฐ์ที่พระองค์ท่านได้มีมุ่งมั่นที่จะเห็นประเทศไทยมีความเป็นอยู่แล้วก็ความรักความสามัคคีกลมเกลียวนะครับท้ายสุด ึงแม้พระองค์ท่านจะเสด็จไปแล้วนะครับเราในฐานะที่เป็นคนไทยก็ขอตั้งมั่นยึดเหนี่ยวสิ่งที่ท่านได้ดำเนินการสร้างสรรค์ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยนะครับรวมถึงในพื้นที่อำเภอพระตรงท้ายสุดในส่วนของการเตรียมความพร้อมในส่วนเกี่ยวกับการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในพระองค์ท่านนะครับในส่วนของอำเภอพระตรงเองนำโดยท่านนายอำเภอนะพระตรงครับท่านนายอิสมายาโกแล้วก็ได้มีการเน้นย้ำบูรณาการกับทุกภาคส่วนได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะทำในส่วนของจัดเตรียมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ให้สมพระเกียรติก็ขอบคุณในส่วนของทางสถานีที่ได้ให้กับผมได้เป็นส่วนหนึ่งได้มีการกล่าวแสดงความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านครับขอบคุณมากครับ
1: สำหรับช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงหมดเวลาลงแล้วค่ะทุกท่านสามารถติดตามรับชมและรับฟังรายการนี้ได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ค่ะ
2: วันนี้ดิฉันอุษณีหมัดและพร้อมด้วยคุณกนิกาจิรพันธ์ทิพย์พร้อมทีมงานสวทเบตงลาทุกท่านไปก่อนพรุ่งนี้ติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสวทระยองค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ภิกษุสงฆ์ที่เดินธุดงค์จากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำยืนจังหวัดมุกดาหารเป็นพระภิกษุสงฆ์34รูปคฤหัสถ์5คนเบื้องต้นมีพระภิกษุสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปและมรณภาพที่โรงพยาบาลอีก3รูปรวมเป็น8รูปขณะนี้มีผู้บาดเจ็บสีแดง4รายผู้ป่วยสีเหลือง10รายในส่วนของจังหวัดมุกดาหารได้รับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลทั้งสิ้น23รายเป็นพระภิกษุ22รายและคฤหัสถ์1รายจากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นรถกระบะคันที่เกิดเหตุมีการทำประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถชาสุดาโคตรพัฒน์สวทมุกดาหารรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีนำแถลงผลการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นจากการตรวจสอบพบข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผิดวินัย5คนเตรียมสอบเส้นเงิน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำแถลงข่าวเรื่องการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังที่ข้อสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวจึงขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ที่ได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดภายใน7วันโดยได้ทำการสืบสวนสอบสวนและทำรายงานออกมาเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้พร้อมทั้งรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อมารายงานตนเองให้รับทราบในวันนี้โดยการสืบสวนค้นพบความไม่โปร่งใสไม่สุจริตมีความพยายามทำให้เกิดการโกงเพื่อให้คนที่เชื่อมโยงกันได้ผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในส่วนของท้องถิ่นด้วยการสอบสวนกรณีดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและ7หน่วยงานที่ทำ MOU ร่วมกันพร้อมย้ำว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะต้องตรวจตาการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบบุคคลที่จะมารับจ้างส่วนการดำเนินการปปช.ก็ดำเนินการควบคู่กันไปอดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประสบความสำเร็จในการไกล่เกลี่ยเยียวยาผู้เสียหายจากเหตุไฟดูดที่ภูวิลล่าชะอำพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการความปลอดภัยเชิงรุกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคทั่วประเทศ
3: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัย7ขวบถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระว่ายน้ำดูดได้รับบาดเจ็บสาหัสขณะเข้าพักในภูวิลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบสามารถประสานไกล่เกลี่ยจนคู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ด้วยดีโดยผู้ประกอบการยินดีคืนเงินค่าที่พักเงินประกันและรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลพร้อมมอบเงินเยียวยาเพิ่มเติมจนครอบครัวผู้เสียหายพึงพอใจสามารถยุติข้อพิพาทได้โดยไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีพร้อมสั่งการให้สคบทำงานเชิงรุกเกี่ยงข้างประชาชนและได้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรีเข้าตรวจสอบมาตรฐานระบบไฟฟ้าและความปลอดภัยของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนอกจากนี้ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่พักภูวิลล่าและโรงแรมทั่วประเทศให้สำรวจระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

โอนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากหรือว่าแม้แต่รถยนต์รถจักรยานยนต์ต่างๆเหล่านี้นะครับยังไม่สามารถจัดการได้นะครับต้องมีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกก่อนก็คือยื่นคำร้องไปที่ศาลซึ่งคำร้องดังกล่าวนี้นะครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จะรับดำเนินการให้นะครับหากประชาชนเข้ามาติดต่อนะครับซึ่งบางท่านอาจจะยังไม่ทราบในกรณีต่อมาการร้องขอตั้งผู้อนุบาลนะครับกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะครับไม่สามารถทำธุรกรรมหรือว่าทำนิติกรรมทางการเงินหรือว่าจัดการทรัพย์สินได้นะครับท่านก็สามารถที่จะร้องขอตั้งเป็นผู้อนุบาลได้นะครับในกรณีนี้ก็สามารถเข้ามาติดต่อยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ได้เช่นเดียวกันนะครับลำดับถัดมานะครับก็จะเป็นกรณีตั้งผู้ปกครองกรณีที่เด็กนะครับผู้เยาว์ไม่มีผู้ปกครองผู้ปกครองอาจจะเสียชีวิตนะครับแต่การที่จะไปติดต่อโรงเรียนติดต่อทำธุรกรรมทำนิติกรรมต่างๆค่อนข้างยากนะครับอาจจะต้องมีการร้องขอตั้งญาติผู้ใดคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ปกครองเด็กผู้เยาว์คนนี้นะครับซึ่งทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เราก็ดำเนินการให้นะครับอีกอย่างนะครับกรณีเป็นผู้สาบสูญนะครับมีบุคคลในบ้านหรือญาติพี่น้องหายไปจากการทำงานลงเรือไปไกลไม่ติดต่อเป็นระยะเวลานานนะครับเขาอาจจะต้องมีสิทธิ์รับมรดกหรือว่ามีทรัพย์สินที่ยังไม่ได้จัดการซึ่งเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับแต่อาจจะต้องมีการร้องขอให้เขาเป็นคนสาบสูญเพื่อจะได้มาจัดการทรัพย์สินในส่วนนี้หรือว่าจัดการในธุรกรรมนิติกรรมต่างๆของเขานะครับซึ่งกรณีดังกล่าวก็สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ดำเนินการให้นะครับอีกอย่างนะครับอีกกรณีสำคัญซึ่งเป็นกฎหมายใหม่มานะครับกรณีขอเรียกค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ประชาชนหรือท่านตกเป็นผู้เสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือว่าอนามัยชื่อเสียงนะครับท่านอาจจะถูกหมิ่นประมาทถูกทำร้ายร่างกายหรือแม้แต่คดีขับรถประมาทนะครับต่างๆเหล่านี้ท่านซึ่งเป็นผู้เสียหายนะครับท่านมีสิทธิ์ที่จะเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำความผิดอยู่แล้วนะครับแต่กรณีนี้ท่านไม่ต้องไปฟ้องแพ่งเองไม่ต้องเสียค่าขึ้นศาลนะครับเพียงท่านติดต่อที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ต่างๆตามภูมิลำเนาของท่านก็จะดำเนินการทำจัดทำคำร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนตัวนี้ให้ท่านได้เลยนะครับอัยการให้คำปรึกษาแก่ประชาชนทุกเคสนะครับด้านกฎหมายนะครับบริการฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับคณิษฐายิ้มดีค่ะเกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนพระภิกษุระหว่างการเดินธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพ8รูปอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เกิดอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนพระภิกษุระหว่างการเดินธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเบื้องต้นมีพระภิกษุมรณภาพ8รูปรวมถึงผู้บาดเจ็บอีกหลายราย
6: นายวรยานบุญราชผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยนายแพทย์ณรงค์จันแก้วนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารนายแพทย์วิราชนรินทร์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมุกดาหารพลตำรวจตรีไพโรจน์ไทยพุทธาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุใหญ่ในเส้นทาง2034ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่าผู้บาดเจ็บเป็น

0: ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไม่เนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
4: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อๆอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
3: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
3: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบแล้ว
3: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

ำหรับประชาชนนะครับบางทีประชาชนส่วนใหญ่นะครับยังไม่ทราบว่าสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนหรือว่าแก่ทุกท่านได้ยังไงบ้างนะครับวันนี้ขออนุญาตมายกตัวอย่างให้สักเล็กน้อยนะครับเป็นบางส่วนนะครับอย่างเช่นกรณีการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกนะครับการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกหมายถึงอะไรก็คือหมายถึงกรณีที่มีบุคคลในบ้านนะครับเสียชีวิตนะครับมีบุคคลในบ้านเสียชีวิตเขายังผู้ตายมีทรัพย์สินยังไม่สามารถจัดการหรือว่าไม่สามารถจำหน่ายจ่าย

0: ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันที่2กรกฎาคม2569ค่ะน้องหมมเย็นจิตและกำจรนะคะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะซึ่งรายการของเราก็ติดตามกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเวลา 17:00 นไปจนถึง 18:00 นโดยประมาณนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุค่ะสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าช่องทางหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะก็สามารถติดตามรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามกันได้เลยหน้าเพจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันได้นะคะรายการบอกเล่า90ค่ะก็จะมีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังรวมถึงผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆในช่วงเย็นๆแบบนี้นะคะวันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันหลายเรื่องเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะวันนี้น้องบุ๋มนำเรื่องของให้โอกาสทางการศึกษาไปสู่ทุกที่สกร.กรมราชทัณฑ์สร้างการเรียนรู้ให้ผู้ต้องขังเน้นยืดหยุ่นและเหมาะกับบริบทนะคะหวังใช้การศึกษาเปลี่ยนแปลงกลับเปลี่ยนแปลงชีวิตกลับคืนสู่สังคมและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศค่ะในส่วนของช่วงสุขภาพวันนี้นะคะน้ำหมุนนำเรื่องของเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เสี่ยงสมาธิสั้นมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะและก็ในช่วงของเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพค่ะวันนี้นำเรื่องของระวังคนร้ายในเกมรูบอกนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังในช่วงต่างๆของรายการบอกเล่า90ในวันนี้นะคะก็ติดตามกันได้ทั้งข้อมูลข่าวสารและก็ผลงานเพลงพร้อมๆกันนะคะเวลาเย็นๆแบบนี้เนาะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 17:00 นไปจนถึง 18:00 นโดยประมาณนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนสัก1ช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: บอกเรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐค่ะนำเรื่องราวของการให้โอกาสทางการศึกษานะคะไปสู่ทุกที่สกร.ร่วมกับกรมราชทัณฑ์นะคะสร้างการเรียนรู้ให้ผู้ต้องขังเน้นยืดหยุ่นและเหมาะกับบริบทนะคะหวังใช้การศึกษาเปลี่ยนแปลงชีวิตกลับคืนสู่สังคมและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศนะคะนายอัครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้กล่าวตอนหนึ่งในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือว่า MOU นะคะการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับระหว่างกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าสกร.นะคะกับกลุ่มราชทัณฑ์ว่าผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเป็นกลุ่มที่ควรได้รับโอกาสทางการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมเพื่อฟื้นฟูศักยภาพนะคะสร้างทักษะชีวิตทักษะอาชีพและความมั่นใจก่อนกลับสู่ครอบครัวและก็สังคมความร่วมมือระหว่างสกร.กับกลุ่มราชทัณฑ์ครั้งนี้จึงเชื่อมโยงงานด้านการศึกษาเข้ากับการพัฒนาพฤตินิสัยอย่างเป็นรูปธรรมนะคะโดยสกร.ก็จะนำระบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและก็เหมาะสมกับบริบทเข้ามาใช้ให้การศึกษาเป็นสะพานให้ผู้เรียนในเรือนจำนะคะสามารถเรียนจบได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงปริญญาทั้งนี้ค่ะความสำเร็จของความร่วมมือนี้จะไม่วัดจากจำนวนกิจกรรมหรือผู้เข้าร่วมนะคะแต่จะวัดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างจริงจังอย่างแท้จริงกับชีวิตผู้เรียนและสังคมไทยบนพื้นฐานความเสมอภาคและคุณค่าความเป็นมนุษย์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกระทรวงศึกษาธิการนะคะร่วมพร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกันกับกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์นะคะเพื่อผลักดันให้บันทึกความเข้าใจฉบับนี้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมตลอดระยะเวลา3ปีนับจากนี้ค่ะโดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการสร้างคนที่มีคุณภาพมั่นคงทั้งจิตใจและวุฒิการศึกษากลับคืนสู่สังคมและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศนะคะนายอัครนันท์กล่าวค่ะนี่ก็เป็นการให้โอกาสทางการศึกษานะคะไปสู่ทุกที่นะคะไม่ว่าจะเป็นในกรมราชทัณฑ์เองนะคะเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้ผู้ต้องขังเน้นความยืดหยุ่นและก็ให้เหมาะสมกับบริบทค่ะซึ่งหวังจะใช้การศึกษานะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตกลับคืนสู่สังคมและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะคุณผู้ชมฟังข่าวในช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: งใหญ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกแล้ว90ค่ะมาติดตามเรื่องราวของสุขภาพวันนี้นะคะที่นำมาฝากกันค่ะมาดู5วิธีเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เสี่ยงสมาธิสั้นนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเด็กเล็กๆหลายๆคนเสี่ยงโรคสมาธิสั้นนะคะมาจากการดูแลที่ไม่ถูกต้องของพ่อแม่นะคะโดยเฉพาะการเลี้ยงดูลูกด้วยการอาศัยตัวช่วยอย่างเทคโนโลยีในโลกดิจิทัลมานะคะไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสาเหตุของอาการสมาธิสั้นในเด็กนะคะอาจารย์แพทย์หญิงสสิธรปรีชาวุฒิเดชแพทย์ฝ่ายจิตเวชศาสตร์นะคะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยก็ระบุว่าเทคโนโลยีในการสื่อสารและบันเทิงในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของแสงสีเสียงซึ่งจะเป็นตัวกระตุ้นประสาทสัมผัสอยู่ตลอดเวลาค่ะเข้าถึงได้ง่ายและก็รวดเร็วนะคะทำให้เด็กไม่สามารถรอคอยหรือว่าควบคุมตนเองให้มีสมาธิที่ยาวนานได้นะคะส่วนทางด้านแพทย์หญิงนิดาลิ้มสุวรรณคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะก็ระบุว่าสาเหตุของอาการสมาธิสั้นในเด็กนะคะเกิดจากสมองส่วนหน้าที่มีหน้าที่ควบคุมเรื่องของการมีสมาธิจดจ่อการยับยั้งชั่งใจและการเคลื่อนไหวของร่างกายทำงานน้อยกว่าเด็กปกติเพราะสารสื่อประสาทหลั่งออกมาน้อยกว่าคนปกตินะคะถ้าเปรียบสมองเป็นรถสารสื่อประสาทก็เหมือนกับน้ำมันถ้าไม่มีน้ำมันรถก็วิ่งไม่ได้อาการของเด็กสมาธิสั้นนั้นค่ะเป็นแบบนั้นนั่นเองแพทย์หญิงนิดาค่ะก็ยังได้ระบุอาการของเด็กสมาธิสั้นที่สังเกตได้เอาไว้ดังนี้ด้วยนะคะก็คืออยู่ไม่นิ่งนะคะยุกยิกกระสับกระส่ายมืออยู่ไม่สุขอยู่นิ่งไม่ได้ต้องขยับตลอดเวลานั่งไม่ติดที่ชอบเดินไปเดินมาชอบวิ่งไม่เดินชอบปีนป่ายเล่นผาดโผนเล่นเหนือแรงเล่นได้ไม่เหนื่อยพูดเก่งพูดเร็วพูดไม่หยุดพูดไปเรื่อยๆหุนหันพลันแล่นนะคะรอคอยไม่ได้คิดอะไรจะทำทันทีเหมือนรถไม่มีเบรกพูดสวนพูดทะลุกลางปล้องนะคะตอบก่อนผู้ถามจะถามจบด้วยนะคะถ้าต้องทำอะไรที่ช้าๆหรือนานๆจะไม่อยากทำหรือไม่อดทนพอที่จะทำสิ่งนั้นนะคะไม่มีสมาธิทำงานตกหล่นสะเพร่ามือลอยขี้ลืมทำของหายบ่อยๆทำอะไรนานๆไม่ได้เปลี่ยนกิจกรรมบ่อยๆทำงานไม่เสร็จวอกแวกง่ายอะไรผ่านก็หันไปมองนะคะเหมือนไม่ได้ฟังเวลามีคนพูดด้วยนะคะทีนี้เรามาดู5วิธีเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้เสี่ยงสมาธิสั้นนะคะอาจารย์แพทย์หญิงสสิธรก็ระบุวิธีป้องกันเด็กสมาธิสั้นเอาไว้ดังนี้นะคะก็คือ1เด็กอายุน้อยกว่า2ปีไม่ควรดูจอโทรทัศน์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต2จำกัดเวลาในการใช้สื่อหรือว่าเทคโนโลยีผ่านหน้าจอนะคะ3หากจะใช้ผ่านอาจจะใช้สื่อผ่านหน้าจอควรเลือกรายการรับชมที่เหมาะสมกับเด็กและพ่อแม่ก็ควรร่วมดูไปพร้อมกันกับลูกนะคะ4พ่อแม่ควรให้เวลากับลูกค่ะพาลูกทำกิจกรรมอื่นๆอย่างเช่นออกกำลังกายเล่นกลางแจ้งอ่านหนังสือนะคะ5พ่อแม่ควรจำกัดเวลาการใช้หน้าจอของตนเองเช่นกันเพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์กับลูกอย่างเพียงพอนะคะการรักษาโรคสมาธิสั้นในวัยเด็กแพทย์อาจจะพิจารณาวิธีการรักษาตามลักษณะของอาการของเด็กแต่ละคนมีตั้งแต่การเริ่มค่อยๆปรับพฤติกรรมทั้งที่บ้านและก็ที่โรงเรียนนะคะเพื่อให้เด็กมีสมาธิจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คนอื่นพูดมากขึ้นนั่งหน้าชั้นเรียนตั้งกฎให้ทำตามง่ายๆอย่างเช่นต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนถึงจะทำอีกอย่างต่อได้นะคะรวมถึงการให้คำชมเมื่อเด็กทำได้ถูกต้องและสำเร็จค่ะนอกจากนี้อาจจะมีการพิจารณาให้กินยาเพิ่มสมาธิมีประสิทธิภาพในการรักษาสูงมากนะคะโดยเฉพาะยาในกลุ่มที่มีฤทธิ์กระตุ้นประสาทอย่างเช่นเมทิลเฟนิเดตนะคะก็จะสามารถลดอาการทั้ง3ด้านได้โดยตัวยาก็จะเข้าไปกระตุ้นให้สมองหลังการสื่อประสาทเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะหากสงสัยว่าลูกเป็นโรคสมาธิสั้นนะคะก็ควรพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและก็รับการรักษาต่อไปนะคะนี่ก็เป็น5วิธีในการเลี้ยงลูกอย่างไรไม่ให้สมาธิสั้นรวมไปถึงการสังเกตอาการต่างๆของน้องๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะไปพักฟังเพลงกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพในช่วงท้ายของรายการค่ะ

0: ข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงสุดท้ายก็เป็นประจำนะคะที่จะนำเรื่องราวข่าวสารข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้น้องบุ๋มนำเรื่องของระวังคนร้ายในเกม Roblox นะคะมิจฉาชีพในคราบเพื่อนร่วมเกมบน Roblox กับ3กลโกงที่พบบ่อยค่ะ1ก็คือหลอกเอาโรบัคแลกภาพลับนะคะทำเป็นตีสนิทแจกเงินในเกมนะคะหรือว่าไอเทมหายากแล้วลงให้เด็กส่งภาพถ่ายส่วนตัวหรือภาพลับให้เมื่อได้ภาพไปแล้วมิจฉาชีพก็จะเปลี่ยนโหมดเป็นผู้ร้ายทันทีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอย่างที่สองก็คือแบล็กเมลแล้วก็ข่มขู่ต่อจากข้อแรกเลยนะคะเมื่อมิจฉาชีพได้ภาพถ่ายข้อมูลจริงหรือคลิปวิดีโอของเด็กไปก็จะใช้สิ่งเหล่านี้มาขู่กันโชคบังคับให้เด็กทำตามสิ่งที่ต้องการนะคะอย่างเช่นบังคับให้ถ่ายภาพที่อนาจารมากขึ้นหรือบังคับให้แอบขโมยเงินผู้ปกครองมาให้นะคะ3ก็คือหลอกให้แชร์ผูกบัตรเครดิตค่ะมิจฉาชีพจะใช้ความโลภของเด็กเป็นเครื่องมือโดยอ้างว่าอยากได้ไอเทมลิมิเต็ดไหมแค่เอาเลขบัตรเครดิตของพ่อกับแม่มาบอกให้นะคะหรือว่าหลอกให้กรอกข้อมูลบัตรในเว็บไซต์ปลอมค่ะจนทำให้ผู้ปกครองสูญเงินจำนวนมากโดยไม่รู้ตัวนะคะเพื่อปกป้องบุตรหลานให้ปลอดภัยจากภัยเงียบเหล่านี้ผู้ปกครองสามารถนำแนวทางต่อไปนี้ไปปรับใช้ได้ทันทีเลยค่ะก็คืออย่าปล่อยให้เด็กนะคะเล่นเกมตามลำพังในห้องปิดเป็นเวลานานคอยสังเกตอาการของเด็กขณะเล่นหากเด็กมีอาการกระวนกระวายนะคะดูเครียดผิดปกติหลังจากแชทกับคนในเกมก็ให้รีบเข้าไปพูดคุยนะคะห้ามผูกบัตรเครดิตเดบิตค้างไว้ในบัญชี Roblox หรือว่า Store ของสมาร์ทโฟนเด็ดขาดนะคะไม่งั้นระบบจะใช้ระบบยืนยันรหัสผ่านทุกครั้งก่อนซื้อสินค้านะคะสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเข้าใจว่าโลกออนไลน์ไม่มีของฟรีและคนแปลกหน้าไม่ใช่เพื่อนเสมอไปกำชับอย่างเด็ดขาดนะคะห้ามบอกข้อมูลส่วนตัวห้ามส่งรูปถ่ายของตัวเองให้คนแปลกหน้าเด็ดขาดนะคะนี่ก็ต้องคอยระมัดระวังดูแลบุตรหลานนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเกมเดี๋ยวนี้มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะมันก็มีทั้งส่วนดีก็ส่วนไม่ดีเนาะเราก็ต้องคอยระมัดระวังนะคะไม่งั้นก็จะโดนมิจฉาชีพหลอกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนตัวเงินทองภาพลับอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารทั้งหมดค่ะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะน้ำบุ๋มเย็นจิตและกำจรต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ช่องทางสวัสดีชุมพรค่ะ FM 100 MHz แล้วก็หน้าเพจ Facebook นะคะวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

คเอนเนอร์จีไทยแลนด์เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz รอบวันทันข่าวมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพรขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรมหนึ่งความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านงานหัตถศิลป์ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรจัดพิธีทำบุญสำนักงานประจำปี2569เสริมสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานจังหวัดชุมพรรับมอบศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกแห่งแรกของภาคใต้ยกระดับโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: สิ่งที่เรียกว่าอำนาจลองใช้ผิดๆมันก็ฆ่าผู้ใช้อำนาจนั่นเองใช้มันถูกต้องมันก็มีประโยชน์ทั้งตามเรื่องของมันคนที่มีอำนาจต้องระวังที่จะใช้อำนาจ
3: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
1: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพรขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพรครั้งที่6พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรคณะกรรมการอำนวยการคณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดชุมพรตลอดจนผลการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติณห้องประชุมเกาะเสม็ดชั้น4ศาลากลางจังหวัดชุมพรจากการรายงานสถานการณ์พบว่าขบวนการค้ายาเสพติดในปัจจุบันได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการกระทำความผิดโดยนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นทั้งการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชัน Facebook และ LINE การใช้บัญชีม้าในการรับสำระเงินการลำเลียงยาเสพติดผ่านบริษัทขนส่งพัสดุเอกชนรวมถึงการนัดรับยาในลักษณะเรดดรอปเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้ราคายาบ้าและยาไอซ์ลดลงจนทำให้เยาวชนและกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายยิ่งขึ้นขณะเดียวกันสำนักงานปปส.ภาค8รายงานว่าในปี2568มีผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดมากกว่า 80,000 รายโดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบวิชาชีพรับจ้างภาคเกษตรกรรมและภาคประมงซึ่งยังมีความเชื่อว่ายาเสพติดซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนับเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งจังหวัดจึงเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านแรงงานสาธารณสุขเพื่อเร่งสร้างความรับรู้ความเข้าใจและความถูกต้องเกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติดควบคู่กับการเฝ้าระวังและติดตามกลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้พร้อมติดตามความคืบหน้าการบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีการสรุปสถานการณ์ยาเสพติดในจังหวัดชุมพรจากการประชุมโต๊ะข่าวตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติรวมถึงร่วมกันพิจารณาผลการประเมินหมู่บ้านและชุมชนสีขาวปลอดยาเสพติดของจังหวัดชุมพรประจำเดือนมิถุนายน2569เพื่อยกระดับพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ที่ประชุมได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมืออย่างใกล้ชิดขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงรุกอย่างเข้มข้นครอบคลุมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กเยาวชนชุมชนและสถานประกอบการควบคู่กับการปราบปรามผู้กระทำความผิดและการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพอย่างต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเป้าหมายเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชุมพรโดยหากพบเบาะแสการกระทำความผิดหรือพฤติกรรมน่าสงสัยเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งสายด่วนปปส. 1386 ต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรจัดกิจกรรม1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านงานหัตถศิลป์ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นายเทียนชัยชูกิตติวิปูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ประจำปีงบประมาณ2569จังหวัดชุมพรโดยมีนางพนากรชูกิตติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนายชนะกิจคดชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการเครือข่ายทางวัฒนธรรมนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมณโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้และการฝึกปฏิบัติประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเพื่อการอบรมอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนได้รับทักษะความรู้นำไปสู่ความภาคภูมิใจในการร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลนายชนะกิจคดชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรกล่าวว่าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรได้ดำเนินโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดชุมพรได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจิตสำนึกและความรักความสามัคคีของคนในชาติสำหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ภายใต้ชื่อกิจกรรม1ล้านความดีล้านความรักภูมิใจทัพพระพันปีหลวงซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่จังหวัดชุมพรรวมทั้งสิ้น135คนโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และทักษะงานหัตถศิลป์ที่ทรงคุณค่าควบคู่กับการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อกันด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรจัดพิธีทำบุญสำนักงานประจำปี2569เสริมสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนางพนากรชูกิตติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีทำบุญสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับบุคลากรในสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรโดยมีนางชวีวันรอดดอนรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีณห้องโถงชั้น1อาคารสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรเปรียบเสมือนศูนย์รวมใจแห่งการให้และที่พึ่งยามยากของพี่น้องชาวชุมพรโดยมุ่งมั่นดำเนินภารกิจเพื่อสังคมตามปณิธานของสภากาชาดไทยอย่างเข้มแข็งทั้งการบรรเทาทุกผู้ประสบภัยพิบัติการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ผู้พิการและผู้ได้โอกาสในสังคมรวมถึงการเป็นแกนกลางในการจัดหาโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยการขับเคลื่อนงานทั้งหมดนี้สำเร็จลงได้ด้วยพลังความร่วมมือร่วมใจของคณะกรรมการสมาชิกและอาสาสมัครจิตอาสาที่พร้อมเสียสละแรงกายแรงใจลงพื้นที่เคาะประตูบ้านส่งมอบความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในทุกวิกฤตซึ่งทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมเคียงข้างและเป็นกำลังใจให้ชาวชุมพรก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่นอย่างยั่งยืนจังหวัดชุมพรรับมอบศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกแห่งแรกของภาคใต้ยกระดับโอกาสการเรียนรู้อย่างเท่าเทียมนายสกุลดำรงเกียรติคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดและรับมอบศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัวศูนย์เรียนรู้แห่งที่6ของประเทศโดยมีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรหัวหน้าฝ่ายทูปลูกปัญญาบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนผู้จัดการทีมทรูจังหวัดชุมพรระนองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่มหัวหน้าฝ่ายจัดหางานจังหวัดชุมพรเกษตรอำเภอเมืองชุมพรผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีเปิดและรับมอบณชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกหมู่ที่9ตำบลวังไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่า การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลสำหรับบุคคลออทิสติกแห่งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคลออทิสติกและครอบครัวในจังหวัดชุมพรอันเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่มีเป้าหมายร่วมกันในการลดความเหลื่อมล้ำทางการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการพัฒนาศักยภาพได้อย่างเท่าเทียมปัจจุบันบุคคลออทิสติกและครอบครัวในจังหวัดชุมพรจำนวนไม่น้อยยังประสบข้อจำกัดในการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้เทคโนโลยีและโอกาสในการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการดำรงชีพในศตวรรษที่21โดยเฉพาะครอบครัวในพื้นที่ห่างไกลที่ยังขาดเครื่องมือและทรัพยากรที่เหมาะสมศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลแห่งนี้จึงมีบทบาทสำคัญในฐานะแหล่งเรียนรู้ที่นำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารการเรียนรู้และการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันและทักษะดิจิทัลซึ่งสามารถต่อยอดสู่การประกอบอาชีพสร้างรายได้การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะ
0: ทันทุกข่าวทันทุกเหตุการณ์เข้าถึงทุกพื้นที่คุณกำลังฟังรอบวันทันข่าว
1: ปิดท้ายรอบวันทันข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนที่ตกหนักซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่เสี่ยงภัยส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีหลังสวนและพัดโต้ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด31องศาเซลเซียสและต่ำสุด24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกในเวลา 18:49 นและพรุ่งนี้ขึ้นในเวลา 6:06 พรุ่งนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่ในเวลา 00:31 และลงเต็มที่ในเวลา 11:15 จบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวเจริญยศสายทองควบคุมเสียงมาชนกขาวทองอ่านสวัสดีค่ะ

มั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความ

0: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

วท.ชุมพรเสนอรายการเรื่องเล่าชาวปกครองนำเสนอข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเรื่องราวที่ประชาชนต้องรู้ควรรู้และอยากรู้ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 18:30 น.ถึง 19:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรหรือสวทชุมพรทางคลื่นความถี่ FM 100เมกะเฮิรตซ์นะครับและสวัสดีคุณผู้ชมที่กำลังรับชมสดๆผ่านทาง Facebook Live Fanpage สวทชุมพรทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องเล่าชาวปกครองนะครับซึ่งวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ในวันนี้นะครับรายการก็จะมาอัปเดตข่าวสารสาระน่ารู้ความเคลื่อนไหวของการทำงานในพื้นที่นะครับและหยิบยกเรื่องราวดีๆจากพี่น้องชาวปกครองและชุมชนมาเล่าสู่กันฟังครับพบกับผมนายราเมศภักดีศรีปลัดอำเภอเมืองชุมพรนะครับซึ่งรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับสำหรับเรื่องเล่าชาวปกครองในวันนี้นะครับเรามีความพิเศษที่อยากจะนำเสนอมากๆเลยนะครับเพราะนอกจากเราจะมาพูดคุยถึงภารกิจข่าวสารในพื้นที่กันแล้วนะครับวันนี้เรามีของดีเมืองชุมพรนะครับได้บุกมาถึงห้องส่งของสวทชุมพรเลยนะครับใครจะไปคิดนะครับว่าวัชพืชริมทางนะครับที่หลายคนมองข้ามนะครับจะถูกนำมาปัดฝุ่นใส่ไอเดียผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นจนกลายมาเป็นสินค้านวัตกรรมโอท็อปที่ทันสมัยพกพาง่ายนะครับแถมยังเป็นผลงานที่เกิดจากฝีมือและกระบวนการคิดของน้องๆเยาวชนในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพรของเรานี่เองนะครับคุณผู้ชมที่ดูผ่านไลฟ์สดตัวนี้น่าจะเริ่มเห็นไอเทมสีเขียวพัสเทลน่ารักนะครับวางอยู่หน้าไมค์ของผมแล้วใช่ไหมครับส่วนคุณผู้ฟังทางคลื่น FM 100 MHz นะครับก็อดใจรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเป็นตัวแทนบรรยายความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ให้ฟังอย่างละเอียดเลยนะครับและตอนนี้นะครับแขกรับเชิญของรายการก็พร้อมอยู่ในห้องส่งแล้วนะครับก็ขอต้อนรับคุณครูอรวรรณสุวรรณสิทธิ์นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ซึ่งเป็นตัวแทนจากชมรมแก้วเก้าเซียนของโรงเรียนวัดดอนสายแก้วตำบลท่ายางอำเภอเมืองชุมพรครับสวัสดีครับคุณครูครับ
1: ค่ะสวัสดีครับ
0: ก็ผมอยากจะมีคำถามนะครับกับอยากจะให้คุณครูได้เล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของชมรมแก้วเก้าเซียนนะครับทราบมาว่าจุดเริ่มต้นมาจากต้องการฝึกทักษะอาชีพให้น้องๆนักเรียนและมีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงกระบวนการโรงเรียนสุจริตเข้ามาใช้ด้วยนะครับกระบวนการเหล่านี้เข้ามามีส่วนช่วยปั้นแบรนด์นี้ขึ้นมาได้อย่างไรครับ
1: ค่ะสำหรับโรงเรียนวัดดอนทรายแก้วอะค่ะก็ดำเนินการหรือว่าขับเคลื่อนนโยบายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่แล้วนะคะทีนี้ที่โรงเรียนเนี้ยมีโครงการหนึ่งอะค่ะเรียกว่าโครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนเพราะฉะนั้นก็เลยเน้นในเรื่องของให้นักเรียนมีประสบการณ์จริงนะคะตรงนี้ก็เลยได้เกิดขึ้นมาในส่วนของการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยน้องๆจะได้มีโอกาสที่จะสำรวจวัตถุดิบในชุมชนที่หาได้ง่ายแล้วก็มีการถอดบทเรียนเพราะฉะนั้นเขาก็จะ3ห่วง2เงื่อนไข4มิติเรียบร้อยเลยเพราะฉะนั้นเขาก็จะหาได้ว่าเอ๊ะที่โรงเรียนเราอ่ะมีอะไรบริเวณชุมชนโดยรอบมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับครับ
1: ค่ะ
0: เมื่อพูดถึงส่วนสมหลักแล้วนะครับเห็นว่าทางโรงเรียนเลือกใช้ปักเสี้ยนผีนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเป็นแค่วัชพืชริมทางนะครับทำไมเราถึงเลือกผักเสี้ยนผีมาเป็นวัตถุดิบหลักครับน้องๆ นักเรียนและคุณครูค้นพบสรรพคุณอะไรที่ซ่อนอยู่ในวัชพืชชนิดนี้ครับ
1: ค่ะก็ต้องย้อนความนิดนึงพอตอนที่น้องๆเขาได้ไปสำรวจนะคะตามกระบวนการแล้วเนี่ยก็พบว่าแถวๆบ้านนะคะก็มีวัตถุดิบที่น่าสนใจแต่มันขึ้นข้างทางเลยระหว่างทางที่เราขับไปรถไปมาเนี่ยมันก็จะขึ้นตามรอยแตกแยกมีต้นผักเส้นผีเยอะมากเลยนะคะตอนนั้นแล้วทีนี้ก็เลยสนใจเด็กๆ ก็ไปถามคุณย่าคุณยายแถวนั้นนะคะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยเขาก็ทำเกี่ยวกับน้ำมันนวดเพราะฉะนั้นเขาจะมีความรู้พื้นบ้านหรือเขาเรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นก็เลยไปทราบมาว่าต้นผักเส้นผีเนี่ยมีสรรพคุณทางยาหลังจากนั้นน้องๆเขาก็ได้มานำเสนอกันไอเดียกันว่าอยากจะได้ตัวนี้เป็นวัตถุดิบหลักของเราแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็ศึกษางานวิจัยประกอบกันด้วยว่าสมุนไพรตัวนี้มีประโยชน์หรือสรรพคุณยังไงบ้างซึ่งหลักๆแล้วเราก็พบว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการบรรเทาปวดเป็นหลักนะคะลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อเอ็นข้อต่อแบบนี้ค่ะมีสารฟลาโวนอยด์หรืออะไรที่มีสรรพคุณทางยาทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะคะ
0: จากยาหม่องแบบกระปุกที่เราคุ้นเคยนะครับกลายมาเป็นบาล์มสติกนะครับแบบแท่งสีเขียวพัสเทลสวยงามนะครับไอเดียนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรครับและคอนเซ็ปต์ที่ว่าหมุนทาไม่เลอะมือมันตอบโจทย์คนยุคใหม่อย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วไอเดียจะไม่ได้เกิดมาจากครูเพราะว่าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้จากครูก็จริงแล้วก็ครูเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในช่วงแรกแต่ไอเดียหลากหลายเนี่ยมันจะเกิดมาจากเด็กเด็กเขาก็จะคิดว่าถ้าเป็นกระปุกแบบเดิมแบบนี้ค่ะก็จะดูเหมือนไม่ค่อยน่าสนใจถ้าเราเปิดใช้มือก็เลอะนะคะเปื้อนก็เลยเกิดผลิตภัณฑ์หรือว่านวัตกรรมตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งเราพัฒนาสูตรด้วยก็จะเป็นตัวบาล์มสติกแบบหมุนได้ใช้ง่ายแล้วที่สำคัญเนี่ยก็คือไม่ได้เจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้สูงอายุหรือวัยทำงานอย่างเดียวแต่กลายเป็นว่าเด็กๆที่เกิดอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายก็เป็นการดูแลสุขภาพของตัวเองได้เบื้องต้นด้วยค่ะส่วนสีเนี่ยที่เด็กๆ เขาเลือกหรือว่าเขาเน้นก็คือสีเขียวพาสเทลดูแล้วสบายตานะคะดูแล้วรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็นึกถึงสมุนไพรด้วยนะคะ
0: นอกจากรูปแบบแท่งที่พกพาง่ายแล้วนะครับทราบมาว่ากลิ่นของบาล์มตัวนี้ก็ไม่ธรรมดาครับมีการผสานกลิ่นดอกไม้ไทยมงคลถึง9ชนิดนะครับกลิ่นที่ได้จะออกมาในลักษณะไหนครับแต่ต่างจากยาหม่องทั่วไปอย่างไรบ้างครับ
1: ค่ะสำหรับยาหม่องทั่วไปพอเรานึกมันก็จะได้กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยแบบโบราณก่อนแล้วก็จะนึกถึงว่าแค่ทาแก้ปวดเมื่อยแต่สำหรับในส่วนของบัมสติกพอมีดอกไม้มงคล9ชนิดแล้วนะคะมีบัวหลวงมีมะลิมีอีกหลายๆอย่างเลยเพราะเขาสกัดออกมาเป็นน้ำมัน9กลิ่นเขาเรียกว่ากลิ่นใช้ในสุคนธบำบัดช่วยในเรื่องของการบำบัดทำให้รู้สึกผ่อนคลายเวลาที่เราเครียดแล้วเรามันก็จะตึงบริเวณกล้ามเนื้ออย่างเงี้ยค่ะปวดเมื่อยแต่พอได้กลิ่นที่มันทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นมันก็จะช่วยผ่อนคลายตรงอาการที่เราตึงอยู่ได้ด้วยเหมือนกันอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าสุคนธบำบัดกลิ่นช่วยในเรื่องของการบรรเทาและทำให้รู้สึกผ่อนคลาย
0: ครับครับในฐานะคนทำงานปกครองนะครับและใกล้ชิดกับชุมชนผมมองว่าสิ่งที่ล้ำค่ากว่าตัวสินค้าคือทักษะนะครับที่เด็กๆได้รับในระหว่างที่น้องๆ นักเรียนร่วมกันทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้พวกเขาได้เรียนรู้หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านทักษะชีวิตและกระบวนการคิดอย่างไรบ้างครับเพื่อเติบโตไปเป็นผู้ประกอบการในอนาคตครับ
1: สำหรับของน้องๆแล้วสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยนอกเหนือจากการผลิตภัณฑ์แน่นอนเพราะว่าในระหว่างทางเนี่ยอย่างที่แจ้งไว้เบื้องต้นคือโรงเรียนเนี่ยเป็นโรงเรียนสุจริตด้วยเพราะฉะนั้นเขาเน้นในเรื่องของการเกิดคุณลักษณะ5ประการของโรงเรียนสุจริตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีวินัยซื่อสัตย์ทักษะกระบวนการคิดหรือจิตสาธารณะเหล่านี้น้องๆจะได้ระหว่างทางที่เห็นชัดก็คือการแก้ปัญหาแล้วความซื่อสัตย์ในเรื่องของสูตรหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความรับผิดชอบและมีความเสียสละและเป็นเด็กที่รู้จักแบ่งปันเพราะในผลิตภัณฑ์จริงๆเราทำมา9ปีแล้วที่เราใช้ผักเส้นผีมาจะเป็นพี่สอนน้องรุ่นต่อรุ่นอันนี้คือสิ่งที่เขาได้รับและที่สำคัญเลยเนี่ยเขารู้จักวางแผนมากยิ่งขึ้นคือเขารู้จักลำดับความสำคัญรู้จักแก้ปัญหาแล้วไปประยุกต์ใช้กับการเรียนมีผลมากๆเลยค่ะ
0: ครับครับฟังแบบนี้แล้วเชื่อว่าคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมหลายท่านอยากจะอุดหนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆโรงเรียนวัดดอนไทรแก้วเลยแล้วนะครับโดยเฉพาะจัดเป็นเซตสวยงามแบบนี้นะครับเหมาะเป็นของฝากสามารถติดต่อสั่งซื้อหรือเข้าไปเลือกชมสินค้าได้ทางช่องทางไหนบ้างครับและราคาเป็นอย่างไรครับ
1: ค่ะสำหรับการช่องทางการติดต่อนะคะกรณีที่สนใจค่ะก็สามารถติดตามข้อมูลของเราได้นะคะหรือออเดอร์ได้ผ่านเพจ Facebook ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรแก้วเก้าเซียนนะคะแล้วก็ติดต่อทาง LINE ก็ได้แก้วเก้าเซียนก็ได้เบอร์โทร650327ของโรงเรียนวัดดอนทรายแก้วก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าผ่านไปผ่านมาแถวโรงเรียนนะคะสามารถแวะได้นะคะไปชมบริษัทของน้องๆไปชมร้านค้าของน้องๆนะคะโดยตัวแรกนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นหม่องยาหม่องปกติก่อนที่เราจะพัฒนาตัวนี้จะกระปุกละ45บาทนะคะจะเป็นคนละสูตรกันกับตัวบาล์มสติกที่เราพัฒนาสำหรับบาล์มสติกแท่งนี้นะคะจะอยู่ที่69บาทค่ะกรณีที่เราต้องรักพี่เสียดายน้องค่ะต้องการทั้งสองแบบเลยนะคะแนะนำให้เป็นเซตเมนูเซตสุขภาพ นะคะเซ็ตสุขภาพก็คือจะมียาหม่องด้วยแล้วก็มีบาล์มสติกอยู่ในนี้นะคะยาหม่อง2กระปุกแล้วก็บาล์มสติกอีก2นะคะในราคาพิเศษอยู่ที่249บาทเท่านั้นค่ะถ้าในกรณีที่อยู่ในอำเภอเมืองนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะที่ไม่ไกลมากนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะแล้วก็มีบริการจัดส่งเหมือนกันค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะครับถือว่าเราได้เห็นถึงพลังของเยาวชนและการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณคุณครูอรวรรณสุวรรณสิทธิ์จากโรงเรียนวัดดอนไทรแก้วเป็นอย่างสูงนะครับที่สละเวลามาร่วมพูดคุยและนำสุดยอดนวัตกรรมโอท็อปอย่างบาล์มสติกแก้ว9เซียนนะครับมาแนะนำให้พวกเราชาวชุมพรได้รู้จักใครที่สนใจก็อย่าลืมไปอุดหนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆกันนะครับขอพระคุณคุณครูมากครับสำหรับตอนนี้นะครับเราพักเบรกผ่อนคลายบรรยากาศฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งเพลงจากทางสถานีครับช่วงหน้ากลับมาพบกันในครึ่งหลังของรายการเรื่องเล่าชาวปกครองนะครับก็จะเป็นข่าวสารของฝ่ายปกครองที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชุมพรนะครับก็ห้ามพลาดนะครับพักฟังเพลงกันสักครู่ครับ

ครับต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเรื่องเล่าชาวปกครองครับช่วงนี้เรามาว่ากันด้วยเรื่องของปากท้องนะครับและการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกันบ้างนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับหลายท่านอาจจะรู้สึกถึงภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับทางรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจครับล่าสุดนายนฤชาโคสาศรีวิไลนะครับอธิบดีกรมการปกครองได้เดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพต่อเนื่องเป็นระยะที่2แล้วครับหลังจากที่เฟสแรกประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมในการช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะครับโดยในเฟสที่2นี้นะครับกรมการปกครองได้บูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่นะครับหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสบิ๊กซีนะครับเพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นกว่า 3,000 รายการนะครับมาจัดจำหน่ายในราคาพิเศษซึ่งลดราคาสูงสุดถึงกว่า 58% เลยทีเดียวครับและสำหรับอำเภอเมืองชุมพรของเรานะครับภายใต้การนำของท่านนายอำเภอเจริญโชคพรหมชุติมานะครับนายอำเภอเมืองชุมพรก็ได้พร้อมรับลูกนโยบายนี้เพื่อเสิร์ฟสินค้าราคาประหยัดถึงมือพี่น้องชาวชุมพรอย่างเต็มที่ครับผมขอใช้โอกาสนี้นะครับชวนเที่ยวชวนชมชวนชิมชวนช็อปกับกิจกรรมตลาดนัดไทยช่วยไทยเฟส2นะครับที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรนะครับภายในงานไม่ได้มีแค่สินค้าจากห้างชั้นนำเท่านั้นนะครับแต่เรายังเปิดพื้นที่ให้พ่อแม่พี่น้องรวมทั้งเกษตรกรในพื้นที่นะครับได้นำของดีมาจำหน่ายด้วยนะครับโดยสินค้าที่น่าสนใจภายในงานประกอบไปด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดจะห้างชั้นนำที่ขนทัพมาลดราคาอย่างจูงใจไม่ว่าจะเป็นห้างแมคโครโลตัสบิ๊กซีบิ๊กวันชุมพรนะครับของกินของสดก็มีนะครับก็มีทั้งอาหารปรุงสุกอาหารพื้นบ้านผักสดและผลไม้จากเกษตรกรตัวจริงนะครับรวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ชุมชนมีสินค้าโอท็อปและของดีมีแววติดตลาดในพื้นที่นะครับมาร่วมจัดจำหน่ายด้วยงานนี้นะครับเรียกได้ว่ามาทีเดียวคุ้มครบจบเลยครับได้ทั้งของดีราคาถูกช่วยลดรายจ่ายในครอบครัวแถมยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนของเราด้วยครับสำหรับกำหนดการจัดงานนะครับเราจะพบกันในทุกวันศุกร์เว้นวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา08.30 นถึง 12.00 นณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองชุมพรนะครับเน้นย้ำเลยนะครับว่าวันศุกร์ที่3หรือว่าเช้าวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการจัดงานครั้งแรกของเฟส2แล้วนะครับใครว่างช่วงเช้าก็แวะมาอุดหนุนกันได้เลยนะครับส่วนครั้งต่อไปนะครับก็สามารถจดปฏิทินตามนี้ได้เลยนะครับก็คือเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะจัดในวันที่3วันที่17และวันที่31นะครับเดือนสิงหาคมนะครับจัดในวันที่14และวันที่28ครับในเดือนกันยายนนะครับก็จัดในวันที่11และวันที่25นะครับมาเลือกซื้อสินค้าอร่อยของดีของสดของใช้คุณภาพในราคาสบายกระเป๋าแล้วพบกันที่ตลาดนัดไทยช่วยไทยนะครับณบริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเพิงชุมพรนะครับในเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับงานทะเบียนนะครับก็คือคนที่ถูกย้ายเข้าทะเบียนบ้านกลางตามหมายจับนะครับอยู่ระหว่างถูกคุมขังและกำลังจะได้รับการพักโทษสามารถย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางได้หรือไม่นะครับจำเป็นต้องมาดำเนินการด้วย ตนเองไหมนะครับคำตอบนะครับก็คือสามารถย้ายออกได้นะครับโดยหลักต้องมาดำเนินการด้วยตนเองครับกรณีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางตามหมายจับนะครับถ้าผู้นั้นประสงค์จะย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลางนะครับผู้นั้นก็ต้องมาแสดงตนต่อนายทะเบียนที่จัดทำทะเบียนบ้านกลางนั้นพร้อมทั้งหลักฐานแสดงว่าหมายจับนั้นได้ถูกเพิกถอนหรือได้มีการปฏิบัติตามหมายจับนั้นเสร็จสิ้นแล้วนะครับตัวอย่างเช่นหลักฐานการสั่งไม่ฟ้องของอัยการหลักฐานการได้รับการประกันตัวในชั้น

0: พนักงานสอบสวนหรือศาลนะครับเป็นต้นตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พ.ศ. 2562มาตรา33วรรค3ประกอบระเบียบสำนักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดทำทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2535รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่9พ.ศ. 2568ข้อ89หากมีเหตุจำเป็นสามารถมอบหมายให้ผู้อื่นแจ้งแทนได้ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎรพ.ศ. 2534แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่3พ.ศ. 2562มาตรา46ประกอบหนังสือสำนักทะเบียนกลางที่มท. 0309.1 ทับว.162 ลงวันที่11มิถุนายน 2563เรื่องการย้ายบุคคลเข้าทะเบียนบ้านกลางกรณีถูกออกหมายจับและยังไม่ได้ตัวมาดำเนินการภายใน180วันนับแต่วันที่ออกหมายจับนะครับโดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่งานทะเบียนและบัตรที่หมายเลขคอลเซ็นเตอร์1548นะครับหมายเลขคอลเซ็นเตอร์1548นะครับสอบถามเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับในเรื่องต่อไปนะครับก็คือเป็นการประชาสัมพันธ์การรับแจ้งบอกแสหรือเรื่องร้องเรียนกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับตามที่ได้มีข่าวในสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆในช่วงนี้นะครับด้วยจังหวัดชุมพรนะครับแจ้งว่าได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.นะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตรวจค้นและจับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนนะครับจึงขอให้จังหวัดชุมพรประชาสัมพันธ์การรับแจ้งเบาะแสหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือพบเห็นการกระทำดังกล่าวนะครับโดยให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยเท่ากันว่าผู้ที่พบเบาะแสการกระทำผิดหรือได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชุมพรศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่นะครับในเรื่องต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับหรือว่าสคบนะครับก็คือในเรื่องเงื่อนไขสัญญามือถือที่อาจทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบนะครับในปัจจุบันนะครับการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เป็นที่ถือเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการทำธุรกรรมหรือการเข้าถึงบริการออนไลน์ต่างๆนะครับผู้บริโภคจำนวนมากจึงตัดสินใจทำสัญญาใช้บริการกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถืออย่างไรก็ตามนะครับหลายครั้งที่ผู้บริโภคอาจไม่ได้อ่านหรือทำความเข้าใจเงื่อนไขในสัญญาอย่างละเอียดนะครับส่งผลให้เกิดความเสียเปรียบโดยไม่รู้ตัวนะครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับได้ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญานะครับซึ่งการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่หมายความว่าการให้บริการสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ผู้ส่งและผู้รับสามารถสื่อสารกันได้เป็นคำพูดสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจกับผู้บริโภคต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจนผู้ประกอบธุรกิจต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าประกันการใช้หมายเลขและผู้ประกอบธุรกิจต้องส่งใบแจ้งรายการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า10วันก่อนวันครบกำหนดชำระโดยใบแจ้งรายการต้องระบุรายละเอียดการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่างพื้นที่ดังนี้คือวันเดือนปีเวลาการใช้บริการจำนวนครั้งที่ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์ปลายทางรายละเอียดและค่าตอบแทนเป็นต้นนะครับการทำความเข้าใจเงื่อนไขในสัญญาอย่างรอบคอบจะช่วยให้ผู้บริโภคสามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อย่างมั่นใจและไม่ตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบจากข้อกำหนดที่อาจซ่อนอยู่ในสัญญาได้นะครับทั้งนี้ผู้บริโภคพบเห็นเงื่อนไขสัญญาที่อาจทำให้ผู้บริโภคเสียเปรียบสามารถแจ้งบอกแสได้ที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยตนเองนะครับหรือว่าผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะครับและสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสคบ.1166นะครับ ในเรื่องต่อไปเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับก็คือเรื่องสิ่งที่ควรรู้ก่อนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายธุรกิจขายกล่องนะครับในปัจจุบันการทำงานประจำประชาชนอาจจะมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพนะครับเพราะค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะครับทำให้หลายคนมองหาอาชีพเสริมนะครับเราก็จะพบว่ามีธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจและสามารถทำได้ควบคู่กับงานประจำและได้ผลตอบแทนพอสมควรขึ้นอยู่กับความขยันคือการเข้าร่วมประกอบธุรกิจขายตรงซึ่งจะพบว่ามีผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะนี้จำนวนมากนะครับที่เข้ามาชักชวนประชาชนเข้าร่วมเป็นเครือข่ายให้ร่วมขายสินค้าของบริษัทโดยให้ผลตอบแทนเป็นลำดับชั้นขึ้นอยู่กับความขยันและเครือข่ายที่ตนทำได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับมีผู้ประกอบธุรกิจที่อ้างว่าเป็นธุรกิจขายตรงแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับกลายเป็นแชร์ลูกโซ่แอบแฝงเข้ามาในธุรกิจนี้นะครับซึ่งทำให้ประชาชนได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นก่อนที่เราจะเข้าร่วมธุรกิจขายตรงใดก็ตามควรจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐก่อนซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์ของการประกอบธุรกิจขายตรงไว้แล้วดังนี้นะครับ 1. ต้องเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่ได้จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากับส่งพาณิชย์นะครับ 2. ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนประกอบธุรกิจขายตรง 3. ดำเนินกิจการเป็นไปตามแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ได้ยื่นต่อนายทะเบียนนะครับ 4. ค่าธรรมเนียมในการเข้าเป็นสมาชิกมักมีจำนวนไม่สูงส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง100ถึง 1,000 บาทหากประชาชนถูกชักชวนให้เข้าร่วมธุรกิจในรูปแบบธุรกิจเครือข่ายแชร์ลูกโซ่หรือได้รับความเสียหายสามารถร้องทุกข์ได้ที่สคบด้วยตนเองหรือผ่านระบบออนไลน์นะครับทั้ง ขออภัยครับทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.thหรือทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect สามารถสอบถามได้ที่สายด่วนสคบ1166นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับเวลาของรายการวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกับรายการเรื่องเล่าชาวปกครองได้ใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้านะครับเวลาเดิม 18.30 ถึง 19.00 นนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรหรือสวทชุมพร FM 100 MHz นะครับและ Facebook สวทชุมพรนะครับรับชมผ่านไลฟ์สดสำหรับวันนี้ผมราเมศภักดีศรีปลัดอำเภอเมืองชุมพรก็ขอลาไปก่อนนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ
1: ขอบคุณทุกการติดตามรายการเรื่องเล่าชาวปกครองพบกันใหม่ครั้งต่อไปสัปดาห์หน้าในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทชุมพร FM 100 MHz

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีติดตามกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียพร้อมนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมั่นใจขยายผลถึงผู้บงการทุจริตสอบท้องถิ่นพร้อมศึกษาการปรับปรุงระบบจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริตผู้อำนวยการสถาบันอเมริกันในไต้หวันระบุไต้หวันต้องเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีโดรนเพื่อป้องปรามความขัดแย้งในภูมิภาคต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเรียกเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้ข้อมูลกรณีแอร์โฮสเตสลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียพร้อมนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ารับทราบกรณีแอร์โฮสเตสชาวไทยลักลอบนำเฮโรอีนเข้าประเทศออสเตรเลียแล้ววันนี้จึงได้เชิญหลายหน่วยงานมาหารือรวมถึงเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือเลขาปปส.จะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่วันพรุ่งนี้นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นต่อเนื่องและบูรณาการทุกหน่วยงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในทุกมิติทั้งด้านการปราบปรามการป้องกันและการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรทั้งนี้เน้นย้ำว่าต้องมีมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดให้มากขึ้นซึ่งกรณีนี้เป็นลูกเรือต้องกำหนดวิธีการและตั้งกฎเกณฑ์เพิ่มมากขึ้นด้วย
2: การขนส่งยาเสพติดออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับแล้วก็ต้องมีการกำชับต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกการขนส่งแบบนี้เนี่ยไอ้เครื่องที่เราตรวจเน้นเรื่องตรวจโลหะตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเราไปตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอย่างละเอียดก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกแล้วก็นี่ก็เป็นลูกเรือด้วยเพราะนั้นก็ต้องมีการกำหนดเรื่องวิธีการแล้วก็เรื่องการกดตั้งกฎเกณฑ์อะไรต่างเพิ่มมากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะไทยมีการปราบปรามยาเสพติดจำนวนมากพร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจจับยาเสพติดกรณีนี้แอร์โฮสเตสคนดังกล่าวหากกลับมาที่ประเทศไทยโทษก็ไม่ได้เบาลงเพราะยาเสพติดมีโทษหนักและขอให้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะมาตรฐานการติดตามปราบปรามและการดำเนินคดีจะทำอย่างเต็มที่ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังพบพฤติการเชื่อมโยงการจ้างกลุ่มบุคคลหิ้วสินค้าข้ามประเทศพร้อมเสนอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษ
3: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติจากกรณีแอร์โฮสเตสนำยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียว่าจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายยาเสพติดทำงานเป็นขบวนการมีพฤติการส่งยาเสพติดไปต่างประเทศและพบการเชื่อมโยงกลุ่มแอร์โฮสเตสและกลุ่มคนส่งพัสดุโดยจากการสืบสวนเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ปปส.ตรวจยึดเฮโรอีนจำนวน9กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าผ้าบริเวณพื้นที่ย่านบางเขนหลัก4กรุงเทพมหานครก่อนขยายผลเข้าตรวจค้นเพิ่มเติมอีก2จุดเมื่อวานนี้ซึ่งจุดแรกเป็นบริเวณซอยรางน้ำเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเฮโรอีนเกือบ10กิโลกรัมซุกซ่อนในเสื้อกันหนาวและห่อกาแฟเตรียมรับล่อส่งไปยังประเทศออสเตรเลียส่วนจุดที่2ย่านรามคำแหงพบเฮโรอีนซุกซ่อนในเสื้อผ้าไหมสีชมพูเตรียมส่งไปทางไปยังประเทศไต้หวันโดยพฤติการทั้งหมดนี้พบว่ามีการส่งยาเสพติดมาจากประเทศเพื่อนบ้านและอยู่ระหว่างขยายผลโดยเจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้วงการฝั่งประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดแล้วพร้อมบูรณาการกำลังร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคุมตัวผู้ทำหน้าที่ขนส่งพัสดุจากอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเข้าสู่กรุงเทพมหานครและอยู่ระหว่างขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการเพิ่มเติมทั้งนี้ได้ประสานทางการออสเตรเลียและไต้หวันแล้วทั้งสองประเทศ ยู่ระหว่างติดตามผู้กระทำผิดต่อไปขณะเดียวกันปปส.ได้หารือกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับเป็นคดีพิเศษเนื่องจากเป็นเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติขนาดใหญ่มีการแบ่งหน้าที่เป็นระบบทั้งผู้ว่าจ้างผู้ลำเลียงผู้โอนเงินผู้บรรจุยาเสพติดและผู้ประสานงานในหลายประเทศสำหรับกรณีแอร์โฮสเตสที่ถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานยังตอบไม่ได้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการนี้หรือไม่ส่วนบุคคลที่นัดรับสินค้าปลายทางเบื้องต้นพบว่าเป็นคนไทยอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งขยายผลและจับกุมผู้บงการใหญ่ให้ได้โดยเร็วที่สุด
4: เราเนี่ยมุ่งความสำคัญกับการทำลายโครงสร้างและหาตัวการสำคัญที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการออกหมายจับเมื่อกี้ก็ได้มีการวางแผนกับทางดีไซน์นะครับว่าเราจะทำทุกอย่างทางนะครับเพื่อดำเนินการต่อตัวหัวหน้ากลุ่มกระบวนการให้ได้
3: เลขาปปส.กล่าวด้วยว่าขณะนี้พบว่ามีกลุ่มบุคคลทั้งแอร์โฮสเตสกลุ่มนักท่องเที่ยวนักเรียนนักศึกษาถูกผู้กระทำผิดหลอกลวงให้นำสิ่งผิดกฎหมายไปต่างประเทศโดยอาศัยช่องโหว่การรับหิ้วของใส่กระเป๋าเดินทางขอเตือนว่าให้ระมัดระวังไม่ควรรับหิ้วของและควรตรวจสิ่งของทุกครั้งก่อนเดินทางเพื่อความปลอดภัยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมยกระดับมาตรการความปลอดภัยด้านการบินเข้มงวดการตรวจค้นลูกเรือเช่นเดียวกับผู้โดยสารเพื่อปิดช่องทางขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติน
5: ายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกปท.ประชุมด่วนร่วมกับสายการบินท่าอากาศยานไทยกรมศุลกากรและปปส.เพื่อยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศหลังเกิดกรณีลูกเรือไทยถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลียโดยมาตรการระยะสั้นได้สั่งการให้ทุกสายการบินเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่โดยใช้มาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารพร้อมกำหนดบทลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาดส่วนมาตรการระยะยาวที่ประชุมเห็นชอบให้ใช้ระบบข้อมูลประวัติผู้โดยสารหรือ PNR มาใช้วิเคราะห์ความเสี่ยงและเตรียมนำเทคโนโลยีสแกนใบหน้าหรือไบโอเมตริกมาใช้ในกระบวนการเช็คอินสัมภาระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยืนยันตัวบุคคลและปิดช่องโหว่ทางกฎหมายทั้งหมดนำความเชื่อมั่นสู่การบินของไทยในระดับสากลทั้งนี้บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทอท.ยืนยันว่าลูกเรือทุกคนได้รับการตรวจค้นตามมาตรฐานเดียวกันกับผู้โดยสารและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของสายการบินและหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างเต็มที่ขณะที่ปปส.และกรมศุลกากรจะร่วมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ตรวจค้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสังเกตพฤติกรรมและตรวจจับความเสี่ยงนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหากผู้กระทำผิดเชื่อมโยงถึงบุคคลใดจะต้องลงโทษไม่มีข้อยกเว้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าเรื่องนี้หากเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดต้องถูกลงโทษไม่มีการยกเว้นส่วนที่มีการพยายามเชื่อมโยงว่ามีการโกงสอบราชการจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกยืนยันส่วนตัวทราบมานานแล้วว่ามีการโกงกันและเป็นคนให้ยกเลิกการสอบเองเมื่อ2ปีก่อนพร้อมย้ำว่าเรื่องการสอบเป็นเรื่องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่จำเป็นต้องแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ที่มาจัดการเรื่องนี้เพราะมีการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องส่วนมีคนในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวข้องหรือไม่ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบเส้นเงินเพราะหากไม่มีใครเกี่ยวข้องปลัดกระทรวงมหาดไทยคงไม่สั่งย้ายหรือสั่งให้มีการดำเนินคดีซึ่งทุกอย่างมีขั้นตอนพร้อมย้ำว่าเรื่องนี้รู้ทั้งหมดแล้วและมีการดำเนินการป้องกันสถานที่เก็บเอกสารข้อสอบ
2: เขาไปถึงขั้นสอบเล่นเงินกันแล้วถ้าไม่เกี่ยวปลัดเขาจะกล้าย้ายเหรอใช่ไหมปลัดเขาจะกล้าสั่งการให้อธิบดีปกครองดำเนินคดีเหรอเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีขั้นตอนเดินไปนี่ฝ่ายที่ตรงข้ามผมก็โอ้โหใส่ความกันใหญ่เลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รู้เรื่องดีหมดทุกอย่างรู้แม้กระทั่งต้องไปดำเนินการป้องกันสถานที่ที่ไม่ให้ทำให้เกิดเดี๋ยวข้อสอบข้อเสริมเดี๋ยวก็ไฟฟ้ารัดวงจรอีกเดี๋ยวก็อะไรไม่ต้องห่วงอะก๊อปปี้ไว้หมดแล้วฮาร์ดดิสก์ซอฟต์ดิสก์เอกสารแอนเซอร์ชีท
6: นายกรัฐมนตรียังเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นขบวนการทุจริตใหญ่แต่ได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยไปดำเนินการแล้วหลังจากนี้จะติดตามดำเนินคดีหาผู้กระทำผิดต่อไปเพราะมองว่าหากความจริงปรากฏหรือมีผลการสอบสวนออกมาคงต้องรื้อโครงสร้างและร้างระบบใหม่ส่วนในการจัดสอบจะต้องเปลี่ยนการบริหารจัดการหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องนี้เคยสอบถามไปแล้วว่าทำไมไม่ใช้ของกพ.พร้อมเชื่อว่าจะดำเนินการหาคนผิดไม่ยากผลิตนาฏควันแสนสุขรายงาน
1: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเบื้องต้นได้สั่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีมูลความผิดจำนวน5รายพร้อมประสานปปช.อายัดกระดาษคำตอบกว่า 800,000 แผ่นเพื่อขยายผลตรวจสอบย้อนหลังเป็นเวลา 3-6 เดือนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นมั่นใจขยายผลถึงผู้บงการพร้อมศึกษาระบบการจัดสอบเพื่อป้องกันการทุจริต
7: นายอัศพลสันตรายพบประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือกมธ.ปปช.สภาผู้แทนราษฎรแถลงว่าการประชุมติดตามกรณีทุจริตการจัดสอบท้องถิ่นและปัญหาส่วยในจังหวัดภูเก็ตได้เชิญพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงความคืบหน้าคดีและข้อมูลเชิงลึกหลังจากจับกุมผู้ต้องหาในจังหวัดนนทบุรีแล้วพร้อมยืนยันว่ากรรมการจะติดตามการดำเนินคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อขยายผลไปถึงผู้บงการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับโดยจะไม่มีการละเว้นไม่ว่าบุคคลนั้นจะสังกัดพรรคการเมืองใดส่วนแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดสอบท้องถิ่นกรรมาธิการจะศึกษาการปรับปรุงระบบการจัดสอบโดยมีแนวคิดเชิญสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.เข้าหารือเนื่องจากมีมาตรฐานการจัดสอบที่โปร่งใสพร้อมเสนอให้พิจารณาแก้ไขร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเพื่อให้อำนาจกพ.เป็นผู้จัดสอบภาคกของท้องถิ่นอันจะเป็นแนวทางยกระดับความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการจัดสอบในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
1: ด้านกลุ่มตัวแทนผู้เข้าสอบข้าราชการท้องถิ่นยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีภายหลังได้รับผลกระทบจากการชะลอบรรจุราชการท้องถิ่นจากกรณีมีการทุจริตการจัดสอบโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111และนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนรัฐบาลรับหนังสือพร้อมกล่าวว่ารัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้กระทำผิดและให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ตั้งใจสอบโดยสุจริตนอกจากนี้มีตัวแทนผู้สอบได้โดยสุจริตและขึ้นบัญชีเพื่อบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นยื่นหนังสือต่อนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเรียกร้องให้รัฐบาลกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้สอบผ่านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยให้เรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งตามลำดับบัญชีเดิมสำหรับผู้ที่ไม่ปรากฏพยานหลักฐานเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์โดยเร่งตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถส่งออกได้ภายใน30วัน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียบรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้ง2ประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำระหว่างกันให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันนอกจากนี้ไทยยังได้เสนอเปิดตลาดส่งออกเนื้อโคและเนื้อหมูไปยังมาเลเซียเพิ่มเติมสำหรับข้อเสนอของมาเลเซียที่ต้องการส่งออกขาไก่มายังประเทศไทยซึ่งฝ่ายไทยมองว่าเป็นข้อแลกเปลี่ยนทางการค้าที่ดีหากสามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานสุขอนามัยได้ถูกต้องและรวดเร็วก็จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งออกของทั้ง2ประเทศ
9: การที่ทางเราสามารถส่งกุ้งไปให้เขาก็เปิดตลาดกุ้งในขณะเดียวเราก็เปิดตลาดปลากระพงให้กับทางเรามันจะเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนอกจากนั้นก็มีการพูดถึงเรื่องที่เราขอให้ทางกระทรวงเกษตรและความมั่นคง ทางอาหารของประเทศมาเลเซียช่วยเปิดตลาดทางด้านของวัวนะฟังโคนะครับให้ทางเราพร้อมกับหมูนะครับซึ่งก็ในขั้นต้นก็จะไปดูตรวจดูความพร้อมในเรื่องสุขอนามัยต่างๆเรื่องข้าวจะถ้าเราเคลียร์พวกนี้ได้ทางมาเลเซียเขาบอกคงไม่น่ามีปัญหาเลยครับ
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันด้วยว่าในวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้จะร่วมคณะนายกรัฐมนตรีในการเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซียจะลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในภาคการเกษตรในระดับกว้างซึ่งเชื่อว่าจะเป็นการยกระดับความร่วมมือทางการเกษตรและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างไทยและมาเลเซียให้สูงขึ้นในอนาคตชวนันท์มาลีรายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณปี 2,569 ไปตั้งเป็นงบกลางรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญของประเทศ
10: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.ซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และวาระที่3โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าคณะกรรมการได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ118หน่วยวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและรองรับสถานการณ์สำคัญที่ประเทศอาจเผชิญในปีงบประมาณ 2,569 เช่นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยราคาปุ๋ยยูเรียและบรรจุภัณฑ์พลาสติกทยอยปรับลดลงตามต้นทุนพลังงานที่เริ่มคลี่คลาย
11: นายกรณิตนนจุ้ยโฆษกกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าปัจจุบันสถานการณ์ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในประเทศและต่างประเทศเริ่มปรับตัวลดลงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทยอยคลี่คลายโดยเฉพาะปุ๋ยยูเรียและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ปรับลดลงตามต้นทุนสำหรับปุ๋ยยูเรียกระทรวงพาณิชย์ได้หารือร่วมกับสมาคมค้าปุ๋ยอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามราคาและปริมาณสินค้าโดยภายหลังต้นทุนการผลิตและสถานการณ์ด้านปริมาณสินค้าเริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาปุ๋ยยูเรียปรับลดลงจาก 1,400 ถึง 1,500 บาทต่อกระสอบเหลือ 1,200 ถึง 1,300 บาทต่อกระสอบขณะที่บรรจุภัณฑ์พลาสติกเช่นถุงรองและถุงแกงราคาปรับลดลงจาก 47 ถึง 51 บาทต่อกิโลกรัมเหลือ 42 ถึง 45 บาทต่อกิโลกรัมสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกเช่นแชมพูสบู่และยาสีฟันยังไม่มีผู้ประกอบการยื่นขอปรับขึ้นราคาเพิ่มเติมขณะที่ผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกยังคงแข่งขันจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปัตโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังอุทกภัยทั่วประเทศ
12: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการติดตามสถานการณ์น้ำและสถานการณ์การเกิดอุทกภัยทั่วประเทศว่าในช่วงเข้าสู่ฤดูฝนได้สั่งการให้เฝ้าระวังน้ำหลากและน้ำรอระบายตัวมีพื้นที่เฝ้าระวังได้แก่ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งอาจมีน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากส่วนในระยะเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้จะเฝ้าระวังเพิ่มเติมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนนทบุรีตราดพังงาภูเก็ตระนองและกระบี่ส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาโดยสถานการณ์ขณะนี้คาดว่าจะยังไม่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาส่วนในพื้นที่อื่นๆมีการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยไว้แล้วโดยจะมีการออกหนังสือแจ้งเหตุการเตือนภัยผ่านทางข้อความ SMS การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำในแต่ละท้องถิ่นและท้องที่รวมทั้งมีการแจ้งเตือนภัยผ่านทางระบบเซลบอร์ดแคสต์ด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: วันนี้มีเรื่องสำคัญที่อยากฝากถึงผู้ประกันตนทุกท่านโดยเฉพาะผู้ที่ยังโสดหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายหลายคนอาจยังไม่ทราบว่าเงินสมทบที่เราส่งเข้ากองทุนประกันสังคมทุกเดือนนั้นมีสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตที่สามารถส่งต่อให้คนที่เรารักได้หากท่านไม่มีคู่สมรสไม่มีบุตรหรือไม่มีทายาทตามกฎหมายแต่ต้องการมอบสิทธิให้บุคคลเฉพาะเช่นคู่ชีวิตพี่น้องหรือคนใกล้ชิดสามารถจัดทำหนังสือระบุผู้รับเงินสงเคราะห์ไว้ล่วงหน้าได้เพื่อป้องกันไม่ให้สิทธิที่ควรได้รับนั้นสูญเปล่านอกจากนี้ผู้จัดการศพยังมีสิทธิ์รับค่าทำศพจำนวน 50,000 บาทและผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอรับเงินได้ภายใน2ปีรัฐบาลจึงอยากเชิญชวนทุกท่านตรวจสอบสิทธิ์ของตนเองวันนี้เพราะการวางแผนล่วงหน้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการส่งต่อความห่วงใยให้คนที่เรารักแม้ในวันที่เราไม่อยู่แล้วสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายเรย์มอนด์กรีนผู้อำนวยการสถาบันอเมริกันในไต้หวันเปิดเผยระหว่างการประชุมเกี่ยวกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่เมืองไถจงของไต้หวันในวันนี้ที่ระบุว่าโดรนจะเป็นโอกาสที่เข้ามายกระดับความมั่นคงของไต้หวันและเสริมสร้างสันติภาพทั่วภูมิภาคพร้อมเน้นย้ำว่าไม่มีสิ่งใดจะป้องปรามความขัดแย้งได้ดีไปกว่าการเปลี่ยนไต้หวันให้กลายเป็นศูนย์กลางของโดรนทั้งทางอากาศบนผิวน้ำและใต้น้ำทั้งนี้รัฐบาลไต้หวันภายใต้การนำของประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อและพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าให้ความสำคัญกับโดรนรวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีทางทหารขนาดเล็กอย่างไรก็ตามรัฐสภาไต้หวันซึ่งพรรคก๊กมินตั๋งแกนนำพรรคฝ่ายค้านครองเสียงข้างมากอนุมัติงบประมาณกลาโหมเพิ่มเติม 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นหรือคิดเป็น2ใน3ของงบประมาณที่รัฐบาลเสนอจำนวน 40,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,406 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต438รายโดยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดอิตูรีนอร์ทคิวูและซาวด์คิวูทางตะวันออกของประเทศซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและมาตรการรับมืออย่างต่อเนื่องขณะที่รัฐบาลดีอาร์คองโกยกระดับขีดความสามารถในการตอบโต้การระบาดผ่านการลงพื้นที่การจัดส่งยารักษาโรคและอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคลรวมถึงการสื่อสารเชิงรุกและระดมความร่วมมือจากคนในชุมชนอย่างไรก็ตามความขัดแย้งการอพยพของประชากรและการติดตามผู้สัมผัสเชื้ออย่างใกล้ชิดที่ไม่ครอบคลุมถือเป็นอุปสรรคในการรับมือต่อการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่12ในช่วงวันที่2ถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหล ไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวอันหนึ่งเมื่อเวลา 4 นาฬิกาพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 114.2 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในระยะต่อไปโดยช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2569 จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้พายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดกระบี่ขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ตรังลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง31เซนติเมตรและเวลา 16:15 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 นาที
18: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
19: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนรยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

ังและคุณผู้ชมครับแวดวงกีฬาครับประจำวันที่2เดือนกรกฎาคม2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองขอบคุณคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับที่มากับเราช่วงส่งแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอรพเดชคำพีระเดชพรชัยโสดาและพนากรสินพิทักษ์ครับวันนี้ขออภัยคุณผู้ฟังจริงๆนะครับผมไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับก็ใช้การโฟนอินเข้ามานะครับสัญญาณเสียงมีปัญหาเราต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดมีขัดหายขออภัยจริงๆนะครับเพราะวันนี้นะผมนะครับได้มานะครับเข้าพบนะครับและพูดคุยนะฮะเรื่องของเกี่ยวกับกีฬาแล้วก็เรื่องของท่องเที่ยวกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับหรือท่านรัฐมนตรีนะครับได้เชิญสื่อมวลชนหลายๆสำนักนะครับนะได้มาพูดคุยนะครับพูดคุยกันนะครับพบปะพูดคุยกันเรื่องของนโยบายเรื่องของท่องเที่ยวเรื่องของกีฬานะครับเรื่องของกีฬาและท่องเที่ยวนะครับเราสำคัญและพูดคุยกันในการกีฬาของเราเป็นหลักนะครับที่เราบรรดานักข่าวกีฬานะครับบรรดาพี่ๆวงการกีฬาได้มาพูดคุยกับท่านรัฐมนตรีนะครับเรื่องของเอเชียนเกมส์นะครับเรื่องของฟุตบอลโลกที่ผ่านมานะครับเรื่องของการแยกกระทรวงนะอยู่ขั้นตอนไหนแล้วนะครับกีฬาเขาจะออกมาเป็นกระทรวงหนึ่งนะครับส่วนท่องเที่ยวก็ไปอยู่กับวัฒนธรรมนะครับเป็นอย่างไรก็ตามนะครับเป็นอย่างไรก็ตามนะฮะเรื่องของงบประมาณเรื่องของเอเชียนเกมส์นะที่จะแข่งขันนะครับงบประมาณอะไรต่างๆนะครับก็ทันได้พูดคุยในความกระจ่างกับบรรดาผู้สื่อข่าวที่มาร่วมรับฟังกันนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่เราได้ตามนะครับในของวงการกีฬานะครับที่ท่านได้ดูแลและกำกับนะครับแล้วก็ได้มอบนะเรื่องของข่าวสารในวงการให้บรรดานักข่าวนะฮะได้สัมผัสได้อย่างใกล้ชิดนะครับก็หลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะในอนาคตที่จะมีการเปิดรับสมัครนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการแข่งขันกีฬาในภาคของภาคประชาชนภาคเด็กต่างๆนะครับเรื่องของกีฬาฟุตบอลวอลเลย์บอลนะครับพรีเมียร์คัพนะซึ่งจะเป็นโครงการฟันโครงการหนึ่งที่จะขยับขึ้นมาสร้างขึ้นมามีแบรนด์ใหม่นะเคยมีอยู่แล้วสมัยก่อนหน้านู้นนะแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่ากีฬาที่จะสร้างเด็กรากฐานเด็กตั้งแต่ระดับตำบลอำเภอจนถึงระดับแชมป์ประเทศเนี่ยนะเขาจะสร้างกีฬานะครับเด็กกว่า 300,000 คนทั่วประเทศมาออกกำลังกายกันนะหาแชมป์แล้วก็แชมป์ก็จะได้ไปนู่นนะฮะไปฝึกทักษะไปดูแข่งขันกีฬากับต่างประเทศนะอย่างการแข่งเริ่มต้นที่ฟุตบอลไฟมิสเตอร์ครับนะฮะแล้วก็อนาคตก็มีวอลเลย์บอลด้วยนะครับนี่คือเบื้องต้นที่ได้พูดคุยกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับคุณสาวแอบถามท่านรัฐมนตรีครับฟุตบอลโลกคราวนี้แอบลุ้นแอบเชียร์ใครเป็นพิเศษนะท่านรัฐมนตรีบอกว่าก็ดูบ้างนะครับก็อาจติดตามอยู่บ้างแต่ก็เชียร์อาร์เจนตินานะชอบเมสซี่นะครับผมว่าหลายๆคนก็เชียร์เหมือนกับท่านรัฐมนตรีนะครับแล้วก็เชียร์เมสซี่ด้วยนะเดี๋ยวฟุตบอลโลกก็จะได้พูดคุยกันนะครับก็หลังจากที่พูดคุยกันนะครับตอนนี้ก็บรรยากาศก็กำลังอินเองกันอยู่นะครับเรื่องของสำคัญนะฮะเรื่องของกีฬานะครับมาพูดคุยกีฬากันวันนี้นะครับเรื่องของการแข่งเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดันหญิงเดี่ยวที่อังกฤษนะครับเมื่อวานนี้อีกหนึ่งสาวไทยครับน้องรวงข้าวลันนาธารณดีมือ95ของโลกนะครับลงแข่งขันเจอกับเอกาเทอรีนาอเล็กซานโดวามือ19ของโลกจากรัสเซียนะครับก็ถึงแม้ว่าจะทำผลงานได้ดีในรอบ2มานะครับแต่ว่าทางของรวงข้าวก็ต้องจบในรอบนี้นะครับแพ้กับอเล็กซานโดวาไป2ชุดรวดนะครับสูสีนะครับ5-7และ5-7นะครับถึงแม้ว่าแพ้แต่ก็ได้รางวัลปลอบใจไปนะครับ 126,000 ปอนด์นะครับ 126,000 ปอนด์เป็นเงินไทยนะครับกี่บาทนะฮะคุณผู้ฟังฮะ 126,000 ปอนด์เป็นเงินไทยกี่บาทนะโอ้โหนี่ก็คือค่อนข้างเยอะนะคุณ50โดยประมาณนะครับคุณ50โดยประมาณนะครับก็เป็นเงินรางวัลที่ได้นะครับก็ทำไมวิมบลันคราวนี้นะก็เหลือเพียงแค่น้องใหม่ครับมานันชยาสว่างแก้วคนเดียวของเรานะครับมือ164ของโลกนะก็จะเป็นนักเทนนิสของไทยอยู่ในรอบเมนรอรอบที่3ของรายการนี้นะรอบ16คนสุดท้ายเนี่ยนะครับจะไปเจอกับมือ10ของรายการจากเช็กครับโคโรลิน่ามูโชวานะครับก็จะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้นะฮะรอติดตามกันนะครับได้เชียร์ครับนั่นของมานันชยาสว่างแก้วนะครับจากการแข่งขันเทนนิสครับไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับวอลเลย์บอลพรินเซสคัพนะฮะอายุ18ปีชิงเชิดแห่งเอเชียนะครับ
ซึ่งรายการนี้นักกีฬาเราไทยนะของเราลงแข่งด้วยนะครับก็เมื่อวานนี้ของเรานะนัดสุดท้ายคู่สุดท้ายของวันสุดท้ายเมื่อวานนี้นะเราลงแข่งขันนะครับชนะไปนะครับเมื่อวานนี้เราชนะมองโกเลียไป3-0เซต25-15 25-13 และ25-19นะครับแล้วก็วันนี้ก็มีการแข่งขันในวันพุธที่2นะครับก็แข่งขันกันต่อตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะโปรแกรมแข่งขันในวันนี้นะครับที่สนามเทอร์มินอล21โคราชนะครับฟิลิปปินส์เจอกับญี่ปุ่นนะแล้วก็ปรากฏว่าญี่ปุ่นเนี่ยรองแชมป์เก่าแล้วก็ครองแชมป์รายการนี้มากที่สุด9สมัยครับเมื่อวานชนะอินโดนีเซียมาวันนี้เจอฟิลิปปินส์นะครับเล่นกันสูสีนะครับแต่ว่าญี่ปุ่นชนะไป3-0เซตนะครับ25-20 25-17และ26-24นะครับญี่ปุ่นคว้าชัยชนะ2นัดรวดนะครับเป็นที่1ของสาย4ส่วนฟิลิปปินส์นะก็อันดับที่2นะชนะ1แพ้1นะครับนัดต่อไปวันพรุ่งนี้ญี่ปุ่นเจออิหร่านแล้วก็ฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซียนะครับคู่13นาฬิกาอุซเบกิสถานครับเจอกับมองโกเลียนะครับก็คู่นี้แพ้กันมาในนัดแรกนะมองโกเลียแพ้ไทย0-3เซตขณะที่อุซเบกิสถานแพ้ออสเตรเลีย0-3เซตนะครับใครชนะมีโอกาสเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายคนทีมแพ้นี่โอ้โหหนักหน่อยนะต้องลุ้นกันต่อนะก็ปรากฏว่านะครับมองโกเลียนะครับแพ้ก่อนในเซตแรกนะครับ19-25กลับมาชนะ3เซตรวดนะฮะ25-10 25-13และ25-16นะครับก็ทำให้มองโกเลียชนะ3-1เซตนะครับเส้นทางในการเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายยังเปิดโอกาสอยู่ยังลุ้นอยู่นะยังสดใสอยู่ส่วนทางด้านของผู้แพ้นะอย่างออสเตรเลียขออภัยนะอุซเบกิสถานนะแพ้มา2นัดรวดก็เป็นงานหนักนะของออสเตรเลียในนัดที่เหลือต้องชนะนะครับถึงจะมีโอกาสเข้ารอบนะครับนัดสุดท้ายวันพรุ่งนี้เนี่ยมองโกเลียเจอออสเตรเลียด้วยนะอีกคู่หนึ่งนะครับอิหร่านเจอกับอินโดนีเซียนะครับก็ปรากฏว่าอินโดนีเซียชนะไป3-0เซตนะครับ25-15 25-17และ25-22นะครับพรุ่งนี้อินโดนีเซียเจอฟิลิปปินส์แล้วก็อิหร่านเจอญี่ปุ่นนะในการแข่งวอลเลย์บอลนะนะครับส่วนคู่ของไทยนะกำลังแข่งขันอยู่นะครับในขณะนี้เจอกับออสเตรเลียก็ผมมองว่าไทยกับออสเตรเลียก็คงไม่น่ามีปัญหานะครับไทยน่าจะเข้ารอบได้นะเพราะว่าไทยสาวไทยนี่เหนือกว่าอยู่นะครับไปที่สนามมอราชพัฒนครราชสีมานะครับสนามนี้นะครับคู่แรกเนี่ยคาซัคสถานเมื่อวานนี้เจอฮ่องกงและชนะไป3-0นะครับเจอกับคีร์กีสถานนะครับเมื่อวานแพ้จีนมา0-3นะครับประเทศ2ประเทศนี้อยู่ใกล้กันแล้วครับคาซัคสถานกับคีร์กีสถานนะครับก็เป็นประเทศ2ประเทศที่แยกมาจากสหภาพโซเวียตนะตอนนั้นก็แยกประเทศมานะครับก็เป็นคาซัคสถานครับเหนือกว่าคีร์กีสถานชนะไป3-0เซตนะครับ25-15 25-16แล้วก็25-15คาซัคสถานชนะ2นัดรวดนะการันตีเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนนะครับส่วนคีร์กีสถานแพ้2นัดรวดนะโอกาสตกรอบและไปเล่นในรอบจัดอันดับของกลุ่มผู้แพ้นะอันดับที่9-16นะครับนะต่อไปนะครับคู่นี้คีร์กีสถานเจอกับฮ่องกงแล้วก็คาซัคสถานนะลงแข่งขันกับจีนคู่ต่อมาคู่เวลา13:00 นนะครับก็จะเป็นเกาหลีใต้เจอกับเวียดนามนะครับเกาหลีใต้เล่นดีกว่าเวียดนามเยอะครับชนะไป3-0เซตนะครับ25-18 25-13 25-20เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะฮะโดยเป็นที่1ของสายแล้วตอนนี้นะชนะรวดนะครับนัดต่อไปของในกลุ่มนี้เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยเวียดนามเจออินเดียเกาหลีใต้เจอก็เกาหลีใต้นะก็ลงแข่งขันด้วยในวันพรุ่งนี้ก็ลุ้นกันนะครับเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้ก็เข้ารอบไปแล้วแล้วก็คู่ตอน16:00 นนะครับก็เป็นจีนเจอกับฮ่องกงนะครับแล้วก็จีนชนะฮ่องกงไป3-0เซตนะครับ25-10 25-12แล้วก็25-12นะครับจีนก็ชนะไป2นัดรวดก็เข้ารอบเหมือนกันนะครับเข้ารอบเหมือนกันก็รอบ8ทีมสุดท้ายเหมือนกันนะครับและคู่ที่กำลังแข่งขันนะพร้อมกับคู่ไทยในอีกสายหนึ่งนะคือสายบีในกลุ่มนี้นะครับเป็นอินเดียเจอกับไทยนิดไทเปนะในเวลา19:00 นะครับคุณผู้ฟังที่สามารถเข้าชมการแข่งขันรายการนี้ได้นะครับเข้าชมหน้าสนามก็มีบัตรขายหน้าสนามใบละ100 บาทนักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบนะครับด้วยโชว์บัตรนักเรียนนักศึกษาเนี่ย50 บาทครึ่งราคานะครับกำหนดบัตรหน้าสนามนะครับคุณผู้ฟังที่ติดตามในการถ่ายทอดสดทางช่องทางออนไลน์ก็ทางทูชนามนะถ่ายทอดสดนะครับจากนั้นมาการเรื่องของฟุตบอลโลกครับนะฟุตบอลโลกเมื่อคืนที่ผ่านมาใครเป็นแฟนของอังกฤษก็เสียวเลยนะเมื่อวานนี้เสียวว่าเลยคือตกรอบนะครับอังกฤษนะฮะเจอกับดีอาร์คองโกนะครับแล้วก็ชนะไป2-1
เล่นไปเพียงแค่7นาทีนะครับไบรอันซีเบงก้านะครับยิงให้ดีอาคองโกนำไปก่อน1ประตูต่อ0นาทีที่7นะครับทีมดีอาคองโกมีนักเตะหลายคนอยู่ในพรีเมียร์ของอังกฤษนะครับแล้วก็ช่วยกันเล่นด้วยเมื่อวานนี้ตั้งรับอย่างเหนียวแน่นอังกฤษบุกหนักนะครับแต่ผู้สับประตูดีอาคองโกในซุปเปอร์เซฟทั้งปัดด้วยอะไรด้วยมีบางจังหวะก็ชนเสาชนคานกองหลังและช่วยสกัดอังกฤษยังเจาะไม่เข้าครับครึ่งหลังบุกมากขึ้นนะครับบุกจริงๆนะฮะและมีโอกาสในจังหวะที่แฮร์รี่เคนนะโมงเข้าไปนาทีที่75ตีเสมอ 1-1 ครับพอแฮร์รี่เคนตีเสมอ 1-1 ปั๊บเนี่ยเข้าทางอังกฤษแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับบุกหนักนะครับและเป็นแฮร์รี่เคนครับเดอะแบ็คของทีมจริงๆครับได้บอลจากตรงกลางสนามนั่นแหละครับเป็นจังหวะที่ชุดเบลลิงแฮมได้บอลแล้วเปิดเข้ามาตรงกลางนะครับแฮร์รี่เคนได้บอลแล้วกระชากเข้าทางขวาแล้วซัดเต็มข้อเลยนะครับให้ทีมนำ 2-1 ครับโอ้โหนะแล้วก็เป็นอังกฤษนะครับก็กลับมาชนะอย่าคองโก2ประตูต่อ

ผู้เล่นอังกฤษคนแรกนะครับในรอบ36ปีที่ยิงคนเดียว2ประตูในรอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกนะครับต่อจากการีลินิเกอร์ที่ยิง2ลูกจุดโทษให้กับอังกฤษชนะแคเมรูนตอนนั้น 3-2 นะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก1990ที่อิตาลีนะครับนี่ก็ตอนนี้ก็ลุ้นดาวซัลโวอยู่เหมือนกันนะแฮร์รี่เคนเนี่ยในส่วนของเบลเยียมครับโอ้โหเจอกับเซเนกัลคู่นี้นะก็แลกกันสนุกนะครับแลกกันสนุกมาเน่เนี่ยอยู่กับเซเนกัลนะครับเซเดโอมาเน่เนี่ยลูบารูลูกากูขออภัยนะครับจะนั่งอิสมาอิลาซานะครับเนี่ยนะด้านของอาบิบยาร่าเนี่ยเป็นผู้เล่นของเซเนกัลซึ่งเล่นในลีกของยุโรปเป็นส่วนใหญ่นะครับเจอกับเบลเยียมก็ปรากฏว่าเล่นไปเล่นมาเนี่ยทางของเซเนกัลเล่นแบบเล่าใจนะยิงนำไปก่อน 2-0 นะครับครึ่งแรกจากทางของอาบิบเดียร่านาทีที่25อิสมาลาซานะครับ 2-0 นาทีที่51นะครับโอ้แล้วก็ทางของเบลเยียมเหมือนจะแพ้อยู่แล้วครับเหลืออีกไม่กี่นาทีจะหมดเวลาการแข่งขันโรมาโลลูกากัวเข้าชาร์จไปเหน่งๆนะครับให้ทีมได้มา 1-2 นาทีที่86ก่อนที่ยูริชเชลมองนะครับยิงเข้าไปนาทีที่89เหลือ1นาทีจะหมดเวลาการแข่งขันครับเสมอ 2-2 ก็ต้องต่อเวลาออกไปอีกครับ30นาทีและช่วงนาทีบาของการต่อเวลาครับในด้านของเบลเยียมได้จุดโทษครับและเป็นยูริชเชลมองนะครับยิงเข้าไปครับให้ทีมชนะ 3-2 ครับยูริชเชลมองนี่ดังมาจากเลสเตอร์นะครับก่อนที่เลสเตอร์จะตกชั้นยูริชเชลมองก็ย้ายไปเล่นกับแอสตันวิลล่าและแอสตันวิลล่าจะมาเตะกับบีจีปทุมวันที่8สิงหาคมนะครับถ้าเบลเยียมนะครับเข้ารอบลึกๆนะครับแล้วก็อาจจะได้เห็นยูริชเชลมองนะครับมาเตะมาในวัวทัวร์ของแอสตันวิลล่าคราวนี้ด้วยนะในการเจอกับบีจีปทุมก็ยูริชเชลมองยิง2ประตูนะครับให้ทีมชนะ 3-2 นะครับไม่ปีศาจแดงแห่งเบลเยียมนะก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับจะไปเจอกับสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเมื่อเช้าเอาชนะบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนานะครับสหรัฐอเมริกานะครับเจอใบแดงไปคนด้วยนะเมื่อเช้าเนี่ยแต่ว่าเหลือ10คนก็ฟอร์มเหนือกว่าบอสเนียนะชนะ2ประตูต่อ0นะครับปอลารินบาโลกันนาทีที่45นะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยไปโดนใบแดงด้วยนะนาทีที่64ยิงได้ในครึ่งแรกนะ45นาทีที่64เจอใบแดงนะครับก็เหลือ10คนแต่ว่า10คนของสหรัฐนะครับรับแล้วโต้รับแล้วโต้นะในขณะที่บอสเนียพยายามจะเจาะไม่เข้าครับแล้วก็เป็นมาลิกเชสแมนนะครับยิงประตูให้ทีมนำ 2-0 ก่อนนั้นก็ยิงเข้าไปด้วยลูกหนึ่งนะแต่ว่าล้ำหน้าซะก่อนนะล้ำหน้าซะก่อนจบเกมนะสหรัฐอเมริกาชนะ 2-0 นะครับผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จนะครับสหรัฐอเมริกานะครับชนะ 2-0 เข้ารอบไปเจอกับเบลเยียมนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับวันที่7กรกฎาคมนะครับรอเชียร์กันนี่คือเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับคุณผู้ฟังครับดาวซัลโวเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วว่าแฮร์รี่เคนมาแล้วแต่ยังอยู่ในกลุ่มนะที่ลุ้นดาวซัลโวนะฮะ5ประตูแล้วตอนนี้แฮร์รี่เคนนะครับ5ประตูแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคนที่นำประตูสูงสุดก็จะเป็นคิลิอันเอ็มบัปเป้ทีมเต็งนะฮะเป็นแชมป์อย่างฝรั่งเศสนะครับ6ประตูแล้วก็มี2แอสซิสต์ด้วยนะครับลีโอเมสซี่ฝันใจท่านรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬานะครับ6ประตูจาก3นัดนะครับแล้วก็อันดับที่2เท่ากันนะฮะมี2คน5ประตูด้วยกับแฮร์รี่เคนแล้วนะครับก็จะมีเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับของนอร์เวย์ซึ่งเข้ารอบไปแล้วด้วยนะครับ5ประตูกับแฮร์รี่เคนนะอันดับที่3เท่ากัน2คน10ประตูนะครับอุสมานเดเมเล่นี่นะจากฝรั่งเศสนะครับโอ้โหฝรั่งเศสรอบนี้กองหน้าคมทั้งเลยนะอุสมานเดมเบเล่คิลิอันเอ็มบัปเป้นะครับทำประตูกันแบบสุดๆนะครับแล้วก็มีหนึ่งเดียวจากบราซิลนะฟอร์มกำลังมานะวินิซิอุสจูเนียร์เดินแบกแนวลูกทางซ้ายของบราซิลยิง4ประตูกับ1แอสซิสต์ครับโอ้โหนะตอนนี้ได้ลุ้นเลยทีเดียวนะรอบต่อไปนะฟุตบอลโลกสาย2ทีมนะผ่านไปครึ่งทางแล้วในรอบนี้นะครับอังกฤษเจอเม็กซิโกนะกับภาพฟอร์มกำลังมานะครับสหรัฐอเมริกาที่ผ่านบอสเนียเจอกับเบลเยียมนะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้นะกระทิงดุจะเป็นกระทิงหินหรือว่าจะเป็นกระทิงเนื้อนุ่มๆ นะเจอกับออสเตรียตีสองแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเนี่ยโปรตุเกสเจอโครเอเชียฟุตบอลสไตล์คล้ายๆกันพี่โดบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีเมสซี่แต่น้องๆพี่ๆทั้งหลายอย่าลืมพี่โดนะ

0: พี่โนยังเป็นพี่โนยังเป็นตัวแบกของโปรตุเกสอยู่คริสเตียโนโรนัลโดนะฮะแล้วก็ยังมีทีมของโปรตุเกสหลายๆคนนะบูโน่เฟอร์นันเออนะก็เป็นทีมแบกของโปรตุเกสเจอกับโครเอเชียลูก้าโมริตยังลงหรือเปล่าเป็นนักเตะที่อายุมากสุดแล้วนะที่ลงเล่นในกับฟุตบอลโลกคราวนี้อีกคนนึงลูก้าโมริตนะครับแล้วก็คู่นี้โมโนสปอร์ตช่อง29ถ่ายทอดสดนะครับนอกจากนั้นยังมีสวิตเซอร์แลนด์เจอแอลจีเรียครับออสเตรเลียเจออียิปต์แล้วก็อาร์เจนตินาเจอแคปเวิร์ดโอ้คู่นี้คู่เอกนะฮะอาร์เจนตินาเจอแคปเวิร์ดนะเดี๋ยวค่อยคุยกันคู่นี้น่าสนใจนะครับผมแอบเชียร์แคปเวิร์ดนะอยากให้ทีมรองบอล นะได้สร้างเซอร์ไพรส์เชียร์อาร์เจนตินาต่อไปนะถึงแม้ว่าแอบชอบเมสซี่นะแต่ขอชอบทีมรองบอลทีมรองเหมือนกันนะแคปเวิร์ดเนี่ยจากฟุตบอลโลกนะครับคุณผู้ฟังครับมาดูเรื่องของฟุตบอลเยาวชนโค้กครับอายุ17ปีชิงแชมป์ประเทศไทยรอบภูมิภาคคนภาคใต้กันบ้างนะครับซึ่งเป็นภาคที่4ของประเทศไทยนะครับซึ่งฟุตบอลโค้กครับเนี่ยจัดโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินีธรรมร่วมกับกลุ่มธุรกิจโคคาโคล่าในประเทศไทยนะครับประกอบด้วยบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดนะครับบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนนะหาดทิพย์จำกัดมหาชนนี่อยู่เฉพาะทางใต้นะเป็น4จังหวัดภาคใต้นะครับพูดถึงหาดทิพย์แล้วเนี่ยย้อนกลับไปสมัยเด็กๆนะนะครับวันเด็กทุกๆครั้งนะของเด็กๆจังหวัดภาคใต้เนี่ยจะไปบริษัทหาดทิพย์นะอาทิตย์เนี่ยเขาจะมอบให้โค้กให้หมวกให้โค้กเครื่องดื่มพูดตรงๆนะเครื่องดื่มโค้กนะก็ดื่มโคคาโคล่าเลยนะให้หมวกให้แฟนต้านะสำหรับช่วงของวันเด็กนะเปิดบริษัทให้กับน้องๆหนูๆตอนนั้นเนี่ยโอ้โหนะมีความสนุกกันนะครับอาทิตย์ก็อยู่ที่จังหวัดภาคใต้มาตลอดนะจำฝากได้นะครับก็อาทิตย์ก็สำหรับเรื่องของฟุตบอลภาคใต้อยู่นะครับฟุตบอลโค้กครับโซนภาคใต้นะแข่งกันที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งวันนี้รอบ6ทีมสุดท้ายนะครับที่สนามฟุตบอลสโมสรสนามฟุตบอลราชภัฏสงขลานะครับสโมสรโคกนาผี FC นะครับแพ้โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา 0-1 นะครับยะลาเข้ารอบนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลาเข้ารอบนะครับพัทลุงยูไนเต็ดครับเอาชนะสมาคมกีฬาจังหวัดสงขลา 2-0 นะครับพัทลุงยูไนเต็ดเข้ารอบนะครับ FC ยะลาเจอกับ Republic Academy ครับในเวลาเสมอกัน 1-1 ครับยิงจุดโทษ Republic Academy ชนะ 4-3 นะครับแล้วก็อีกสนามหนึ่งที่สนามฟุตบอลอำเภอนาทวีครับทีมโรงเรียนผมในสมัยเรียนอยู่เบญจมาราชุทิศปัตตานีฮะเจอกับโรงเรียนสตูลวิทยาก็ปรากฏว่าเบญจมาราชุทิศแพ้ไป0-1นะตกรอบเลยน่าเสียดายไม่เป็นไรครับเบญจมาสนามหน้าบุกรายการหน้าสู้กันใหม่ครับนะฮะแล้วก็โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรนะครับเจอกับปัตตานีเอฟซีแล้วก็ชนะไป3-1นะครับร่มเก้านรายูไนเต็ดครับเอาชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดตรังนะครับ2-1นะครับมีฟุตบอลนะครับส่วนคู่อื่นๆนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะแจ้งผลให้ทราบนะครับใครจะได้แชมป์ตัวแทนของภาคใต้รอติดตามกันนะครับพูดถึงเรื่องของนราเมื่อกี้พูดถึงนราและทีมนรายูไนเต็ดใช่ไหมที่ได้ขึ้นสู่ไทยลีก2นะครับปรากฏว่าขับไลซิ่งไม่ผ่านนะครับแล้วในการส่งเอกสารขับไลซิ่งไม่ผ่านนะครับไม่ทันเดดไลน์ก่อนตรงนี้คือถ้าเกิดไม่ทันเดดไลน์ขับไลซิ่งเนี่ยนู่นแล้วฮะหล่นแทนที่จะได้ขึ้นไปอยู่ในไทยลีก2ฤดูกาลหน้าเนี่ยนะครับนรายูไนเต็ดในชนะแชมป์ลีก3เนี่ยนะครับก็จะได้โดนนู่นเลยถ้าจะไม่ผิดก็คือไปเตะในรอบเซมิโปรใหม่นะครับว่าทำขับไลซิ่งไม่ผ่านถึงแม้ว่าจะให้ทีมทนายนะทนายความฝ่ายเรื่องของกีฬาเนี่ยทำเรื่องไปยังสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะบริษัทไทยลีกอะไรต่างๆที่ดูแลอยู่นะครับให้ขอความเห็นใจให้พิจารณานะฮะเรื่องของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเราต้องดูนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วนะคือระเบียบว่าถ้าไม่ทันก็ต้องรู้นะครับก็ว่ากันใหม่เริ่มต้นกันใหม่นับหนึ่งกันใหม่รอดูนะครับทางด้านของจังหวัดทีมสงขลานะฮะซึ่งก็ได้นะครับตรงเรื่องของขับอะไรขึ้นไม่ทันนะครับส่วนเรื่องของฟุตบอลอาเซียนฮุนไดครับนะครับที่จะแข่งขันกันในปลายเดือนนี้นะครับ25กรกฎาคมนะครับไทยเจอกับลาวนะที่ประเทศลาวนะครับแล้วก็ไทยเจอมาเลเซียวันที่1สิงหาคมไทยเจอฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมที่ฟิลิปปินส์ก็8สิงหาคมเจอกับเมียนมานะครับก็ติดตามรอชีนักกีฬาไทยกันนะครับพูดถึงเรื่องของฟุตบอลทีมชาติไทยนะมีการแข่งขันรายการนี้แหละครับอีกรายการหนึ่งซึ่งเราจะได้นักเตะดาวรุ่งนะครับไปลงแข่งขันนะครับส่วนเรื่องของนักกีฬายอดเยี่ยมแห่งปีของไทยนะตำแหน่งMain Player of the Year 2025ถึง2026แล้วนะกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่ทราบผลงานโดดเด่นนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะเผย3ชื่อมาแล้วเผย3ชื่อมานะฮะ นิโคลัสมิเคลสันเทียทอนบุญมาทันและเพียรนฉ่ำรัศมีนะครับใครจะได้นะครับวันที่4นะจะประกาศผลนะครับแต่ละคนเนี่ยชื่อมาเนี่ยโอ้โหคือตัวท็อปของวงการนะครับนะนิโคลัสมิเคลสันจากเอฟซีเอาแบกนะครับจากเยอรมนีนะฮะลีกเยอรมันเทียทอนบุญมาทันจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเพียรนฉ่ำรัศมีจากการท่าเรือเอฟซีนะครับ3คนนี้แหละนะครับส่วนอีก3คนในตำแหน่งผู้เล่นไทยที่มีชื่อในรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าแห่งปีไทยลีกนะครับนะไทยลีกไทยเลย Most Valuable Player 2025ถึง2026นะครับก็เป็นคนรางวัลที่ให้นักฟุตบอลไทยที่มีโอกาสเล่นสนามต่อเนื่องในไทยลีกนะครับก็มี3คนก็มีสศรักไหประโคนนะครับจากการจากบุรีรัมย์นะครับอนันต์ยอดสังวานนะจากลำพูนสุพรรณบุรีรัตน์นะครับสุพรรณบุรีรัตน์นะครับก็มีชื่ออยู่เหมือนกันนะครับจากแบ็คขวาของการท่าเรือนะฮะสามคนก็มีดีกรีนะครับรางวัลนะซึ่งใครจะได้นะฮะแล้วก็มีรางวัลนักกีฬาต่างชาติยอดเยี่ยมด้วยนะมีนักเตะจากการท่าเรือคนหนึ่งล่ะโรเบิร์ตซูจากบุรีรัมย์คนหนึ่งล่ะที่เห็นแวบๆนะใครจะได้วันที่7กรกฎาคมนะครับเวลา17นาฬิกานะครับก็จะมีการแถลงข่าวแล้วก็มีการประกาศรางวัลที่ห้องประชุมที่ห้องประชุมที่โรงแรมเดอะแกรนด์โฟบิมคอนเวนชั่นกรุงเทพนะครับซึ่งงานดังกล่าวก็จะมีการประกาศเกียรติคุณบุคลากรในวงการฟุตบอลท่านต่างๆนะครับเป็นจำทุกปีรวมถึงการประกาศจังหวัดที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพด้วยนี่คือความสำคัญอีกเรื่องของวงการฟุตบอลของไทยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของแบดมินตันนะครับข่าวของแบดมินตันถึงปฐมาลีสัตตกูลกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC member และประธานสหพันธ์แบดมินตันโลกนะครับได้แถลงข่าวเรื่องของ BWF นะครับจะกลับโฉมการขันในฤดูกาลหน้าหรือปีหน้านะครับนับแต้มใหม่นะครับแล้วก็การแข่งขันระดับสูงสุดอย่างซุปเปอร์พันเนี่ยจะใช้เวลาการแข่งขันถึง11วันในการทอดสดหลายแพลตฟอร์มให้คนที่ติดตามเรื่องของแฟนแบดมินตันได้ชมกันในทั้งออนไซต์นะทั้งออนไลน์มากขึ้นนะครับซึ่งสหพันธ์แบดมินตันโลก BWF นะครับบอกว่าในปีหน้าเนี่ยครับรายการระดับโลก35รายการทั้งระดับซุปเปอร์พันจนมาถึงซุปเปอร์ร้อยจนถึงซุปเปอร์พันนะครับและรายการสุดท้ายเนี่ย BW World Tour Final นะเป็นรายการระดับสูงสุดนะซุปเปอร์พัน5รายการนะครับก็จะจัดขึ้นทั้งทวีปเอเชียยุโรปนะครับหลายรายการนะจัด11วันครอบคลุม2สัปดาห์ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็นับแต้มใหม่ด้วยนะนับแต้มใหม่เป็น15แต้มนี่นะฮะนับแต้มใหม่15แต้มนะครับก็เป็นการแก้ไขเรื่องของความมุ่งมั่นของสหพันธ์นะที่มีผลต่อนักกีฬาและพัฒนาวงการในระยะยาวนะครับเราจะได้เห็นในกติกาใหม่15แต้มคือมากคะแนน3เซตนะครับมีผล4มกราคม2027ในปีหน้านะครับนะการแก้ไขเรื่องกฎกติกาเรื่องของ BWF นะครับจะแจ้งให้กับผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนี่คือแวดวงกีฬาวันนี้นะครับนะฮะผมณัฐนนท์ชูเมืองขอบคุณผู้ฟังนะครับที่ร่วมติดตามรายการนะครับทํามาทักทายกันนะในช่องทางของออนไลน์แล้วก็รับฟังทาง FM 95 MHz นะครับพรุ่งนี้มาเจอกันที่ห้องส่งวันนี้เวลาหมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิโนรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนวันนี้สเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดเตรียมพบกับออสเตรียเวลา 2:00 นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:14 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887กลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเวลา 8:57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่45ครั้งที่5ปีงบประมาณพ.ศ. 2569ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:15 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชโรกาสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลดังนี้1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณอเคืออุณหเลขกะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขและสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย 2. นางกันนิกาอังกูลวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้นำการพยาบาลวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในสถานบริการ 3. นางบุษบาการกล้ารองประธานมูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในชุมชนในโอกาสนี้ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่1กรกฎาคม2569เวลา 11:47 เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอริชกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสไปยังท่าอากาศยานปารีสออลีเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานตูลูสวาลานยักเมืองตูลูสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานตูลูสวาลานยักเมืองตูลูสสาธารณรัฐฝรั่งเศสณที่นั้นนายฟาบริซรีกูเลโรสผู้ว่าราชการแคว้นออกซิตานีจังหวัดโอการอนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ส่งมอบอากาศยานบริษัทแอร์บัสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนายกิโยมโฟรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอร์บัสพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับบริษัทและอุตสาหกรรมการบินในอนาคตเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวอลเชอร์ฟันแวสรองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของบริษัทจากนั้นทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบริษัทแอร์บัสกับประเทศไทยเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงงานประกอบเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายชองฟรองซัวปอนรองประธานและหัวหน้าแผนกโรงงานประกอบเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าอาคารพระราชทานพระบรมราชโองการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความปลอดภัยบริษัทแอร์บัสกราบบังคมทูลเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยสำหรับการทอดพระเนตรโรงงานประกอบเครื่องบินเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีที่50ทอดพระเนตรการเชื่อมต่อโครงสร้างลำตัวเครื่องบินและการประกอบล้อหน้าและเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีที่40ทอดพระเนตรการประกอบปีกเข้ากับลำตัวเครื่องบินสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินบริษัทแอร์บัสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายลาสวากเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัทแอร์บัสและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกนักบินเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังเครื่องจำลองการบินเสมือนของเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A350 ทรงทำการบินจำลองเสมือนเส้นทางไปกลับระหว่างท่าอากาศยานตูลูสมาลัญญักและบริเวณเทือกเขาพิเรนีสพรมแดนทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับราชอาณาจักรสเปนใช้เวลาประมาณ30นาทีเสร็จแล้วพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัทแอร์บัสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพถ่ายจากดาวเทียมของบริษัทแอร์บัสสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติตูลูสบาลานยักสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติตูลูสมาลัญญักสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปประทับยืนหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามลำดับจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรวจแถวกองทหารเกียรติยศพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887 เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569ตามคำทูลเชิญของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในครั้งนี้นับเป็นวาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยโดยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้ง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชทรงรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุและประธานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์ในการชาปนกิจศพพระภิกษุทุกรูปที่มรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกที่จังหวัดมุกดาหารสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเปิดเผยว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงมรณภาพและอาพาธหลายรูปสมเด็จพระสังฆราชทรงปลงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุ พูดถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุพูดถึงมรณภาพทุกรูปอันหนึ่งมีพระบัญชาโปรดให้วยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะและโปรดให้เชิญรับสั่งประธานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจักสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตรวจเยี่ยมบ้านต้นแบบฟื้นฟูผู้พ้นโทษตามโครงการกำลังใจที่จังหวัดนราธิวาส
2: พลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจพร้อมคณะจากกระทรวงยุติธรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถีบ้านปูลารายอกาแลตาแปตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับโดยคณะได้รับฟังผลการดำเนินงานของบ้านกึ่งวิถีต้นแบบซึ่งดำเนินงานตามโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้พ้นโทษก่อนกลับคืนสู่สังคมพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีที่ร่วมสนับสนุนการฝึกอาชีพการส่งเสริมการเกษตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการป้องกันปัญหายาเสพติดรวมทั้งกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลโดยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสสำหรับบ้านกึ่งวิถีบ้านปูลารายอกาแลตาแปจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2562ตามโครงการกำลังใจเพื่อรองรับผู้พ้นโทษที่ยังไม่พร้อมกลับสู่ครอบครัวมุ่งฟื้นฟูพื้นที่นิสัยสร้างอาชีพและเสริมโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดกิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมโครงการยังอกรีฟิวเจอร์2026ภายใต้แนวคิดเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ชิงเงินรางวัลกว่า 450,000 บาท
3: พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดเผยว่าได้ร่วมกับสำนักงานการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรือสวก.และภาคีเครือข่ายจัดโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรปีที่2หรือยังอกริฟิวเจอร์2026ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนเกษตรกรรุ่นใหม่และประชาชนทั่วประเทศนำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคการเกษตรของไทยพร้อมผลักดันให้เกิดการต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์จริงในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของประเทศในอนาคตด้วยความคิดสร้างสรรค์อันจะเป็นการเชื่อมโยงองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชาไปสู่นวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและพัฒนาภาคเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืนโดยโครงการจะเปิดรับสมัครไปจนถึงวันที่25สิงหาคมนี้ซึ่งผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษารวมกว่า 450,000 บาทพร้อมโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและต่อยอดเชิงพาณิชย์จากสวก.ในวงเงินรวมกว่า20ล้านบาททั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดการประกวดสำนักงานพัฒนากิจการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนโทรศัพท์02-529-2212ถึง3หรือ065-093-6979ชวนันท์มาลีรายงาน
1: หอการค้าไทยจีนเปิดเผยแนวโน้มการลงทุนจีนในประเทศไทยขยายตัวต่อเนื่องแนะรัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์การใช้ตรา Made in Thailand ให้ผู้ประกอบการไทยเป็นส่วนหนึ่งในห่วงโซ่อุปทาน
4: นายณรงค์ศักดิ์พุทธพรมงคลประธานหอการค้าไทยจีนเปิดเผยว่าแนวโน้มการลงทุนของจีนในประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากแรงหนุนของมาตรการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ทำให้ทั้งนักลงทุนรายใหญ่รวมถึงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กของจีนทยอยเข้ามาลงทุนในไทยอย่างต่อเนื่องโดยมีปัจจัยสำคัญมาจากกำลังการผลิตส่วนเกินประกอบกับมาตรการภาษีและข้อจำกัดทางการค้าจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นนอกจากกลุ่มยานยนต์ที่มีผู้ผลิตรายใหญ่เข้ามาแล้วยังรวมถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนและซัพพลายเชนเช่นมอเตอร์ไฟฟ้าแบตเตอรี่และชิ้นส่วนยานยนต์ซึ่งไทยยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอจึงจำเป็นต้องนำเข้าหรือดึงผู้ผลิตเข้ามาตั้งโรงงานในประเทศทั้งนี้ภาครัฐควรกำกับดูแลการลงทุนให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ประกอบการต่างชาติใช้วัตถุดิบชิ้นส่วนและแรงงานในประเทศมากขึ้นรวมถึงทบทวนหลักเกณฑ์การใช้ตรา Made in Thailand ซึ่งปัจจุบันกำหนดให้มีมูลค่าเพิ่มในประเทศไม่น้อยกว่า40%และอาจพิจารณาปรับเพิ่มหากเหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานปฏิพลสรัพพรมมารายงาน
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายอามีซาอิดอิราวานีทูตอิหร่านประจำสหประชาชาติหรือ UN ยื่นจดหมายถึงนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการ UN คณะมนตรีความมั่นคงและสมัชชาใหญ่แห่ง UN โดยระบุว่าถ้อยคำข่มขู่ของนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลถือเป็นส่วนหนึ่งของการก่อการร้ายโดยรัฐอย่างจงใจที่มุ่งเป้าโจมตีต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิหร่านซึ่งการทำสงครามที่ผิดกฎหมายรวมถึงการลอบสังหารอายาตอลล์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านโดยปฏิบัติการเหล่านี้เกิดจากความร่วมมือกับสหรัฐนายอิราวานีกล่าวเพิ่มเติมว่าความล้มเหลวของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎบัตรสหประชาชาติกำลังทำให้อิสราเอลกล้าที่จะทำให้การก่อการร้ายโดยรัฐกลายเป็นเรื่องปกติซึ่งถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าธนาคารโลกปรับสถานะของเวียดนามและฟิลิปปินส์ให้อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูงเช่นเดียวกับสิงคโปร์มาเลเซียและประเทศไทยเนื่องจากเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยในปี2568รายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อหัวของเวียดนามเพิ่มขึ้นเป็น 4,970 ดอลลาร์สหรัฐส่วนฟิลิปปินส์เพิ่มขึ้นเป็น 4,850 ดอลลาร์สหรัฐซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของธนาคารโลกที่กำหนดให้กลุ่มประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงต้องมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 4,636 ดอลลาร์ต่อคนทั้งนี้เวียดนามตั้งเป้าขยายผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP อย่างน้อยร้อยละ10ต่อปีในช่วงปี2569ถึง2573ขณะที่ฟิลิปปินส์ปรับลดเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วง5ปีข้างหน้าเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลางและปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงสถาบันวิทยาศาสตร์โลกแห่งนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่ระบุว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรุนแรงกำลังก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนจะส่งผลให้พื้นที่ทางเหนือและภาคตะวันออกของนิวซีแลนด์เผชิญกับสภาพอากาศแห้งแล้งและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าขณะเดียวกันพื้นที่ทางตะวันตกโดยเฉพาะเกาะใต้มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นทั้งนี้ปรากฏการณ์เอลนีโญอาจทวีความรุนแรงจนกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และจะส่งผลต่อรูปแบบสภาพอากาศไปจนถึงปี2570ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: ศึกฟุตบอลโลก2026แฮร์รี่เคนยิง2ประตูช่วยให้อังกฤษเอาชนะ GR คองโก2ประตูต่อ1อังกฤษผ่านเข้ารอบ16ทีมไปพบกับเม็กซิโกในวันที่5กรกฎาคมนี้ ส่วนเบลเยียมเฉินชนะเซเนกัล3-2เข้ารอบ16ทีมไปเจอกับสหรัฐอเมริกาเที่ยวชนะบอสเนียมา2-0ส่วนคืนวันนี้ต่อเนื่องถึงช่วงเช้าสเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดพบกับออสเตรียเวลา2:00 น.และโปรตุเกสพบกับโครเอเชียเวลา6:00 น.ปิดท้ายด้วยสวิตเซอร์แลนด์พบกับแอลจีเรียเวลา10:00 น.เทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโคว่ามืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024และในอย่างยอดเยี่ยมโคชนะเมราอันเดรียว่ามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น2-1เซต4-6 7-5และ6-4บาโบราเครชิโคว่าผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโคว่าดาวรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปขณะที่เจสซิก้าเปกูล่ามือวางอันดับ4จากสหรัฐโคชนะซาร่าซอลิเบสตอร์โม2-0เซต7-6ไทเบรก8-6และ6-1เข้ารอบ3ได้เช่นกันดลนาธาราฤดีนักหัวสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามือวางอันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5-7ทั้ง2เซตหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวามือวางอันดับ10จากเช็กแข่งขันวันที่3กรกฎาคมนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วเก่ามือวางอันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การหวดที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชันย้ายอึ้งจากสิงคโปร์6-2ทั้ง2เซตโชติรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนมือวางอันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีกหนึ่งดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิขจรเอาชนะปัทธินันเผือกคำ6-2และ6-3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนันนกวาดะมือวางอันดับ6จากญี่ปุ่นด้านชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศริวโกติกุลมือวางอันดับ8แพ้ให้กับยูตะอามาโนะมือวางอันดับ3จากญี่ปุ่น6-3 1-6และ6-7ไทเบรก3-7พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนอกจากที่นักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมสสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนและยังเป็นโอกาสที่จะได้เห็นฟอร์มของนักปั่นอินโดนีเซียคู่ปรับสำคัญในภูมิภาคทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงระดับทวีปเอเชียในส่วนของความคาดหวังในฮาวิเครฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมในประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์นายกสมาคมสหพันธ์กีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมกับนายกรวัฒน์กองเรืองกิจกรรมการผู้จัดการบริษัททรงสมัยราชเทวี2025จำกัดลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนชุดและเครื่องแต่งกายอย่างเป็นทางการของสหพันธ์เป็นระยะเวลา4ปีวงเงินรวม 2,400,000 บาทครอบคลุมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียไปจนถึงซีเกมครั้งที่35ที่ประเทศสิงคโปร์ทุนสัญญามีผลตั้งแต่ปี2569ถึงปี2572ซึ่งบริษัททรงสมัยจะสนับสนุนปีละ 600,000 บาทพร้อมได้รับสิทธิ์ใช้ตราสัญลักษณ์ของสหพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าติดตั้งสื่อโฆษณาในสนามแข่งขันและเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของสหพันธ์นายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์กล่าวว่าที่ผ่านมามนตรีซีเกมจะไม่มีผู้สนับสนุนด้านชุดเครื่องแต่งกายโดยตรงประกอบกับคณะกรรมการจากหลายชาติชื่นชอบชุดที่ประเทศไทยใช้จึงได้หารือกับบริษัททรงสมัยราชเทวี2025ซึ่งดูแลชุดเบลเซอร์ให้คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องก่อนบรรลุข้อตกลงและลงนามความร่วมมือในครั้งนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
9: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนาน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
10: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังนะเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตแน่มากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
11: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาธิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนนยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันเช่นเคยในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะและเช่นเคยเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยก็เป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะการประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีนั่นก็เป็นที่มาของการประกวดรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมในคืนนี้ที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะมีชื่อตอนว่าคนละโลกเดียวกันเป็นผลงานวรรณกรรมโดยโต้หมูเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะสำหรับเรื่องราวคนละโลกเดียวกันจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: มีคำกล่าวไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่21ว่าโลกของเราจะต้องตายในอีกไม่ช้าและคนในอนาคตจะไม่เหลืออะไรเลยแต่ผมในฐานะคนจากอนาคตขอยืนยันว่าเรากำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและก็ขอให้ทุกคนได้ลองนึกภาพตามผมว่าความสุขของผมหน้าตาเป็นอย่างไรผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับแสงแดดที่กำลังอุ่นๆผมมีอากาศที่สะอาดและก็หายใจได้อย่างเต็มปอดผมได้รับสารอาหารครบถ้วนไม่มียาฆ่าแมลงและไมโครพลาสติกเจือปนผมมีข่าวดีรอให้ฟังอยู่ในทุกเช้ามีผู้คนที่คอยยิ้มทักทายกันผมมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งบ้านอาหารข้าวของเครื่องใช้เราไม่ใช่คนที่ดีกว่าคนในอดีตที่ผ่านมาเราแค่กำลังทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ศตวรรษที่22

นิววี่กับยามเช้าแสงแดดแห่งความอบอุ่นส่องพาดผ่านหน้าต่างที่ตั้งให้เปิดออกอัตโนมัติเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นบ่งบอกว่าวันนี้เป็นวันใหม่อีกวันกาต้มน้ำเริ่มทำงานหลอดไฟเริ่มสว่างขึ้นและผมเองที่กำลังสลัดความง่วงพยายามหรี่ตามองรอบตัวเพื่อหาแว่นตานิววี่เปิดน้ำในอ่างผมกดปุ่มข้างแว่นตาเพื่อสั่งคำสั่งในการเตรียมตัวอาบน้ำและอีกสิ่งที่ขาดไม่ได้ก่อนเริ่มวันใหม่ก็คือกาแฟร้อนพร้อมฟองกาแฟรูปปาโลมาแสนน่ารักที่ได้สูญพันธุ์ไปเมื่อศตวรรษที่ผ่านมาหลังอาบน้ำชำระล้างความอ่อนเปรี้ยออกจากตาแล้วผมหยิบแก้วกาแฟพลางเดินออกไปที่ระเบียงลมเบาๆที่กำลังพัดทุ่งหญ้าที่กำลังพลิ้วไหวแดดอ่อนๆยามเช้าทำให้ทุกอย่างเหมือนถูกย้อมไปด้วยสีทองวันนี้ช่างเป็นวันที่ดีเหลือเกินผมจิบกาแฟร้อนนั่งดูข่าวผ่านแว่นตาของตัวเองก่อนจะต้องออกไปทำงานมีข่าวยืนยันว่านักวิจัยได้พัฒนาพันธุ์พืชที่เคยสูญพันธุ์ไปได้สำเร็จแล้วพืชพันธุ์นี้เคยมีชื่อเรียกว่าฟักทองซึ่งเป็นพืชที่เต็มไปด้วยประโยชน์แต่ได้สูญพันธุ์ไปตั้งแต่ปี2030หลังการค้นพบนี้ได้มีแผนว่าจะมีการเพาะปลูกฟักทองขนาดใหญ่ต่อไปเพื่อเป็นแหล่งอาหารใหม่ให้กับประชาชนทุกคนข่าวเช้าที่ทุกคนต่างกำลังตื่นเต้นและผมเองก็ตื่นเต้นที่จะได้กินฟักทองที่เคยถูกลืมเป็นระยะเวลาถึง81ปีแต่จะว่าไปแล้วข่าวทุกวันนี้ก็อาจจะน่าเบื่อไปบ้างเพราะข่าวของโลกในปี2011ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าข่าวดีรั่วข่าวการพัฒนาต่างๆที่ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเรามักได้ยินอยู่ในทุกๆวันต่างจากโลกในอดีตที่ผ่านมาที่มีแต่ความวุ่นวายแล้วก็การต่อสู้แย่งชิงเวลา 8:58 นาทีคุณชนะการมีนัดประชุมตอน 9:00 นิววี่แจ้งเตือนผมก่อนที่จะต้องเดินทางไปทำงานเปิดประตูเจ้าเอได้เลยและผมลืมบอกข้อดีอีกอย่างไปว่าเราไม่มีรถติดทุกคนสามารถเดินทางผ่านระบบช่องเดินทางสาธารณะได้อย่างทั่วถึงแต่ชื่อเรียกมันค่อนข้างยาวผมจึงเรียกว่าประตูจ๊ะเอ๋เพราะว่าแค่เปิดเราก็สามารถเดินทางไปยังที่หมายที่ต้องการไปได้เลย3 2 1แค่นับเวลา3วินาทีก็ถึงที่หมายของท่านแล้ว

ยินดีต้อนรับทุกคนอีกครั้งสู่ที่ทำงานของผมขอแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งว่าผมชื่อชนะการหรือแปลได้ตรงๆว่าชนะการเวลาผมทำงานในตำแหน่งนักวิจัยพันธุ์พืชในอดีตการทำงานที่สถาบันวิจัยนี้ทำให้ผมได้สร้างและฟื้นคืนชีวิตให้กับพืชพันธุ์ต่างๆที่เคยสูญพันธุ์ไปในอดีตให้กลับมางอกงามได้อีกครั้งในตอนแรกที่ผมได้ก้าวมาทำงานนี้ผมได้แต่สงสัยว่าหากสิ่งที่เคยมีในอดีตเป็นสิ่งที่มีค่าจนคนในอนาคตต้องพยายามนำมันกลับมาแล้วทำไมคนในตอนนั้นถึงไม่ยอมที่จะรักษามันไว้ให้ดีแต่ผมก็ได้เรียนรู้ว่าเราไม่มีเวลามากพอที่จะย้อนไปทำอดีตให้ดีขึ้นผมทำได้แค่สร้างปัจจุบันสร้างโลกใหม่ที่กำลังสวยงามขึ้นและก็ทำให้การคิดถึงอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอีกต่อไปทันทีที่ผมถึงออฟฟิศก็มีเสียงเจี๊ยวแจ๊วดังออกมาจากห้องประชุมของผมทีมของผมเป็นทีมขนาดเล็กเรามีกันแค่4คนแต่ด้วยข้อมูลหุ่นยนต์และก็ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำให้เราสามารถทำงานใหญ่ๆได้โดยใช้คนไม่กี่คนในที่สุดเราก็ได้ผ่านฟักทองโบราณผ่านมาตรฐานกระทรวงความมั่นคงทางอาหารได้หัวหน้าทีมของผมกล่าวชมพวกเราคือฮีโร่แห่งปี2111นัดหนึ่งในเพื่อนร่วมงานของผมพูดออกมาด้วยสีหน้าภูมิใจไม่ใช่แค่ฮีโร่นะเรากำลังสร้างนิยามใหม่ของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเป้งอีกหนึ่งเพื่อนร่วมทีมของผมกล่าวเสริมเหลือแค่เอาไปปลูกงานของเราก็ถือว่าสำเร็จแล้วผมร่วมยินดีพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมถ้าอย่างนั้นชนะการอย่าลืมติดต่อทางกระทรวงอีกทีเรื่องออกไปขยายพันธุ์หัวหน้าย้ำอีกครั้งเรียบร้อยครับผมนัดล่วงหน้าผ่านนิววี่แล้วผมตอบกลับหัวหน้าของผมแล้วก็เริ่มการทำงานหลังจากการประชุมซึ่งเหลือเพียงแค่นำเมล็ดไปให้กระทรวงความมั่นคงทางอาหารเอาไปขยายพันธุ์ในแปลงเพาะปลูกซึ่งใช้หุ่นยนต์เครื่องจักรแล้วก็โดรนเป็นหลักในการดูแลแล้วหลังจากนั้นเราทุกคนก็จะได้สัมผัสรสชาติของฟักทองอีกครั้งในรอบ81ปี

ในทุกๆเย็นหลังเลิกงานผมจะแวะไปวิ่งออกกำลังกายเลียบทะเลภาพของดวงอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้าพร้อมกับคลื่นทะเลที่ซัดเข้ามาเกยหาดเรื่อยๆและต้นไม้ที่โอนอ่อนไปตามแรงลมเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยจับใจและยากที่จะเบื่อผมดีใจที่สามารถชมทะเลได้ทุกวันจึงต้องขอบคุณระบบช่องทางเดินสาธารณะที่ทำให้เราสามารถไปได้ทุกที่และไม่มีที่ไหนที่ไกลเกินกว่าจะไปถึงอีกแล้วในปี2111นิววี่เปิดข่าวตอนเย็นผมสั่งแว่นตาของผมก่อนที่จะวิ่งไปผมสั่งแว่นตาของผมก่อนที่จะวิ่งแล้วก็ดูข่าวเย็นไปพร้อมๆกันทางสถาบันวิจัยพันธุ์พืชได้เดินหน้าขยายเพาะปลูกฟักทองโดยจะมีกระทรวงความมั่นคงทางอาหารเป็นผู้รับผิดชอบการเพาะปลูกเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนต่อไปการทำงานของผมได้อยู่ในข่าวทั้งตอนเช้าและตอนเย็นทำให้ผมเผยยิ้มออกมาอย่างไม่รู้ตัวพบกับข่าวต่อไปวันนี้จะเป็นวันแรกที่ทางกระทรวงวิสัยเทคโนโลยีได้ให้ประชาชนสามารถอัปเดตแว่นตา New Vision เวอร์ชันใหม่ 5.0 ซึ่งทางรัฐบาลยืนยันว่าการอัปเดตนี้จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนโดยประชาชนทุกคนผู้มีแว่นตา New Vision สามารถอัปเดตได้พร้อมกันตอนช่วงเที่ยงคืนของวันนี้อย่างที่บอกไปในตอนแรกว่าเราต่างอยู่ล้อมรอบไปด้วยข่าวการพัฒนาและก็เติบโตทางเทคโนโลยีอย่างไม่มีขีดจำกัดซึ่งนี่ก็เป็นอีกครั้งที่จะมีการอัปเดตแว่นตา New Vision หรือที่ผมเรียกอย่างคุ้นปากว่า New V คู่ตาคู่ใจของผมในศตวรรษที่22แว่นตา New Vเป็นเสมือนหนึ่งในอวัยวะของคนในยุคนี้เรามองกันและกันสื่อสารและติดต่อกันควบคุมสิ่งต่างๆไปจนถึงออกคำสั่งการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆผ่านแว่นตานิววี่ดังนั้นการมีแว่นตาจึงเป็นส่วนหนึ่งของการมีชีวิตอยู่เราทุกคนต่างมีเวทมนต์เมื่อได้ใส่มันซึ่งทุกครั้งที่ได้มีการอัปเดตแว่นตาก็ทำให้เรามีฟีเจอร์ใหม่ในการมองเห็นโลกนี้ในแบบที่ดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นผมวิ่งมาจนเกือบสุดชายหาดพร้อมกับดวงตะวันได้ลับไปแล้วแล้วก็กลายเป็นภาพดวงจันทร์ที่ได้เปล่งแสงบอกว่าเป็นเวลาค่ำนั่นแปลว่าถึงเวลาที่ผมต้องกลับบ้านพร้อมกับเตรียมตัวเปิดรับโลกที่ดีกว่าเดิมในวันพรุ่งนี้หลังอัปเดตแว่นตานิววี่

นิวี่ได้เปิดน้ำในอ่างน้ำอุณหภูมิ32องศาเซลเซียสแล้วก็ทำกาแฟลาเต้หวาน 25% พร้อมฟองนมลูกฟักทองฉลองการเริ่มปลูกวันแรกเรียบร้อยแล้วยิ่งกว่ารู้ใจนิววี่เวอร์ชั่นใหม่อ่านใจผมออกยิ่งกว่าผมอ่านใจตัวเองซะอีกหลังจากที่ผมทำภารกิจอาบน้ำแล้วก็แต่งตัวเสร็จวันนี้ก็ยังคงเป็นเหมือนกับทุกๆเช้าผมออกมานั่งรับลมที่กำลังเย็นสบายจิบกาแฟที่มีหน้าฟักทองเป็นฟองนมตกแต่งพร้อมกับไอของแสงแดดอุ่นๆภาพของท้องฟ้าวันนี้ดูแจ่มใสกว่าที่เคยนั่นคงเป็นเพราะว่าการอัปเดตนิววี่เวอร์ชั่นใหม่ที่ทำให้อะไรที่เคยดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกเรากำลังอยู่ในโลกที่ทุกอย่างที่เห็นดีกว่าสิ่งที่อยู่ในจินตนาการเว้นแต่ทุ่งหญ้าในตรงหน้าผมวิวเดิมที่ผมคุ้นเคยกำลังจะเปลี่ยนไปแล้วก็กลายเป็นแปลงปลูกฟักทองภารกิจของผมวันนี้จึงมีแค่นำเอาเมล็ดไปส่งมอบต่อให้กับกระทรวงความมั่นคงทางอาหารเอาไปปลูกแล้วก็รอชิมฟักทองครั้งแรกในรอบ81ปีต่อไปนิววี่พาซิ่งไปที่ทำงานได้เลย

นิววี่และเมล็ดฟักทองทุ่งหญ้าสีเขียวกำลังกลายเป็นไร่ฟักทองผมยืนอยู่ท่ามกลางความยิ่งใหญ่ของพื้นที่ที่เคยเป็นทุ่งหญ้ากว้างสุดลูกหูลูกตาแต่บัดนี้กำลังกลายเป็นพื้นที่แห่งการวางความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชนในวันนี้และก็ในอนาคตที่กำลังจะมาถึงเสียงดังอื้ออึงไปรอบบริเวณเพราะว่าการหว่านเมล็ดฟักทองกำลังเริ่มขึ้นหุ่นยนต์และเครื่องจักรมากมายกำลังอยู่ตรงหน้าผมแล้วก็ทำงานกันอย่างไม่หยุดหย่อนมีทั้งโดรนที่ใช้ประเมินพื้นที่เพื่อให้สามารถปลูกได้มากที่สุดมีทั้งการเตรียมหน้าดินแล้วก็เริ่มการลงเมล็ดเพียงแค่อดทนแล้วก็รอคอยไม่นานการนำอดีตมาสู่อนาคตที่ดีกว่าก็จะเป็นจริงพรุ่งนี้ก็น่าจะเห็นต้นกล้างอกคุณแพรเจ้าหน้าที่กระทรวงความมั่นคงทางอาหารเปรยประโยคชวนสงสัยพรุ่งนี้เลยล่ะครับผมกล่าวออกไปด้วยความฉงนเพราะว่าตามการวิจัยคงต้องใช้เวลามากกว่านั้นฟักทองยังคงเป็นเหมือน81ปีก่อนแต่ว่าโลกเราเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วนะคะคุณก็รู้เทคโนโลยีก็คือเวทมนต์ไม่สิยิ่งกว่าเวทมนต์ซะอีกเธอย้ำอีกครั้งด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจ

เวลา18นาฬิกาเย็นนี้ไม่ได้เป็นเหมือนทุกวันไม่มีการวิ่งไม่มีเสียงชายทะเลไม่มีแสงพระอาทิตย์ตกที่ริมขอบฟ้ามีแต่แผนการโต้รุ่งและใจที่กำลังเต้นตึกตักของผมในการเฝ้าดูการเติบโตของต้นฟักทองจากริมระเบียงห้องคนอื่นๆอาจจะตื่นเต้นกับการได้ลองใช้แว่นตา New Vision Version 5.0 เป็นวันแรกซึ่งนับเป็นสิ่งที่ผมตื่นเต้นเช่นกัน

แต่สิ่งที่ทำให้ผมตื่นเต้นได้มากกว่าก็คือการได้รู้ว่าเมล็ดฟักทองที่ผมได้ฟูมฟักมาเป็นระยะเวลานานสามารถที่จะเติบโตขึ้นด้วยเทคโนโลยีแบบข้ามคืนนิววี่ซูมเข้าไปที่แปลงฟักทองใกล้เข้าไปอีกใกล้ได้อีกยิ่งซูมปรับระยะการมองให้ได้เห็นถึงการปลูกแบบใกล้มากขึ้นเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่ผมรอคอยกำลังอยู่ในขั้นตอนของการร่ายเวทมนต์ให้เกิดเร็วมากขึ้นเท่านั้นพระจันทร์และดวงดาวไม่ได้ทำงานอย่างโดดเดี่ยวในค่ำคืนนี้หากแต่มีเครื่องจักรน้อยใหญ่ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องและก็ไม่มีท่าทีว่าจะหยุดเช่นเดียวกับเข็มนาฬิกาที่เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแสดงเวลาที่ผ่านไปและตาของผมที่คอยจะเผลอหลับไปเสียทุกทีเวลา4นาฬิกานิววี่ทำไมปล่อยให้หลับได้ผมลืมตาขึ้นมาจากการหลับไปอย่างไม่รู้ตัวแล้วก็มองออกไปภายนอกระเบียงด้วยภาพประหลาดตาที่ต่างออกไปจากช่วงของหัวค่ำแปลงฟักทองเต็มไปด้วยหุ่นยนต์ที่แปลกตาซูมเข้าไปใกล้ๆนอกจากความตกใจจากภาพตรงหน้าแล้วก็มีแต่ความเงียบที่ดังที่สุดในหัวของผมสิ่งที่ผมเห็นแม้แต่เพียงไม่กี่วินาทีกลับติดอยู่ในหัวของผมยังไม่อาจสลัดความคิดนี้ออกไปได้หุ่นยนต์ตรงหน้าของผมกลายเป็นคนมากมายที่กำลังทำงานกันอย่างหนักร่างกายเต็มไปด้วยเหงื่อที่บ่งบอกถึงความเหนื่อยล้าและหน้าตาอิดโรย

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าคนละโลกเดียวกันผลงานโดยโต้หมูยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการหมดลงแล้วคืนพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นนะคะทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมแอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัว
6: พลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาทั้งนี้ผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจุฑามาตรรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามการรื้อถอนรีสอร์ทรุกป่าอุทยานแห่งชาติทับลานอย่างใกล้ชิดภายหลังอิมพูฮิลรีสอร์ทยื่นยินยอมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตัวเอง
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้รับรายงานจากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานเกี่ยวกับความคืบหน้าการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับที่ทำกินของราษฎรว่าผู้ครอบครองอิมพูฮิลรีสอร์ทซึ่งถูกดำเนินคดีสิ้นสุดกระบวนการทางกฎหมายแล้วได้ยื่นขอเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดด้วยตัวเองพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามการรื้อถอนอย่างใกล้ชิดโดยยึดหลักการพิสูจน์สิทธิ์ของราษฎรดั้งเดิมเป็นรายแปลงด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยเฉพาะกลุ่มนายทุนโรงแรมและรีสอร์ทที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาด พื่อยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายเอื้อประโยชน์แก่ผู้กระทำผิดโดยอุทยานแห่งชาติทับลานได้ปิดประกาศแจ้งเตือนในแปลงคดีอิมพูฮิลรีสอร์ทของนายอัศวนนท์นิรันดรให้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่28มิถุนายนทั้งนี้หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้กำชับให้ผู้ครอบครองเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากพื้นที่พร้อมปรับฟื้นสภาพพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพธรรมชาติโดยเร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เริ่มแล้ววันนี้เป็นวันแรกงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติประจำปีนำเสนอภูมิปัญญาไทยไปจนถึงวันที่5กรกฎาคมนี้คาดตลอด4วันของการจัดงานจะมีเงินสะพัดกว่า200ล้านบาท
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่จัดขึ้นณ Impact เมืองทองธานีพร้อมมอบประกาศเกียรติคุณหมอไทยดีเด่นแห่งชาติพุทธศักราช2569แก่พ่อหมอสมุทรสารุหมอผู้ให้ด้วยใจเมตตาครูภูมิปัญญาแห่งบ้านคางหงจากจังหวัด101โดยนายพัฒนากล่าวว่าปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยมีมูลค่ากว่า 46,000 ล้านบาทและมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจึงเดินหน้าพัฒนาสมุนไพรไทยเช่นขมิ้นชันไพรและกระชายดำให้เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่พร้อมแข่งขันและส่งออกสู่ตลาดโลกคู่กับการผลักดันการใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคตามแนวทางเวชปฏิบัติเพื่อความมั่นคงทางยาส่งเสริมเมืองสมุนไพรและเศรษฐกิจชุมชนต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพตั้งแต่ฐานรากซึ่งคาดว่าตลอด4วันของการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติปีนี้จะมีผู้เข้าร่วม งานไม่น้อยกว่า 300,000 คนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากยอดจำหน่ายและการเจรจาจับคู่ธุรกิจรวมกว่า200ล้านบาทอรุมนอุดมพรรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศรชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาตดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12อภัยภูเบศรนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
4: ครับวันนี้วันแรกก็เปิดงานไปเรียบร้อยแล้วสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23ที่ Impact เมืองทองธานีนะฮะ11 12ทั้ง2ฮอเลยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ไปเป็นประธานด้วยนะแสดงว่าท่านให้ความสนใจอย่างยิ่งทีเดียวนะครับอภัยภูเบศรจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะฮะอยู่หน้าทางเข้าฮอ12เลยสำหรับบูธของอภัยภูเบศรนะครับฝากแฟนคลับแฟนรายการสุขภาพดีวิถีไทยถ้ามีโอกาสมีเวลานะสละเวลาหาเวลาไปงานกันนะครับมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่ Impact เมืองทองธานีนะครับสำหรับสุขภาพดีวิถีไทยวันนี้นะครับทางรายการเรามี2ชั่วโมงนะครับชั่วโมงหลังคุณหมอมาก่อนชั่วโมงแรกตอนนี้ท่านมารอแล้วนะครับดร.เภสัชกรหญิงภกากรองขวัญข้าวหรือว่าดร.สองนะฮะน่าจะออกจากงานแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอาจารย์สองดร.สองท่านมารอแล้วนะครับดร.ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
4: เป็นไงบ้างครับงานวันนี้เป็นไงบ้างครับ
5: ก็วันนี้คนก็ดีนะคะคือมีคนมาก็เป็นแฟนรายการด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนใหม่ๆด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีถ้าใครเคยมางานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติแล้วปีนี้มาก็จะเห็นว่ามีรูปลักษณ์ที่ต่างคือมีความทันสมัยมากขึ้นนะคะก็มีโซนสัตว์เลี้ยงนะคะมีโซนผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็มีโซนที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สมุนไพรอย่างเช่นยกตัวอย่างมีบูธเรื่องของที่แสดงผ้านะคะของซึ่งพระพันปีหลวงเนี่ยท่านได้เคยให้การสนับสนุนนะคะแล้วก็สีของผ้าหลายอย่างเนี่ยก็ทำมาจากสมุนไพรธรรมชาตินะคะก็เพราะฉะนั้นปีนี้ก็จะเป็นอะไรที่อาจจะต่างจากเดิมหมายถึงว่ามีความน่าสนใจทันสมัยมากขึ้น
4: น่าเดินน่าเดินมากขึ้นแล้วก็มีหลากหลายมากขึ้นด้วยนะครับพรุ่งนี้ผมไปนะครับพอดีวันนี้มีนัดหมอเลยไม่ได้เข้าไปพรุ่งนี้ผมไปวันเสาร์ผมไปนะจะใครที่มีเวลาก็ไปเจอกันในงานมหกรรมสมุนไพรชาตินะครับเชิญดร.สองว่าต่อเลยครับเชิญครับ
5: ค่ะ ก็ในปีนี้ในส่วนอภัยภูเบศเองก็อย่างที่บอกค่ะเราก็เตรียมการเรื่องของสมุนไพรเพื่อรับมือกับภัยพิบัตินะคะก็มาอย่างเราก็จะเห็นช่วงอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมที่มีแผ่นดินไหวใช่ไหมคะ
4: ใช่ใช่ใช่เวเนซุเอลาหนักเลยครับผม
5: ใช่แล้วก็เลยคิดถึงความจำเป็นมากๆที่ว่าทุกคนต้องควรจะมีกระเป๋าก็คิดเหมือนกันเดี๋ยวกลับไปเนี่ยจะต้องเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินไว้ให้พ่อกับแม่เพราะว่าคือถ้าเราตัวคนเดียวเราก็อาจจะไม่ได้ห่วงตัวเรามากเนาะแต่ว่าพอเราอยู่กับผู้สูงอายุอะค่ะเขาก็จะมีเยอะอะหลายอย่างเนาะก็คิดอยู่ว่าเพราะว่าคือถ้าเตรียมไว้แล้วมันไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนะคะแต
4: ่ว่าไม่เสียหายไม่เสียหายอะไร
5: มันไม่เสียหายอะแต่ว่าถ้ามันเกิดแล้วมันไม่มีอ่ะ
4: โอ้โหอันนี้
5: ก็คือมันจะวิกฤตมากนะคะแล้วก็ในภาวะที่มันเกิดภัยพิบัติเองเนี่ยหลายอย่างมันก็จะใช้การไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็พรุ่งนี้สกจะพูดบนเวทีด้วยเรื่องนี้นะคะแล้วก็พูดถึงให้ดูว่าเซ็ตกระเป๋าที่เราเตรียมมานะคะแต่ว่าเราเนี่ยทำเรื่องสมุนไพรแล้วก็อาจจะเตรียมสมุนไพรเป็นหลักแต่ว่าบางอย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปพูดให้ฟังว่ามันก็อาจจะต้องมียาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นพวกเบาหวานความดันไขมันพวกเนี้ยยาก็อาจจะต้องอยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้นะคะแล้วก็อาจจะต้องเก็บติดตัวไว้แล้วก็เรื่องของอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เริ่มแบบคิดว่าเรื่องของอาหารเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องกล้วยอะไรพวกเนี้ยเพราะว่ามันอาจจะปลูกง่ายให้พลังงานแล้วก็กินได้อิ่มคือในภาวะที่มันวิกฤตอะค่ะมันอาหารมันก็ต้องแบบปรุงง่ายกินง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ในวันนี้พี่ต้องก็พูดไปละเรื่องของกินอยู่หลับนอนนะคะในช่วงของซึ่งเป็นสุขแบบสุขภาพดีพื้นฐานน่ะอย่างสองทำเรื่องโรคสมองนะคะเพราะว่าตอนหลังอ่ะคือตอนนี้คนอ่ะจำนวนมากกลัวติดเตียงนะแต่ว่าตัวสองเองเนี่ยกลัวสมองเสื่อมมากกว่า จาก
4: พอกันแบบครับผม
5: คือถ้าติดเตียงเนี่ย
4: มันไม่วุ่นวายมากมันจะไม่วุ่นวายมากครับผม
5: รุ่นพี่ของสองซึ่งมีแม่ไม่ติดเตียง
4: แต่ว่าเป็นอัลไซเมอร์อันนี้คุมยากดูแลยาก
5: เลี้ยงสามคนน่ะ
4: โอ้โห
5: เลี้ยงสามคน
4: ต้องช่วยกันสามคนเลยนะ
5: จ้างสองคนแล้วก็เอาไม่อยู่
4: อ่
5: ะค
4: ือ
5: แกก็แอคทีฟอ่ะแล้วก็เดินไปข้างนอกไปอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับสุดท้ายก็คือลูกก็ต้องออกมาช่วยเลี้ยงอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วพอตอนหลังอะตอนแรกเราคิดว่าโรคสมองเสื่อมเนี่ยมันเกี่ยวกับเหมือนมันน่าจะเป็นความผิดปกติของสารสื่อสมองหรือว่าอะไรเนี่ยนะคะแต่ว่าการวิจัยใหม่ๆเนี่ยพบว่าเรื่องพฤติกรรมเนี่ยมันมีผลเยอะมากเช่นความจำไม่ดีเนี่ยเกิดจากความเครียดแล้วตัวสารที่เรียกว่าคอร์ติซอลอะค่ะมันไปทำให้สมองเนี่ยมันเกิดการอักเสบแล้วก็สมองมันตาย
4: คร
5: ับ แล้วก็สมองเนี่ยถามว่าจริงๆอ่ะสมองมันตายมันฟื้นขึ้นได้ไหมมันฟื้นแต่ว่ามันไม่ได้ฟื้น
4: 100%
5: ทีนี้ถ้าเราไปทำให้มันตายบ่อยๆเนี่ยนะคะโอกาสการฟื้นมันก็อาจจะน้อยลงนะคะ
4: ครับ
5: เพราะฉะนั้นในระยะหลังเนี่ยผู้ป่วยที่สูงอายุเนี่ยแล้วเริ่มหลงลืมอ่ะค่ะเขาก็จะมีกิจกรรมบำบัดเช่นทั้งเรื่องของอาหารนะคะแล้วก็มีทั้งเรื่องของการออกกำลังกายโดยเฉพาะการออกกำลังกายที่ทำให้ฮอร์โมนความเครียดมันลดลงเช่นไปเดินให้เหงื่อมันออกนะคะหรือว่าเรื่องของการฝึกสมองแล้วก็ลดความเครียดในพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้วันนี้พี่ต้อมก็พูดไปเหมือนกันว่านอกเหนือจากการดูแลสุขภาพพื้นฐานเนี่ยสมุนไพรก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เอามาช่วยได้นะคะก็อาจจะลองมาฟังกันอย่างปีนี้ก็เมื่อกี้พี่บรรลงก็พูดถึงเนาะอย่างล่าสุดเพิ่งเรามีงานวิจัยเรื่องกีบบัวแดงที่เราเพิ่งวิจัยไปเทียบกับแปะกล้วยนะคะดูผลแบบดีเลยแหละเอาหมอเดี๋ยวอาจารย์มาก่อนอาจจะเคยพูดเรื่องนี้แล้วหรือเปล่าว่าอาจจะก็อิมเพรสแล้วก็ประทับใจว่ามัน มันน่าจะมีประโยชน์ที่เราจะต้องขยายสเกลของคนไข้ให้มากขึ้นนะคะ
4: ครับ
5: แล้วก็ตอนนี้เราก็มองเรื่องโรคสมองเนี่ยค่อนข้างเยอะหลังจากที่เราเจอแบบเรื่องผู้ป่วยสมองอย่างอาจารย์ที่ทำวิจัยเรื่องกลีบบัวแดงด้วยกันเนี่ยก็คือทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็คือเป็นทั้งคู่เลย
4: โอ้ครับ
5: แล้วแต่โชคดีว่าคนนึงก็ติดเตียงไปคือมันก็ไม่ดีหรอกนะแต่ว่าหมายถึงในแง่การดูแล
4: ครับ
5: คือจ้าทั้งสองคนยังแอคทีฟนี่ก็คือแย่แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยคิดว่านอกเหนือจากกลีบบัวแดงตอนนี้ที่ก็คิดคุยกับคุณหมอมาก่อนก็อาจจะมีเรื่องนวดมีอะไรอย่างเงี้ยเข้ามา คือมันอาจจะต้องเอามาหลายๆศาสตร์ช่วยกัน
4: ผสมประสานกัน
5: ไม่งั้นไม่ไหวจริงๆนะคะเพราะว่าไอ้เรื่องติดเตียงเนี่ยมันก็เป็นปัญหาหนึ่งแหละแต่ว่าโรคสมองเนี่ยตอนนี้มันพอสังคมผู้สูงอายุ
4: ขึ้น
5: ก็จะโรคนี้มากขึ้นนะคะในส่วนที่สองก็เราก็มีเรื่องปีนี้เราก็มีเรื่องเพศสังฆาตใช่ไหมคะกับกระดูกนะคะ
4: ครับ
5: ซึ่งเราทำคู่มือนะคะก็ไปดาวน์โหลดซึ่งวันนี้จะมาพูดคร่าวๆเกี่ยวกับหนังสือที่ทำเพราะว่าเนื่องจากว่าเพศสังฆาตเนี่ยเราใช้ในโรงพยาบาลตั้งแต่ปี2542นะคะตั้งแต่คุณหมอเปรมเป็นผู้อำนวยการ
4: ครับผม
5: ตอนนั้นท่านก็คิดว่าโอ้ปีนึงนี่เราซื้อยาจากต่างประเทศเยอะมากเลยนะเราจะลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศได้ยังไงนะคะเราก็คิดถึงไม่งั้นเราก็ต้องทำยาในประเทศนะคะเอาลูกง่ายๆก่
4: อ
5: นเพราะสมัยก่อนน่ะคือจะไปลบราค่าฟันลูกยากเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใช้นะคะก็ฤทธิ์สีดวงเนี่ยจริงๆอ่ะมันเป็นโรคทางพฤติกรรมคือถ้าเกิดเราไม่ไปเบ่งเราทำให้เส้นเลือดเลือดแดงเราแข็งตัวมันแข็งแรงนะคะมันก็จะลดการ
4: ก็น้อยมาก
5: แต่ว่าบางทีมันเป็นโรคส่วนใหญ่เป็นโรคคนในเมืองก็คือกินไม่ค่อยดีอึไม่ออกอึไม่เป็นเวลาอะไรเนี่ยนะคะก็เลยลองเอายามาใช้ซึ่งตอนนั้นเราก็คุณหมอเปรมก็ด้วยความเป็นหมอแกก็คิดเรื่องคุณภาพว่าแล้วไปสังเกตต้นนี้กับต้นนั้นมันคือมันจะใช้ต่างกันไหมนะคะก็ทำการทบทวนข้อมูลรีวิวศึกษาวิจัยนะจนพบว่าเพศสังฆาตนี่ต้องอายุ18เดือนนะถึงจะเอามาใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงอยากจะคุณผู้ฟังหลายคนก็บอกว่าโอ๊ยทำไมเราใช้ไม่ได้ผลเลยนะคะก็ต้องบอกว่าอันที่หนึ่งเนี่ยมันเราได้พืชที่มีคุณภาพมาใช้หรือเปล่า
4: ต้องดูองค์ประกอบให้ได้ดีให้ได้คุณภาพ
5: ใช่ค่ะอันที่สองก็คือว่าใช้แล้วเนี่ยนะคะมันเหมาะคือระยะเวลามันใช่หรือเปล่าคือบางคนเป็นลิซิดวงกินวันเดียวแล้วจะหายเนี่ย บางทีเพราะว่าเนื่องจากพยาธิสภาพของโรคเนี่ยมันเกิดจากเส้นเลือดมันไม่แข็งแรงมันหยอดยานมานาน
4: อ
5: ่ะพูดง่าย
4: ๆ
5: ทีนี้เรากินวันเดียวให้มันแข็งแรงเนี่ยมันไม่ใช่ยาวิเศษแบบนั้น
4: มัน
5: ก็จากการเก็บข้อมูลเราเนี่ยก็ประมาณสักสองอาทิตย์มันก็จะทำให้ห่าง
4: เริ่มดีขึ้นสองอาทิตย์เริ่มเห็นผลใช่ไหม
5: ใช่
4: เริ่มดีขึ้นครับ
5: คือส่วนใหญ่ก็เราก็จ่ายไปเนี่ยสองอาทิตย์กินสองอาทิตย์เพราะว่าเนื่องจากว่าคือถ้าเรากินสักเจ็ดวันเนี่ยนะคะมันก็จะเริ่มเห็นผลแหละแต่ว่าเราอยากให้ระยะเวลาที่เป็นเนี่ยมันห่างแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอันนี้ต้องใช้ร่วมกับการปรับพฤติกรรมนะคะของตัวผู้ป่วยด้วยนะคะทีนี้เพศสังฆาตที่เราใช้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้เดี่ยวเพราะว่าเราก็จะใช้ลักษณะเป็น
4: สูตรผสม
5: ยาผสมเพราะว่าเนื่องจากว่าโรคเรื้อรังไม่ใช่โรคที่มันเกิดเฉียบพลันเนี่ยโดยเฉพาะเวลาเป็นลิซิดวงเนี่ยมันกระทบคุณภาพชีวิตถ้าเราหมดแต่ให้ยาไปอย่างเดียวเนี่ยยาชนิดเดียวบางทีมันก็เห็นผลแต่มันใช้เวลาเราคิดว่ามันต้องใช้แบบลุมสกรรมแล้วก็มีอัคคีตาวานแล้วก็กดน้ำเต้านะคะ
4: ช่วยเรื่องการระบายใช่ไหมอัน
5: นี้ก็เป็นสูตรใช่ค่ะมันก็เป็นตัวอัคคีตาวานเนี่ยมันลดการอักเสบได้ดีเลยนะแล้วก็เป็นสมุนไพรที่อยู่ในตำรับฤทธิ์ดวงในของพื้นบ้านมานาน
4: คร
5: ับ แล้วก็ตัวกดน้ำเต้าก็ช่วยเรื่องการระบายเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเวลาที่เราใช้ของอภัยภูเบศเนี่ยจะบอกได้เลยว่าเราคุมทั้งเรื่องคุณภาพแล้วก็มีเรื่องของสัดส่วนของยารวมทั้งเรื่องของการดีไซน์มาแล้วว่าเราจะเรียกว่า
4: เพื่อ
5: ทำให้มันเกิด กันได้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยจากองค์ประกอบของพืชต่างๆเนี่ยได้ยังไงนะคะ
4: ครับ
5: แล้วก็ในซึ่งการศึกษาปัจจุบันเนี่ยก็บอกว่าถ้าตำรับที่มีประสังคะมันจะช่วยลดปวดนะคะช่วยลดติ่งเนื้อขนาดของติ่งเนื้อนะคะแล้วก็ลดการอักเสบอาการคันบางทีแบบออริสิดวงมันมีอ่ะบางคนก็จะคันบริเวณที่เป็นอันนี้ก็จะลดได้นะคะที่พอช่วงเราเนี่ยใช้เป็นสังกัดมาสักประมาณสัก10ปีอ่ะเราก็เริ่มแบบเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลนะก็เห็นมันก็มีประโยชน์เนาะแล้วก็ศึกษาค้นคว้าดูงานวิจัยประเทศอื่นนะเขาก็บอกว่าเนี่ยเป็นสังกัดก็มีการศึกษาในคนไข้กระดูกหักซึ่งก็ตรงกับงานวิจัยของไม่ใช่การวิจัยเป็นการใช้ของหมอพื้นบ้านในไทยที่บอกว่าเป็นต้นต่อกระดูกอะค่ะเราก็น่าสนใจนะเรื่องพวกนี้ก็เลยเราต้องทำวิจัยต่อแต่ว่าตอนนั้นน่ะเอาพูดตรงๆว่าโอ้จะไปต่อกระดูกเนี่ยหมอโถคงยังไม่ยอมรับเราอะ
4: ครับ
5: นะคะก็เลยประสานไปที่คณะเภสัชมหิดลบอกว่าศึกษาเชิงกลไกหน่อยนะคะอาจารย์ซึ่งเขาจะมาพูดวันเสาร์เนี่ยเขาก็ทำตั้งแต่เขาจบปริญญาตรีจนตอนนี้เขาเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้วก
4: ็
5: คือทำอย่างยาวนานแล้วก็ทำเรื่องไปสังฆาฏเนี่ยนะคะ อยู่อย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็ดูสารว่าสารตัวไหนมันเป็นสารออกฤทธิ์แล้วก็มีการควบคุมคุณภาพแล้วก็มีการศึกษาวิจัยทางคลินิกคือตอนแรกเนี่ยก็คิดถึงกระดูกหักแต่ว่าพอไปคุยกับหมอค่ะหมอเราแล้วก็ตัวเราเองก็คุยกันแบบว่าเฮ้ยโรคกระดูกบางกระดูกพุนเนี่ยมันน่าจะเป็นปัญหาของสังคมไทยในอนาคตเพราะว่าเรานำเข้ายาทั้งหมดเลยแล้วมันเป็นมูลค่าที่สูงเรื่อย
4: ๆ
5: เพราะคนสูงอายุเราจะเพิ่มขึ้น
4: เรา
5: น่าจะทำเรื่องนี้นะคะเราก็เลยวิจัยในคนไข้กระดูกบางก็มีอาจารย์หมอที่โรงพยาบาลทำแล้วก็เอาไปร่วมกับทีมทางรามาทำเพิ่มนะคะแล้วก็เห็นว่ากระดูกเราเนี่ยปกติเวลามันจะบางเนี่ยนะคะมันไม่ใช่แบบเกิดการสลายกระดูกเราเนี่ยมันมีทั้งสร้างและสลายสลับผัดเปลี่ยนกันไปถ้าเราสร้างแต่พอสูงพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยค่ะกระบวนการสลายเนี่ยมันเกิดในสัดส่วนที่
4: มากกว่าร่าง
5: ทีนี้แค่สังขารที่เราเจอเนี่ยกลไกมันไปออกฤทธิ์ก็คือมันไปทำให้สลายเนี่ยลดลงพอสลายลดลงเนี่ยสร้างมันก็ลดลงแต่ว่ามันลดลงน้อยกว่าสลายคือกระดูกเราเนี่ยมันสมมติว่าถ้ามันสลายเยอะมันก็จะสร้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าธรรมชาติมันต้องการ
4: คอมเพนเซชันมันต้องชดเชยกันครับผม
5: แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสร้างมันถ้าในกลุ่มที่ได้ยาหลอกอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นการสลายมันก็
4: เยอะ
5: สร้างมันก็เยอะด้วยแต่หักลบกันเนี่ยกลายเป็นเหลือมวลเนี่ยน้อยลงนะคะเมื่อเทียบกับได้เพศสังฆาตนะคะซึ่งอันนี้ก็เลยมีความน่าสนใจซึ่งตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ที่เราใช้แล้วเราก็ไปลองใช้ในผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนะคะคือตอนที่เราทำเนี่ยคือกระดูกเนี่ยกว่าที่มันจะเห็นการเปลี่ยนแปลงว่ามันหนาแน่นขึ้นนะคะมันใช้เวลาประมาณ1ปีตอนนั้นเราทำสตั๊ดดี้อยู่ที่6เดือนแต่ว่าเราดูตัวสารบ่งชี้ในเลือดประกอบกันด้วยนะคะ
4: ครับ
5: แต่ว่าเราเนี่ยมาใช้ในคนไข้จริงของเราเลยก็คือคนไข้ที่กระดูกพรุนเราได้ยาอยู่แล้วก็ให้เป็นสังฆาตเสริมเข้าไปปรากฏมันมีคนไข้บางคนเนาะกลับมาเป็นกระดูกปกติได้นะแล้วก็เราก็อเมซิ่งมากเดี๋ยวจะตีพิมพ์อันนี้นะคะ
4: ครับ
5: แล้วก็ทำให้เราก็พอไปคุยกับหมอออโทหมอก็บอกว่าโอ้ยมันน่าสนใจมากเอากระดูกหักไหมก็เลยคุยกันว่าเดี๋ยวเสร็จเปเปอร์เนี้ยก็จะทำเรื่องกระดูกหักเพราะว่าตอนเนี้ยถ้าใครเคยกระดูกหักอ่ะจะรู้ว่ามันต้องไปเข้าเฟือกอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันก็ดีอ่ะมันก็ทำมันก็คือโดยธรรมชาติของกระดูกอ่ะมันมีการฮีลลิ่งอยู่แล้วเพียงแต่ช้าหรือเร็วแค่นั้นเองแต่ว่าทีนี้บางทีเนี่ยคนไข้บางคนอ่ะเวลาการสมานกระดูกช้าแล้วเขาใส่เฟือกแต่เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าไหร่อ่ะบางทีก็แบบซน
4: อ
5: ่ะ เขาให้ใส่เฟือกแล้วก็ต้องดามแขนบางทีก็เอาแขนไปใช้อะไรก็ไม่รู
4: ้
5: หรือบางคนก็ใส่เฟือกแล้วก็คันอย่างเงี้ยค่ะก็มีนะแล้วก็ไปกรีดออกเราก็เจอคนไข้หรือว่าบางทีคุณหมอบางทีการฟิกของพอเราไม่ทำตามหมอบอกอ่ะไอ้ตัวกระดูกมันเคลื่อนหลานก็เป็นนะคะหลานเนี่ยไปเล่นฟุตบอลเราปรากฏว่าตัวแขนมันหักมันก็ไปเข้าเฟือก ปรากฏมันเป็นเด็กอ่ะมันก็ซนแล้วก็คันมันก็แก่อะไรไม่รู้ ปรากฏว่ามันต่อไม่สนิทอ่ะ ทีนี้พอเด็กมันอายุน้อยเนี่ยหมอก็กังวลว่าโอ้ยถ้าต่อไม่สนิทแบบเนี้ย
4: ม
5: ัน
4: จะมีผลระยะยาวไหม
5: มันจะมีผลต่อการใช้งาน หมอก็เลยไปทุบไม่จะไปเรียกไปแบบนั้นนะไปทำใหม่อ่ะ
4: ทำใหม
5: ่เด็กก็เจ็บเพิ่มขึ้นน่ะแต่ก็เลยบอกมันว่าสมน้ำหน้าเพราะว่ามันซนน่ะแต่ทีนี้ก็คุยกับหมอว่ามันมีคนไข้กลุ่มนี้แหละเยอะมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่เป็นโดยเฉพาะผู้สูงอายุบางทีก็คันไม่อยากจะทำถ้าเราเสริมเพชรสังฆะเข้าไปให้มันสปีดการรักษาได้เร็วขึ้นก
4: ็
5: น่าจะเป็นประโยชน์เดี๋ยวอาจจะรอฟังงานวิจัยนะคะซึ่งในคู่มือเล่มนี้ที่ทำเนี่ยก็พยายามไปรีวิวว่าโบราณเขาใช้ยังไงหลักๆเนี่ยในประเทศไทยก็คือโดดเด่นเรื่องฤทธิ์ดวงแต่ในต่างประเทศก็จะโดดเด่นเรื่องของกระดูกและข้อขายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเลยนะคะในอเมริกาอย่างเงี้ยแล้วก็ในญี่ปุ่นเกาหลีเนี่ยก็ทำเรื่องการควบคุมน้ำหนักเนาะแล้วก็ในเราก็มีเรื่องการปลูกเพราะว่าตัวเพชรสังฆะเนี่ยจริงๆมันทนนะแต่ว่าบางคนแบบไม่ได้เข้าใจธรรมชาติเขาเพราะฉะนั้นเวลาคนที่มาที่บูดาภัยปูเบตเวลาเราแจกต้นไม้เราจะพยายามอธิบายธรรมชาติของเขาแต่ว่าขอให้แบบฟังนิดนึงไงบางคนก็เอาต้นไม้ไปแล้วก็ตายอย่างเง
4: ี้
5: ยมันเสียดายนะคือเพชรสังฆะเนี่ยมันไม่ชอบดินแน่นๆเราต้องผ่วนดินให้มันร่วนนิดนึง
4: ครับ
5: เพราะว่าปัญหาที่เราเจอคือพอดินมันแน่นนะคะเราลดน้ำอ่ะน้ำก็จะไปกองอยู่ที่รากมันไม่ซึมอ่ะที่คนโคนอ่ะแล้วมันก็เน่าพอเน่าแล้วมันก็เกิดเชื้อราทีถ้าเกิดสมมติเราปลูก10ต้นแล้วเป็นต้นหนึ่ง10ต้นนี่ทำลายให้หมดค่ะ
4: ลามใช่ไหมติดใช่ไหม
5: ใช่มันจะลามนะคะแล้วก็เราต้องเอาไว้เนี่ยประมาณ18เดือนซึ่งมันนานอ่ะ
4: กว่าจะได้ใช้งานได้ต้อง10ปีครึ่ง
5: ก็คือเอาไปแบบผูกไว้นิดนึงทำแท็กอะว่าเราปลูกวันที่เท่าไหร่เพราะว่
4: า
5: เดี๋ยวเราจะจำไม่ได้นะคะสุดท้ายก็จะจำไม่ได้แล้วก็ตัวเพชรสังฆะเนี่ยก็คือเราใช้ตอนมันแห้งเราก็เก็บไว้แล้วเวลากรอบเนี่ยนะคะก็เราก็จะเอามาหักถ้ามันกรอบดีก็เก็บใส่ถุงใส่สุญญากาศไว้แล้วก็อาจจะเอามาทำเป็นแคปซูลกินฤทธิ์ดวงอะไรพวกเนี้ยได้หมด
4: หมายถึงว่าเราตัดสดแล้วทำให้แห้งหรือว่ายังไงฮะคำว่าแห้ง
5: คือเราอ่ะก็ตัดเป็นแว่นใช่ไหมคะแล้วก็ไปทำให้แห้งที่โดยปกติอ่ะแดดเมืองไทยมันแรงอยู่แล้วเราก็ไปตากเพชรสังฆะน้ำเยอะนะคะเราต้องทำให้มั่นใจว่ามันแห้งวิธีการทำให้แห้งก็คือหักมันด้วยมือเนี่ยแหละถ้ามันกรอบคือมันหักครั้งเดียวแล้วมัน
4: กรอบ
5: ด้วยมันขาดเลยอ่ะก็คือแสดงว่าใช่แล้วแห้งแต่บางทีมันไม่ขาด
4: อยู่
5: แสดงว่ามันยังน้ำยังมีก็ต้องทำต่อนะคะทีนี้เสร็จแล้วก็เราก็ไปทำแบบลักษณะก็คือว่าไปเก็บในสุญญากาศแล้วก็เอามาใช้นะคะซึ่งฤทธิ์ดวงเองเนี่ยคนเป็นเดี๋ยวนี้ค่อนข้างเยอะแล้วยาแผนปัจจุบันน่ะก็คุยกับคุณหมอคุณหมอก็บอกมันก็ใช้ไม่ได้ผลหรอกเพราะสุดท้ายคนไข้ก็ต้องไปช่วยเรื่องปรับพฤติกรรมทำให้เส้นเลือดใหญ่ที่ตะวันหนักมันแข็งแรงแล้วก็อย่าเบ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นฤทธิ์ดวงเพชรสังฆะก็จะเป็นตัวช่วยทีนี้แต่ว่าถ้ากระดูกบางกระดูกพุนน่ะคงอาจจะต้องได้รับผลิตภัณฑ์ที่มันได้รับการรับรองคุณภาพมาอย่างดีคงแบบเพราะว่ามันเป็นโรคที่มันมีความซับซ้อนมากกว่าตัวฤทธิ์ดวงนะคะ
4: ครับ
5: ทีนี้ในคู่มือเนี่ยเราก็จะทำแล้วก็เขียนไว้เลยว่า โรคไหนควรใช้แบบไหนใครที่เป็นคนควรระวังนะคะท่านที่สนใจก็สามารถที่จะไปเรียกว่าดาวน์โหลด
4: อ๋อดาวน์โหลด
5: นะคะตอนนี้เราอะยังไม่ได้พิมพ์เพราะเนื่องจากอันที่หนึ่งก็คือว่าทำแบบกระชันมาก
4: ครับ
5: ยังไม่ได้นอนกันเลยนะคะตอนนี้อันที่สองก็คือว่าก็มองว่าอะไรที่ประชาชนดาวน์โหลดเองก็ลดกระดาษเนาะลดค่าใช้จ่ายในยามวิกฤตแต่ว่าเดี๋ยวถ้าทุกคนชอบมากๆเดี๋ยวไปบอกพี่ต้อมเดี๋ยวแกก็สั่งไอพิมเองนะคะก็ไอเบนก็เป็นหมอเบนก็ทำเป็นเล่มใหญ่เลยแหละ A4 เพราะว่าบอกว่าพี่สองแฟนคลับเราต้องเล่มใหญ่ต้องทำตัวหนังสือใหญ่ๆเพราะว่าถ้าทำตัวหนังสือเล็กอ่ะจะแบบมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
4: ตัวหน่อยตัวหน่อย
5: ก็เลยทำขึ้นมาให้เล่มมันโตหน่อยนะคะแล้วก็มีวิดีโอด้วยดูง่ายๆนะคะเป็นแอนิเมชันปีนี้ก็จะทำแล้วก็ทำตั้งแต่กีบบัวแดงเพชรสังฆาตใครมาที่บูธจะดูแล้วก็วันนี้พี่ต้อมตอนแรกพี่ต้อมก็แบบจะดีเหรอมันไม่เข้ากับเรานะแต่พอทำมาพี่ต้อมแบบชอบมาก
4: โอเคเลย
5: แล้วก็เขาก็จะมีแบบคลิปไปดูแบบเวลาแบบเขาสื่อสารว่าแบบเวลาคนเราเนี่ยมีความเครียดมากๆเนี่ยนะคะเราใช้สมองมากๆมันมีขยะเจ้าเวลาเรานอนเนี่ยมันเหมือนมันไปทำความสะอาดสมองเราอะแล้วก็มีขยะออกมาทีนี้คนที่มาดูที่บูธก็บอกว่าอาจารย์มังคุดเหรอก็บอกใช่ค่ะนี่คือขยะนะคะขยะที่เอามาจากสมองแล้วก็เขาก็ดีไซน์คนทำการ์ตูนก็น่ารักแบบทำเป็นน้องบัวแดงหัวเป็นบัวแดงแล้วก็เราก็บอกเฮ้ยมันน่ารักนะเอามงกุฎนะคะกับอะไรอะเข็มขัดให้เป็นพริกไทยแล้วก็ห่อหุ้มตัวด้วยบัวบกแล้วก็ถือไม้เท้าบัวบกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทำหลายวันอยู่นะคะก็เดี๋ยวอาจจะเผยแพร่ด้วยทั่วไป
4: น่าสนใจนะใ
5: ครที่มาในบูธก็น่าสนใจคือไม่ได้เน้นวิชาการมากๆแต่ว่าอยากให้เข้าใจแล้วก็เห็นประโยชน์ของการใช้สมุนไพรแล้วก็ทำให้เห็นว่าแล้วก็มีคำเตือนด้วยนะใครจะกินได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
4: ครบเลย
5: ก็อยากให้ช่วยกันดูแล้วก็แชร์ไปให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็จะได้ใช้ได้
4: นน
5: อย่างปลอดภัย
4: อันนี้ลงโซเชียลยังอาจารย
5: ์เดี๋ยว
4: ลงใช่ไหมเดี๋ยวลงโอเคครับ
5: ตอนนี้คือตอนแรกคือทำเป็นแนวตั้งก็คิดว่าคนจะได้ดูผ่านมือถือมาคือพี่ต้อมก็มาสั่งทำแนวนอนเพิ่
4: ม
5: อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้คนที่ทำก็คือน่าจะสลบไปแล้ว ไม่ได้นอนมา 2-3 คืนอะไรเงี้ยก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวนอนก่อนนะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลุกขึ้นมา เดี๋ยวจะให้ตัดให้มันสั้นลง อะไรอย่างเงี้ย
4: ครับ
5: ก็เดี๋ยวอาจจะมีการขยายไปทำไก่ดำไปทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ทำวันนี้ก็จะมีนอกเหนือจากตัวอภัยบนแคร์ที่เป็นเพชรสังฆาตเดี่ยวเนี่ยนะก็ยังมีตัวอะไรครีมกันแดดนะคะ
4: อภัยพรีเมียม UV Shield
5: ใช่ทาแล้วเนี่ยน่าจะว้าวมากนะคะมันก็จะมีความชุ่มชื้นช่วยเรื่องความชุ่มชื้นได้ดีนะคะแล้วก็มีเรื่องของตัวยาแก้ไอ
4: น้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาล
5: ใช่ค่ะก็เรียนเชิญคุณผู้ฟังนะคะพรุ่งนี้สองก็อยู่หน้าเวทีวันนี้เราก็ได้ทำการแจกหนังสือใครมานั่งที่เก้าอี้ของเราก็ไม่ต้องไปต่อคิวนะคะเราก็แจกหนังสือไปแจกอะไรไปนะคะแข่งกับพี่ต้อมหลังจากให้พี่ต้อมนำในการแจกมาปีนี้เราพวกเรายอมไม่ได้แล้วเราต้องเอาบ้างนะคะเราก็แจกกันเละเลยค่ะไปหมดนะคะคนฟังก็แฮปปี้สักพักก็เดี๋ยวมีกิมจิมาให้กินนะคะมียาดมมาให้ดมเจ็บคอมียาแก้ไอนะคะนี่ยังไม่ได้แจกแค่ข้าวกับน้ำนะคะแต่ว่าบางคนก็มีข้าวมากินแล้วก็ถามว่ามีน้ำหรือยังคะยังไม่มีเดี๋ยวเราแจกน้ำด้วยนะคะน้ำเปล่าที่บูธอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มา
4: แบบกันเองแบบครอบครัวน่ารักน่ารักเน
5: า
4: ะ
5: บางคนก็ฝากกระเป๋าบอกว่าอาจารย์ขอฝากกระเป๋าเดี๋ยวจะไปซื้อข้าวก่อนก็เลยบอกว่าไม่อยากให้ฝากนะคะเพราะว่าถ้าฝากหลายคนจะดูไม่ทันกลัวของหายเหมือนกัน
4: ใช่
5: ก็อยากจะฝาก ก็คือตังก็เอาไปด้วยนะคะ
4: ใช่ใช
5: ่ซึ่งในงานก็หลายบูธก็เขาจะใช้ไทยช่วยไทยได
4: ้
5: ก็สามารถที่จะบางคนก็น่ารักนะทำข้าวมาเองหรือว่าวันนี้เขาหมออุ่มเขาทำกิมจิจากหอมแซ่นะคะคือหอมแซ่มันจะฉุนกว่านะแต่พอมันเข้ากับกิมจิมันเข้ากันดีนะแล้วก็คนก็กินเขาก็เอาข้าวมาเขาก็ถามบอกว่าพรุ่งนี้จะมีกับข้าวอะไรคือจะได้เตรียมมาอะไรก็เลยค่ะก็อุ่มก็อธิบายไปอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะมันก็ดูเหมือนแบบเป็นเหมือนวันครอบครัวปีหนึ่งมาแบบมาเจอกันครั้งหนึ่งกินเสร็จก็มีออกกำลังกายนะคะทำฤาษีดัดตนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของพรุ่งนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรคเกี่ยวกับเมตาบอลิซึมนะคะคือพวกเบาหวานความดันไขมันซึ่งเราเป็นเยอะมากแต่ตอนนี้มันมีทฤษฎีใหม่ๆที่น่าสนใจนะคะแล้วก็บางอย่างเนี่ยมันก็มีคำถามมาเยอะอย่างเช่นที่เราไปปักปากกาเนี่ยคือถ้าอยากผอมไปปักได้เลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะผอมได้วันเดียวแล้วเสียชีวิตไหมเพราะตอนนี้มันมีแบบของปลอมด้วยนะคือแบบงงมากคือตอนที่ในโรงพยาบาลเนี่ยที่เราใช้กับผู้ป่วยอ
4: ่
5: ะมันหลอดละ 7,000 นะแต่ว่าตอนนี้คลินิกอ่ะปักได้200อ่ะจริ
4: ง
5: มีคนไข้มาบอกแล้วสอบก็ยังบอกไปเลยว่าก็ปักไปเขาก็มาถามคนไข้ก็บอกว่าปักไปวันนี้ก็ไม่รู้วันพรุ่งนี้จะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าน
4: ั่นน่ะสิ
5: แล้วก็มันไม่ยั่งยืนเนาะแล้วก็ถ้าเป็นของจริงมันก็จะทำให้มวลกล้ามเนื้อมันเสียไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครใช้ก็ต้องออกกำลังกายเพิ่มมวลกล้ามเนื้อแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือมันก็โยโย่เพราะว่ามันไปกดแค่ชั่วคราวแต่พฤติกรรมของเราเนี่ยที่ต้องเปลี่ยนซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันก็มีงานวิจัยเรื่องการใช้พวกมะระขี้นกตีผลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวบางคนแบบท้องผูกเนี่ยกินมะขามแขกกินเข้าไปตั้ง10เม็ดก็ยังไม่ออกตอนนี้ความรู้ใหม่ก็คือว่ามะขามแขกที่เรากินเน
4: ี่
5: ยมันไม่ได้ออกฤทธิ์ได้เลยนะคะมันต้องใช้แบคทีเรียดีในลำไส้ไปตัด ทำให้มันมีฤทธิ
4: ์
5: ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเราไม่ได้ใส่ใจกระเพาะอะไรให้เรามีลำไส้ที่ดีอ่ะ มันก็ไม่ออก
4: ตอนนี้คนไข้สอง
5: เน
4: ี่
5: ยสองก็จะให้กินก็คือว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยกินยาล้างลำไส้สัก 3-4 วันติดกันเพื่อล้างเอาตะคันที่มันเหนียวๆออกแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยสองก็จะให้เขาเนี่ยกินตีผลาไปเพิ่มแบบเชื้อดีในลำไส้
4: ครับ
5: หรือไม่ก็ละฝักคูณอะไรเงี้ยเพื่อไปลดปริมาณของตัวมะขามแขกเพราะมะขามแขกบางทีคนไข้นะบอกว่ามวนท้องบีบแล้วเนี่ย
4: ใช่บางคน
5: ก็ยังไม่ออกอ่ะบางคนก็ได้แค่ผายลมก็ไม่ออกเหมือนกันเพราะว่าเชื้อดีในลำไส้มันไม่พ
4: อ
5: เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องใช้กลไกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาอัปเดตความรู้กันว่าเรื่องพวกนี้เราจะจัดการยังไงเพราะว่าอย่างตัวสองเองเนี่ยก็คือค่าเลือดเนี่ยดีแต่ตอนนี้จะมีไขมันที่สูงแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีความรู้ใหม่ว่าไอ้ไขมันที่สูงเพียงตัวเดียวมันอาจจะบอกไม่ได
4: ้
5: ต
4: ้
5: องดูทั้ง LDL ต้องดูไตรกลีเซอไรด์ด
4: ู
5: สัมพันธ์กับค่าน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ใครมีค่าเลือดก็มาปรึกษาได้นะคะก็จะได้ดูแลสุขภาพเพราะว่าบางทีก็จะถามแบบกินเลยไหมซื้อกินเลยเราก็ถามกินไปทำไมอ่ะมันก็ต้องดูวัตถุประสงค์ก่อนว่ากินไปเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ติดตามได
4: ้
5: คือที่ถามเนี่ยไม่ได้กวนประสาทแต่ว่าในหลักการใช้ยาหรือใช้สมุนไพรมันต้องกินแล้วมันต้องตอบโจทย์บางอย่างคือเหมือนเราแบบว่าเรามีจุดหมายปลายทางอ่ะของการใช้ชีวิตของการทำงานใช่ไหมสมมติเราทำงานแล้วก็ทำถึง60เพราะว่ามันสิ้นสุดเนี่ยเพราะฉะนั้นช่วงนี้เราทำก็ทำให้ดีเพราะฉะนั้นการรักษามันก็เหมือนกันคือเรามีเป้าหมายคืออะไรมันไม่ใช่อาหารที่แบบเราต้องกินทุกวันแต่ว่าเราต้องกินไปแล้วเราต้องสังเกตเรามีปัญหาสุขภาพอะไรแล้วเราสังเกตเราจะได้รู้ว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าเราปลอดภัยหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็อยากเน้นย้ำนะคะใครที่มีปัญหาสุขภาพก็มาโดยเฉพาะเรื่องโรคเรื้อรังนะคะก็มาฟังกันได้นะคะมาปรึกษาได
4: ้ครับทั้งที่ส่วนที่เป็นเวทีใหญ่ก็มีกิจกรรมเวทีย่อยของเราก็มีกิจกรรมด้วยเนาะ
5: ช่ใช่ค่ะ
4: ครับผมงั้นพักเลยนะอาจารย์นะ
5: ได้ค่ะ
4: โอเคครับอ่ะให้ทางดร.สองท่านพักแป๊บหนึ่งนะก็ง่ายๆเลยเพชรสังฆาฏนะก็จะมีสองสรรพคุณสรรพคุณเรื่องของฤทธิ์สีดวงกับสรรพคุณเรื่องของกระดูกและข้อนะก็เลือกใช้เอานะครับถ้าเป็นของอภัยภูเบศเนี่ยนะเราก็ทำไว้สองแบบเลยถ้าเป็นแบบว่าต้องการดูแลสุขภาพของกระดูกและข้อก็ได้เป็นอภัยโบนแคร์นะอภัยโบนแคร์ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยถ้าเป็นตัวเดิมก็จะเป็นแคปซูลเพชรสังฆาฏอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของฤทธิ์ดวงไปนะครับก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะใช้ให้ตรงใช้ให้ถูกต้องก็จะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตัวใหม่ล่าสุดและอภัยพรีเมียม UV Shield นะครับครีมกันแดดที่ดร.ต้อมบอกว่าโอ้โหมันดีจริงมันเจ๋งจริงนะลองดูนะใครว่างๆที่ต้องใช้ประจำก็ควรจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ของคนไทยของอภัยภูเบศนะครับหลังเบรกครับเปิดโอกาสให้ผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามาปรึกษาสอบถามเพิ่มเติมกับทางดร.สองนะครับ02-290-0473นะคืนนี้คืนพรุ่งนี้สุขภาพดีวิถีไทยเราออกอากาศที่ห้องส่ง FM นะเพราะฉะนั้นก็จะเปลี่ยนเบอร์มาเป็น02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้นะช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
6: ลูกจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
7: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
8: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
6: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
7: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
3: ปวดข้อข้ออักเสบพกช้ำปวดกล้ามเนื้อเส้นข้อเอ็นอักเสบอาการเหล่านี้บรรเทาได้ด้วยสมุนไพรไทยกระดูกไก่ดำหรือบัวฮาดำหมอยาไทยกล่าวไว้ว่าตกต้นไม้ควายชนใช้กระดูกไก่ดำได้ผลดีสเปรย์กระดูกไก่ดำมัสคูลสเปรย์สมุนไพรไทยใช้ได้ทั้งผู้ป่วยเฉียบพลันและผู้ป่วยเรื้อรังมั่นใจสมุนไพรไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
9: คุณแม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
10: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
9: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
10: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
9: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
10: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวาง

0: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
1: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงหลงลืมลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได้
2: ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
0: ใช่ใช่เพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
3: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
2: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
4: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
5: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 2:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11-12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
6: ครับสุดยอดงานสมุนไพรแห่งชาตินะยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะฮะทั้งสองฮอภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนร่วมกันนะจัดงานตรงนี้ครับผู้ฟังโทรมาแล้วนะครับที่022900473โทรจากไหนครับ
7: พิษณุโลกค่ะคุณบรรลง
6: พิษณุโลกเชิญเชิญครับเชิญคุยกับด็อกเตอร์ได้เลยครับ
7: พอด
6: ี
7: ค่ะฟังอาจารย์พูดถึงเรื่องกระดูกบางอะพอดีไปโรงพยาบาลมาว่าเข่ามันบวมแล้วก็มันขัดแล้วก็หมอที่โรงพยาบาลกระดูกเขาก็ให้ไปตรวจมวลกระดูกได้ตรวจมาแล้วเขาบอกว่ากระดูกบางอะค่ะกระดูกบางจะถามอาจารย์หมอว่าจะต้องกินตัวไหนครับแต่ตอนนี้สั่งซื้อเพชรสังฆาตของทางอภัยภูเบศมากินประจำอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นท้องผูกด้วยแล้วก็กินตีปลาด้วยแต่ตอนนี้ท้องระบบท้องขับถ่ายดีขึ้นมาแล้วค่ะแต่ตอนนี้ก็มีกระดูกบางแล้วตอนนี้ฟังอาจารย์หมอพูดก็เลยสงสัยอยากให้อาจารย์หมอแนะนำว่าควรจะกินตัวใหม่ที่อาจารย์คุยเมื่อกี้หรือเปล่าคะ
8: หมดประจำเดือนแล้วใช่ไหมคะ
7: อ๋อไม่มีแล้วค่ะตอนนี้อายุ72แล้วค่ะ
8: อ๋อถ้ามีกระดูกบางทานได้เลยค่ะเป็นกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วของตัวผลิตภัณฑ์ค่ะ
7: ค่ะคุณอาจารย์ช่วย
6: ทีนี้ซื้อ
7: เพชรสังซื้อใช่ไหมคะ
6: คุณน้อยซื้อเพชรสังฆาตที่เป็นแคปซูลมาแล้วใช่ไหม
7: พร้อมที่บ้านมีแต่ไอ้เพชรสังฆาตธรรมดานะคะแต่ที่ที่อาจารย์หมอคุณมาลมพูด
6: คือตัวที่จะดูแลเรื่องกระดูกและข้อที่เราทำมาใหม่เนี่ยมันคืออภัยโบนแคร์
8: ใช่ค่ะ
6: แต่ทีนี้ว่าซื้อตัวนั้นมาหรือเดี๋ยวคุณน้อยนิดนึงคุณน้อยซื้อมาแล้วหรือยังไอตัวที่เป็นแคปซูลปกติอะเพชรสังฆาตแคปซูลปกติอะซื้อมาแล้วหรือยังครับ
7: แคปซูลปกติมีอยู่กินอยู่ค่ะมีซื้อมาแล้วค่ะ
6: ซื้อมาแล้วเหลือกี่กระปุกครับ
7: เหลืออยู่อีกกระปุกกว่าค่ะ
6: แล้วซื้อมากินเพื่ออะไรตอนนั้น
7: มันกินเพราะว่ามันเป็นมันเจ็บก้นนะคะแบบหมายถึงมันลิซิดวงอะไรอย่างเงี้ยกินเข้าไปหมดไปประมาณสักครึ่งกระปุกอ่ะก็หาย
6: ทีนี้อยากจะได้ตัวที่ดูแลกระดูกด้วยก็เลยถามอาจารย์ว่าจะกินตัวนั้นต่อหรือว่าจะกินตัวนี้แทนหรือว่ายังไงดีอาจารย์เชิญครับ
8: คือหมายถึงตัวกระดูกถูกไหมคะ
7: ค่ะ
8: ตัวกระดูกก็ต้องเป็นเพชรสังฆาตเดียวอะค่ะเพราะว่าเราควบคุมสารสำคัญนะต่อ1เม็ดอะค่ะก็ต้องกิน2เม็ด2เวลาค่ะเช้าเย็น
6: ถ้าเจาะจงเรื่องกระดูกเลยก็ต้องมาตัวนี
8: ้ค่ะใช่ค่ะ
6: แต่ว่าตัวเก่าก็ยังเหลืออีกกี่กระปุก
7: เลยกระปุกเดียวถ้าเราไม่เจ็บก้นไม่ท้องไม่ผูกไม่เป็นไรก็ไม่ได้กินนะคะ
8: ก็ยังไม่ต้องคือแนะนำว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราอะค่ะเก็บเพชรสังฆาตที่เป็นตำรับผสมอะค่ะไว้กินตอนเป็นฤทธิ์สีดวงก็ได้ค่ะเพราะว่าถ้าเรากินไอ้ตำรับที่มันเป็นฤทธิ์สีดวงอะขนาดยามันจะไม่ถึง

0: โอเคชัดเจน
1: อ๋องั้นแล้วถ้าแล้วอย่างที่ว่าหมอโรงพยาบาลพูดไปโรงพยาบาลเขาบอกว่าเป็นกระดูกบางก็ถามบอกหมอมันบางยังไงเขาก็บอกก็บางทั้งตัวแหละอย่าให้ใครเขาเหยียบขาเหยียบหลังนะเขาว่าอย่างเงี้ยใครใต้อาจารย์แนะนำว่าอย่างนี้เราต้องดูแลตัวเองยังไงหรือว่าต้องกินยังไงเสริมไหมคะ
2: ก็คือเป็นสังขารเนี่ยใช้ร่วมกับการปรับพฤติกรรมคือกระดูกเราเนี่ยค่ะมันก็จะสร้างความหนาแน่นขึ้นมาในถึงแม้อายุเยอะก็ยังสร้างได้แต่อาจจะไม่ดีเท่ากับคนหนุ่มสาววิธีการสร้างก็คือกินอาหารพวกที่ปลาตัวเล็กตัวน้อยพวกเนี้ยนะคะผักใบเขียวแล้วก็จะต้องออกกำลังกายแบบลงน้ำหนักถ้าเกิดสมมติว่าน้ำหนักเราเยอะนะคะเราก็อาจจะเริ่มจากเดินก่อนก็ได้วันหนึ่งเดินให้ได้สัก5,000-6,900 อย่างเงี้ยค่ะพยายามเดินให้ได้เยอะๆนะคะมันก็จะสร้างทำให้มวลกระดูกเนี่ยมันแข็งแรงขึ้นถ้าดีไปกว่านั้นก็อาจจะใช้เช่นเรื่องของการทำสควอตนะคะการลุกนั่งเก้าอี้อย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
2: ันเนี้ยก็ช่วยทำให้กล้ามเนื้อบริเวณขาหลังเนี่ยมันแข็งแรงแล้วก็ในขณะเดียวกันตัวกระดูกเนี่ยเวลามันโดนแรงโน้มถ่วงของโลกกดลงอะค่ะมันก็จะสร้างความหนาแน่นเพิ่มมากขึ้น
0: ความแข็งแรงขึ้นมาด้วย
2: อันที่สามเนี่ยก็คือเรื่องของแดดคือประเทศไทยเราเนี่ยเรามีแดดเยอะนะแต่คนไทยเน
0: ี่
2: ยขาดว
0: ิ
2: ตามินดีที่เป็นสาเหตุของกระดูกบางด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเช้าเนี่ยนะคะโดยเฉพาะ8 โมงไปแล้วเนี่ยแดดถือว่าดีคือบางคนบอกว่าเอาแดดสัก6 โมง 6 โมงเนี่ยจะยังมันอ่อนไปมันไม่สร้างอ่ะมันยังไม่ได้สร้างวิตามินดีก็สัก8 โมงจริงๆเนี่ยตามวิจัยเขาบอก10แต่คิดว่าณเวลานี้ถ้า10เราออกไปเราอาจจะไปสโตก่อน ก็สัก8 โมงอย่างเงี้ยค่ะไปเดินรับแดด5 นาที 10 นาทีให้วิตามินดีมันเข้าไปในร่างกายแล้ววิตามินดีที่เราได้รับจากแดดแสงแดดเนี่ยมันดูดซึมง่ายแล้วก็มันผลดีมันคุณสมบัติมันดีกว่าสังเคราะห์นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ช่วยกันค่ะแล้วแต่ว่าอีกอันนึงก็คือต้องระวังเรื่องการล้ม
0: อย่าให้ล้ม
2: ผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่กระดูกบางเนี่ยก็จะเป็นกระดูกบริเวณสะโพกนะคะเวลาหักเนี่ยเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นกระดูกชิ้นใหญ่นะคะคนไข้ก็ต้องนอนโรงพยาบาลนานแล้วบางทีก็ถ้าหักเยอะเนี่ยมันก็อาจจะยิ่งทำให้โอกาสนอนโรงพยาบาลนานหรือว่าโอกาสที่จะเกิดการติดเตียงก็มีได้มากเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องล้มต้องอาจจะต้องไปปรับบ้านปรับอะไรอย่างเงี้ยร่วมด้วยถ้าแบบบ้านเรารู้สึกว่าเดินแล้วพื้นมันไม่เท่ากันมันไม่สะดวกหรือการจัดวางของอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการป้องกันนะคะแต่การสร้างความแข็งแรงเนี่ยต้องเกิดจากเรื่องอาหารออกกำลังกายรับแสงแดดค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ถามสรุปแล้วต้องสรุปแล้วกินยาไอเนี่ยอะไรนะ
0: อภัยโบนแค
1: ร์ทางค่าตัวเก่าที่ทุกวันนี้ยังกินได้ไหมคะอาจารย์โดยที่ว่าเราไม่เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเพชรอะไรนะเขาเรียกอะไรนะทวารนะที่
2: ใช่ค่ะอภัยบุญแคร์มันใช้กระดูกอยู่แล้วค่ะ
0: อาจารย์แนะนำว่าถ้าจะดูแลกระดูกให้กินอภัยบุญแคร์แล้วตรงนั้นเก็บเอาไว้ตอน
2: เก็บไว้สำหรับลิซิดวง
0: ครับ
1: เดี๋ยวขอจดหน่อยค่ะคุณรวมคำว่าอภัย
0: บุญแคร
1: ์อภัย
0: บุญ
1: อภัย
0: โบนแคร
1: ์อภัยบูนเหรอคะ
0: โบน
2: โบนที่แปลว่ากระดูกอะค่ะ
0: สระโอบอใบไม้ทอทหารน่ะ
1: โบนแ
0: คร์นอนหนูก็ได้โบนสระโอบอใบไม้นอนหนูโบนแล้วก็แคร์
1: โบนแคร
0: ์
1: จ
0: ้
1: ะ
0: จ้ะ
1: อันนี้ต้องสั่งซื้ออย่างเดียวเพราะว่าตามโรงพยาบาลพูดที่ยังไม่มีมาส่งเนาะ
0: เด็กอาจารย์สั่งที่โรงพยาบาลอภัยเวชได้ยังครับอภัยบุญ
2: ได้แล้วค่ะได
0: ้สั่งไปสั่งโทรศัพท์ไปสั่งซื้อได้เลยครับ
1: ค่ะพอทุกอย่างที่ซื้อมาก็จะสั่งอภัยเวชมาทั้งนั้นเลย
0: จ้ะ
1: แล้วก็ขอถามอาจารย์อีกข้อนึงค่ะไออภัยบีอะค่ะกินข้าวประมาณ5 โมงเย็นบางทีก็5 โมงเย็นกว่านิดนึงแล้วทีนี้มากินอภัยบีตอนประมาณสัก2 ทุ่มบางทีก็2 ทุ่มกว่านิดนิดหรือบางทีก็ยังไม่2 ทุ่มพอกินทีไรมันจะมีอาการร้อนท้องร้อนในกระเพาะ
2: ต้องกินหลังอาหารค่ะกินหลังอาหารค่ะ
1: อ๋อ อจะถามอาจารย์ว่าจะเปลี่ยนเป็นหลังอาหารเลยได้ไหม
2: ใช่กินหลังอาหารเลยค่ะ
0: แนะนำให้กิน
2: เนี่ยคือกีบบัวแดงเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้เข้าใจ
0: อาจารย์มีเวลา2นาทีครึ่งครับเชิญครับ
2: มันไม่ใช่ยานอนหลับมันไม่กินแล้วกดประสาทแล้วหลับเหมือนยานอนหลับเพราะฉะนั้นมันใช้เวลาในการปรับสมดุลโดยเฉพาะลดความเครียดพี่ต้องกินเช้าแล้วก็กินเย็นหลังอาหารเช้าหลังอาหารเย็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเวลาสัก4สัปดาห์เนี่ยมันก็จะช่วยปรับสมดุลการนอนทำให้คุณภาพการนอนดีขึ้นนะคะ
0: แล้วมันมีพริกไทยเยอะมีพริกไทยเยอะไปกินท้องว่างก็อาจจะแสบคอได
2: ้อาจจะลองใช่
0: ร้อนท้องแสบคอได้นะเคลียร์มั้ย
1: ใช่อาจารย์ขอบคุณคุณบรรลุด้วยค่ะ
0: ยินดีครับมีเวลา2นาทีมีคำถามสั้นๆเชิญเลยครับ022900473เดี๋ยวชั่วโมงหลังหมอมากรมานะเชิญครับถามได้เลยครับ
3: สวัสดีค่ะจะถามว่าตรีพลาน่ะทานพร้อมกับอภัยบีได้หรือเปล่าคะ
2: ตรีพลาทานพร้อมอภัยบีได้ค่ะคือ
3: ไม่ตีกัน
0: ครับ
2: แล้วจริงๆคนที่ท้องผูกอะค่ะตอนนี้แนะนำให้กินตีผลาควบร่วมไปด้วยค่ะเพื่อปรับให้มันมีเชื้อดีในลำไส้อะค่ะ
3: ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับผมตรีผลาสามารถกินร่วมกับอภัยบีได้นะครับได้ครับผมไม่ตีกันไม่มีปัญหานะครับมีไหมสั้นๆแบบเนี้ยเพราะว่ามันเหลือนาทีสุดท้ายแล้วเอาถามเลยครับอุ้ยสายหลุดขออภัยด้วยทันไหมเนี่ยนาทีสุดท้ายใครอยู่กรุงเทพหรือว่าปริมณฑลหรือว่าสะดวกที่จะไปงานมหกรรมสมุนไพรชาติมีถึงวันอาทิตย์นี้นะครับมีจนถึงวันอาทิตย์นี้เหลืออีก3วันนะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับฮ11และฮ12อ่ะหมดเวลาแล้วอาจารย์ด็อกเตอร์ครับ
2: ค่ะ
0: ขอบคุณมากนะครับ
2: พบกันในงานนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับผม อยากไปเจอทางดร.สองอาจารย์สองก็ไปถามไทยได้เลยนะท่านก็อยู่แถวบูธอภัยภูเบศรอะไรไปไหนไม่ได้นะต้องเฝ้าบูธดูแลบูธอยู่นะเจออาจารย์อามาอาจารย์แอ๊กมานะหลายท่านหมอแพทย์แผนไทยก็มาให้คำปรึกษาด้วยนะครับสามารถที่จะไปปรึกษาแล้วก็จัดยาให้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักฟังข่าวกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังครับจบข่าวแล้วกลับมาเจอกันในช่วงที่2แล้วก็คุณหมอมากรมาเจอกับเราเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้พักฟังข่าวก่อนครับ
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนช่วงวันที่6ถึง7กรกฎาคมนี้หลายพื้นที่ของประเทศเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธครีในตำนาน วันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
9: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศช่วงวันที่ 6-7 กรกฎาคมนี้เสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
10: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เฝ้าระวังตั้งแต่วันที่ 6-7 กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากสำหรับภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนลดลงเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมาสปป.ลาวและเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มทั้งนี้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดน่านบริเวณอำเภอบ่อเกลือจังหวัดนครราชสีมาบริเวณอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดจันทบุรีบริเวณอำเภอขลุงจังหวัดตราดบริเวณอำเภอเกาะกูดเมืองตราดคลองใหญ่บ่อไร่เขาสมิงและเกาะช้างจังหวัดนนทบุรีบริเวณอำเภอปากเกร็ดและบางบัวทองจังหวัดระนองบริเวณอำเภอเมืองระนองและจังหวัดพังงาบริเวณอำเภอเมืองพังงาและกระปงยาพันยางเทียนรายงาน
5: กรุงเทพมหานครเร่งเสริมแผนรับมือน้ำท่วมฝั่งตะวันออกพร้อมเปิดใช้อุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนภายในปีนี
11: ้นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกว่าได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องทั้งในระยะสั้นระยะยาวและมาตรการแก้ไขเฉพาะจุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยในส่วนของมาตรการระยะสั้นได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเช่นพร่องน้ำในคลองก่อนฝนตกตรวจสอบความพร้อมของประตูระบายน้ำระบบไฟฟ้าและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมประสานกับกรมชลประทานและจังหวัดใกล้เคียงทั้งจังหวัดปทุมธานีฉะเชิงเทราและสมุทรปราการเฝ้าระวังสถานการณ์และเร่งระบายน้ำหลังฝนหยุดตกและเตรียมใช้งานระบบอุโมงค์ระบายน้ำบึงหนองบอนซึ่งพร้อมเปิดใช้งานภายในปีนี้ส่วนมาตรการระยะยาวได้เตรียมดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำส่วนต่อขยายจากบึงหนองบอนไปยังคลองประเวศบุรีรมย์และคลอง4เพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับและระบายน้ำจากพื้นที่ฝั่งตะวันออกได้มากถึงประมาณ4ล้านลูกบาศก์เมตรก่อนสูบระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาขณะเดียวกันได้ลอกท่อระบายน้ำแล้วกว่า 3,739 กิโลเมตรหรือร้อยละ98ของแผนทั้งปีคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้จุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
5: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติเปิดตัวอะควานาโนนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีกรองน้ำดื่มเคลื่อนที่ลดปัญหาความขาดแคลนน้ำในสภาวะวิกฤต
12: นายสุทัศน์นุชปานรองผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.พร้อมด้วยนายวรวรงรักเรืองเดชรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมรถผลิตน้ำดื่มด้วยนาโนเทคโนโลยีพร้อมระบบติดตามคุณภาพน้ำหรืออะควานาโนจำนวน10คันเป็นนวัตกรรมที่ต่อยอดจากความสำเร็จในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลายจังหวัดเช่นเชียงรายเชียงใหม่และสงขลาซึ่งโรงกรองน้ำได้รับความเสียหายจนไม่สามารถผลิตน้ำได้ตามปกติสำหรับรถผลิตน้ำนาโนสามารถผลิตน้ำดื่มสะอาดได้ประมาณ250ลิตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบตรวจติดตามคุณภาพน้ำแบบเรียลไทม์ทำให้น้ำดื่มที่ผลิตได้มีคุณภาพตามมาตรฐานกรมอนามัยและองค์การอนามัยโลก ในระยะต่อไปกปภ.เตรียมพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมขยายกำลังการผลิตและจำนวนเครื่องกรองน้ำนาโนเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถเข้าถึงน้ำดื่มสะอาดและปลอดภัยได้อย่างทั่วถึงแม้ในช่วงเกิดภัยพิบัติหรือสถานการณ์ฉุกเฉินชวนันท์มาลีรายงาน
5: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห.11 ห.12อภัยภูเบศนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: ครับผมอ่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยนะพรุ่งนี้ใครไปงานมหกรรมสมุนไพรชาตินะถ้ามีเวลาก็เจอกันนะช่วงเที่ยงบ่ายโมงบ่ายสองเนี่ยผมจะไปเดินในงานมหกรรมสมุนไพรชาตินะครับถ้าเจอก็ทักทายกันด้วยแล้วกันเนาะใครว่างแล้วเจอกันนะแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันถ้ามีเวลาก็ควรจะเลยเพราะว่างานนี้ปีหนึ่งครั้งเดียวนะ Impact เมืองทองธานีนะถึงวันอาทิตย์นี้สำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติอภัยภูเบศจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะมีของแจกของแถมผลิตภัณฑ์ใครที่ต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศเนี่ยโอ้โหไปได้เลยไปซื้อเลยนะไปซื้อตนได้เลยนะมีของแถมอีกแล้วก็ลดราคาพิเศษอีกนะน่าสนใจมากนะครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรมารอแล้วนะครับเอ๊ะผมหาเฟซบุ๊กไม่เจอคุณหมอครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีพี่บรมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: วันนี้มีเฟซมั้ย
2: วันนี้อ๋อมีฮะ
1: มี
2: กดถ่ายทอด
1: แหมออกเฟซแล้วลืมออกถ่ายทอดนี่มันก็ไม่สาธารณะมันก็ไม่สาธารณะอะดิ
2: โอเคเปิดแล้ว
1: ออกแล้วใช่ไหมออกแล้วนะ
2: ลืมกระป
1: ุ่
2: มนะคร
1: ับ เดี๋ยวผมดูนิดนึงโอเค
2: คร
1: ับ เชิญครับเชิญครับว่าต่อเลยครับ
2: ครับผมนะฮะก็เดี๋ยวจะมีข่าวสมุนไพรอภัยภูเบศด้วยนะฮะก็ไปกวาดมา3รางวัลเนาะ
1: โอ้ใช่ใช่เห็นอยู่3รางวัลครับ
2: ในงานสมุนไพรแห่งชาตินี่แหละนะฮะแล้วก็แบบถ้าใครไปเดินแล้วเจอพี่บรมเขาอาจจะจำไม่ได้เนาะว่าทำไมแบบตัวจริงยังหนุ่มอยู่แบบนี้อะไรเงี้ยเนาะพี่บรมต้องแบบเขียนป้ายห้อยไปด้วยผมบรม
1: โอ้
2: เอาเดี๋ยวคนนึกว่าแบบแหมใช่ไหมจริงๆเรายังหนุ่มอยู่เลย
1: เขินเลยเขินเลย
2: ต้องโฉมมาพี่บรมเนี่ยดูแลสุขภาพดีมากนะฮะไม่อ้วนเลยนะ
1: ไม่อ้วนครับไม่อ้วนไม่อ้วนไม่อ้วน
2: แสดงว่าเลือกรับประทานอาหารดีออกกำลังกายพักผ่อนดีนอนพอ
1: ครับ
2: นะฮะถึงแม้ว่าลักษณะงานอาจจะต้องแบบมีทำกลางคืนอะไรเงี้ยแต่ว่าผมว่าพี่หลงจะสรรเวลาดีมาก
1: พอสมควรพอสมควรก็คือเราจัดรายการ
2: ดีนะผมขาครับผม
1: เราจัดรายการเพื่อสุขภาพเราก็ต้องพยายามดูแลสุขภาพด้วย
2: แล้วจัดรายการไปด้วยนี่ออกกำลังกายไปด้วยไหมเนี่ย
1: มีบางทีก็มีบิดเนื้อบิดตัวเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรเงี้ยหลังไมค์อ่ะใครจะเห็นหลังไมค์ไม่มีใครเห็นเรา
2: ใช่ไหมหลังไมค์เราอาจจะใส่ผ้าขาวม้า
1: ใช่ถอดเสื้อจัดรายการยังมีเลย
2: ไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เขามีไลฟ
1: ์ถ้าไลฟ์ถอดเสื้อจัดรายการนี่เรตติ้งกระฉูดแน่เลย
2: แต่ผมเคยนะพี่ลง
1: ครับ
2: คือประชุมซูมอย่างเงี้ยเราก็นึกว่าเห็นแค่ครึ่งตัวใช่ไหมข้างนอก
1: ครึ่งท่อนครึ่งท่อน
2: โอ้โหอย่างดีเลยนะฮะข้างล่างนี่กางเกงขาสั้นเลยฮะ เราก็ลืมไปประชุมเสร็จเขามีพักใช่ไหมก
1: ็
2: ลุกไปเข้าห้องน้ำ
1: จ้าเอ๋เลย
2: จ้าเอ๋ลืมปิดกล้อง ระวังด้วยฮะแต่งตัวดีครับผม
1: ครับครับครับ
2: โอ้แต่ว่าวันนี้ดูข่าวไม่น่าเชื่อเลยฮะที่
1: พระสงฆ์ป่ะ
2: เด็ก11ขวบ
1: โอ้
2: ครับตอนนี้มรณะเพิ่มอีก1ลูกแล้วนะฮะ
1: เป็น9โอ้ยข่าวเศร้า
2: แล้วดูคลิปเนี่ย นึกว่าหนังนะฮะ
1: ครับ
2: นึกว่าหนังนะครับก็มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นได้เลยนะครับก็เดี๋ยวคงต้องตามดู
1: ผมไม่ตามเลยข่าวนี้ผมไม่ตามเลยแบบอ่านแบบตามแล้วรู้สึกไม่ค่อยสบายใจ
2: กดเข้าไปดูนิดนึงนะ
1: ครับ
2: ติดตาเลยนะครับก็ครับเป็นเหตุการณ์ที่ต้องช่วยกันระมัดระวังเน
1: า
2: ะ
1: ผู้ปกครองต้องนะอย่าประมาทนะเรื่องแบบนี้ครับผม
2: ครับผมโอเคไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับสุดเจ๋งนะครับอภัยภูเบศรกวาด3รางวัลสมุนไพรคุณภาพแห่งชาติตอกย้ำการพัฒนาสมุนไพร40ปีนะฮะในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขภายใต้แนวคิด Natural Root Economic Boost นะครับจากธรรมชาติสู่การสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนเพื่อขับเคลื่อนสมุนไพรไทยสู่การเป็นทั้งเครื่องมือดูแลสุขภาพและฐานเศรษฐกิจชีวภาพสำคัญของประเทศระหว่างวันที่ 2-5 กรกฎาคม 2569 ที่ Impact เมืองทองธานีฮอลล์ 11-12 นะครับหนึ่งในไฮไลท์สำคัญของการจัดงานคือการประกวดรางวัลสมุนไพรคุณภาพซึ่งในปีนี้มีหลายหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมโดยอภัยภูเบศรหนึ่งในองค์ภาคีร่วมจัดงานได้รับรางวัลสมุนไพรคุณภาพรวม3รางวัล นะครับโดยนะแพทย์หญิงบริรัตน์ไกรโกศลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรให้ข้อมูลว่าทั้ง3รางวัลที่ได้รับในปีนี้เป็นบทพิสูจน์ถึงการพัฒนาสมุนไพรบนฐานงานวิจัยและมาตรฐานการผลิตต่อเนื่องกว่า40ปีสามารถยกระดับสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่ได้รับการยอมรับระดับประเทศทั้ง3รางวัล นะครับนะฮะได้แก่รางวัลปลูกรักปลูกไทยด้วยใจรักนะครับซึ่งเป็นรางวัลกิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์ดีเด่นภาครัฐซึ่งยาแคปซูลเพชรร้อยข้อจากสมุนไพรเพชรสังฆาตของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเนี่ยได้รับรางวัลยาเดี่ยวประเภทโกลนะฮะและรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพพรีเมียมเฮอร์เบิลโปรดักต์2569อีก2ผลิตภัณฑ์ได้แก่อภัยบีเมลอนจากมะระขี้นกซึ่งจะช่วยคุมระดับน้ำตาลในเลือดรวมถึงมัสคูลสเปรย์จากกระดูกไข่ดำพัฒนาเป็นยาสเปรย์แก้ปวดกล้ามเนื้อและข้อของกลุ่มเอ็นเซตนะครับได้รับรางวัลประเภทที่2พรีเมียมเฮอร์บอลโปรดักต์ Sustainable ที่ตอกย้ำถึงคุณภาพสมุนไพรไทยที่พัฒนาบนฐานงานวิจัยและมาตรฐานการผลิตนะครับรวมทั้งส่งเสริมการใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อความยั่งยืนโดยก่อนหน้านี้ผลิตภัณฑ์มัสคูลสเปรย์จากกระดูกไก่ดำก็ได้กวาดรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพและPrime Minister Herbal Award มาแล้วนะครับ ก็นอกจากนี้เนี่ยในบูธก็มีการจัดทำหนังสือนะฮะบันทึกของแผ่นดิน16นะฮะสมุนไพรเกาะป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติอันนี้อาจารย์ต้อมเนี่ยทุ่มเททำเลยนะครับ ท่านใช้เวลา2เดือนนะฮะปิดห้องนะฮะทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยนะฮะโดยจะมีการจัดแบ่งกลุ่มสมุนไพร16กลุ่มเพื่อครอบคลุมการใช้ประโยชน์นะครับซึ่งภายในเล่มเนี่ยจะมีสูตรการทำยาต่างๆมาแจกฟรีในงานวันละ200เล่มนะครับและพันสมุนไพรที่ควรมีติดบ้านวันละ300ต้นนะฮะเช่นหอมแท้รางจืดดูลงยาและกระเพราป่านะฮะเพราะมีเภสัชกรและแพทย์แผนไทยมาให้ความรู้ให้คำปรึกษาสุขภาพและการใช้ยาสมุนไพรฟรีตลอดทั้งงานนะครับก็เชิญชวนนะครับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23 2-5 กรกฎาคม 10:00-14:00 นะฮะ Impact เมืองทองธานีฮอลล์ 11-12 ครับผมเจอได้เลยคร
1: ับ บูธอภัยภูเบศรอยู่หน้าฮอลล์ 12เลยเข้าไปเจอเลยนะฮะพรุ่งนี้แจกรางจืดพันธุ์ที่ตัวยาเข้มข้นที่สุดนะเท่าที่เราดูแลมานะพันธุ์หนองทะเลปราจีนบุรีวันเสาร์แจก
2: พันธุ์สูง
1: ฮะใช่ๆวันเสาร์แจกพลูลงยาวันอาทิตย์กะเพราป่าครับ
2: ครับผม
1: เชิญ
2: เที่ยวกันอภัยนะครับแล้วก็ลดราคาพิเศษด้วยนะพี่ลงเน
1: า
2: ะ
1: ใช่ลดราคาพิเศษให้ด้วยครับแล้วมีของแถมอีก
2: ผมมันลืมโปรโมทไป
1: ว่า
2: ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะตอนวันเกิดโรงพยาบาลเนี่ย24มิถุนายนนะครับลด 30% นะทั้งอาทิตย์เลยหมดไปแล้วนะ
1: หมดไปแล้วอ้าวไม่เป็นไรไปในงานมหกรรมสูงแห่งชาติก็ลดเยอะเยอะลดเยอะแล้วมีแถมด้วย
2: ครับผม
1: ครับ
2: ครับพูดคุยสุขภาพครับสัปดาห์นี้พอดีวันนี้เนี่ย ีผู้ป่วยมาปรึกษาแกทำไปทำCTสแกนมาแล้วก็เหมือนกับว่ามันยังงงๆเนาะว่ามันเป็นอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็คุณหมอก็จะให้ไปทำ MRI ต่อนะฮะก็เลยจะเอาที่เราเรียกว่าเข้าอุโมงค์ฮะเข้าอุโมงค์เข้าอุโมงค์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วมันแต่ละอย่างเนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะเพราะไอ้อุโมงค์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันมี3อุโมงค์นะเวลาเราเอาคนไข้ไปเข้าอุโมงค์เนี่ยมันจะมีอยู่3อัน
1: 3อุโมงค์คือ3เครื่องมือใช่มั้ย3ชนิด
2: เครื่องมือ
1: ครับผม
2: บางทีเข้าอุโมงค์มาเนี่ยแต่ว่ามันต้องเรียกให้ถูกว่าเอาไปทำอะไรเพราะว่าการทำแต่ละอย่างเนี่ยมันพอจะบอกได้ว่าคนไข้เป็นโรคอะไรแล้วต้องทำยังไงต่อเนาะ3อุโมงค์นี่คืออะไรฮะก็คือ CT สแกนนะฮะ MRI แล้วก็ PET สแกนนะฮะ PET PET สแกนวันนี้จะเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าแต่ละอย่างเนี่ยมันมีอะไรแล้วมันมีข้อดีข้อเสียอะไรข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับ
1: ตัวสุดท้ายอะไรนะคุณหมอ
2: PET สแกนฮะ PET ฮะ
1: อ๋อ PET PET
2: PET สแกนใช่ครับมันเป็นชื่อย่อนะครับเอาไปดูตัวแรกกันก่อนนะครับคือ CT สแกนอันนี้เราจะคุ้นที่สุดนะฮะรูปร่างก็จะเป็นนี่แหละเข้าไปแล้วก็จะมีอุโมงค์เนาะแล้วก็เข้าไปปุ๊บๆหมุนนะครับ CT สแกนย่อมาจากComputed Tomography Scan นะครับนะโดยหลักการเนี่ยมันก็จะใช้รังสีเอ็กซเรย์นี่แหละครับนะครับจากใช้หลายๆหลอดเลยเนาะแล้วก็ยิงมาจากหลายมุมแล้วก็มาวัดที่เครื่องรับสัญญาณแล้วก็ให้คอมพิวเตอร์เนี่ยตัดมาเป็นภาพตัดขวางนะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยทำเริ่มทำครั้งแรกเนี่ยตั้งแต่ทศวรรษที่1970ต้นๆนะครับก็เริ่มออกมาพัฒนาต่อยอดมาจากการใช้เครื่องรังสีเอ็กซเรย์นี่แหละนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยมาช่วยแปลภาพนะครับโดยวิธีการทำเนี่ยคนไข้ก็จะนอนบนเตียงเนาะแล้วก็เลื่อนเตียงผ่านไอ้ตัวที่เป็นช่องนะครับหลอดเอ็กซเรย์เนี่ยก็จะหมุนรอบตัวแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการทำไม่นานทำครั้งหนึ่งก็ประมาณ5-30วินาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในบางกรณีเนี่ยอาจจะมีการฉีดสีด้วยนะครับเอาไปใช้ทำอะไร CT สแกนเนี่ยคือ CT สแกนปุ๊บมันก็จะเห็นอวัยวะภายในครับมันจะเห็นเนื้อสมองเห็นเยื่อหุ้มสมองเห็นน้ำนะครับเห็นกระดูกนะครับในขณะเดียวกันตัวเนื้อเยื่อเนี่ยที่เป็นเนื้อเยื่อพวกเนื้อในร่างกายหรือเป็นก้อนอะไรพวกนี้เนี่ยมันอาจจะยังเห็นไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเอ็กซ์คลื่นเอ็กซเรย์นะครับมันจะแปรผลตามความหนาแน่นของวัสดุที่เครื่องเอ็กซเรย์เนี่ยมันผ่านนะครับ
1: ครับ
2: เราก็จะเอามาใช้ประยุกต์ในการรักวินิจฉัยโรคเนี่ยในหลายโรคเลยนะครับเช่นถ้าทำที่สมองเนี่ยแน่นอนครับแยกโรคว่าเป็นสโตรกหรือเปล่านะครับสโตกเนี่ยมีอิชิมิกกับฮิมเมเลตนะฮะอิชิมิกคือขาดเลือดฮิมเมเลตคือเลือดออกนะฮะเวลาเอาเข้าอุโมงเนี่ยเราจะเห็นเลยนะฮะถ้ามีเส้นเลือดสมองตีบมันจะเป็นสีดำนะฮะถ้ามีเลือดเนี่ยมันจะเป็นสีขาวออกมาชัดเจนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นระยะแรกเนี่ยบางทีมันก็มองไม่เห็นเหมือนกันแต่ว่าเลือดเนี่ยจะเห็นได้ตั้งแต่แรกแหละแต่ไอ้ตีบเนี่ยมันอาจจะต้องรอเวลานิดนึงนะครับพวกกระดูกแตกนะฮะโดยเฉพาะพวกกระดูกโหนกแก้มอะไรพวกนี้นะครับไซนัสอักเสบเนี่ยพวกนี้ทำ CT ได้ดีนะครับปอดนะครับก็สามารถที่จะดูได้นะครับว่ามีก้อนมีน้ำอะไรมากน้อยเท่าไหร่นะครับท้องเนี่ยนะครับถ้าทำตรงส่วนท้องเนี่ยสามารถวินิจฉัยไส้ติ่งอักเสบนะครับวินิจฉัยเรื่องนิ่วในไตพวกนี้ได้นะครับก็เอามาใช้กันค่อนข้างหลากหลายนะครับเพราะว่ามันทำเร็วแล้วก็ใช้รังสีเอ็กซ์ธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ข้อเสียนะครับของตัว CT สแกนเนี่ยนะครับก็ต้องระวังในกลุ่มที่เป็นคนท้องนะครับมันมีรังสีเนาะมันมีรังสีเพราะนั้นในคนท้องเนี่ยต้องมีการชิวให้ดีถ้าเลี่ยงได้ให้เลี่ยงนะครับถ้าเลี่ยงไม่ได้เนี่ยต้องชิวให้ดีโดยเฉพาะท้องในช่วง3เดือนแรก3-4เดือนแรกนะครับแล้วก็อาจจะมีการฉีดสีซึ่งบางคนเนี่ยจะแพ้ได้ แล้วก็ไอตัวคอนทราสต์มีเดียนะครับตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้เป็นพิษต่อไตได้นะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะฉีดสี CT เนี่ยต้องมีการเช็คเรื่องไตก่อนถ้าไตไม่ดีเนี่ยทำไม่ได้นะครับหรือต้องมีการเตรียมตัวก่อนนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกอันนึงก็คือดูพวกเนื้อเยื่ออ่อนเนี่ยนะครับมันจะทำได้ไม่ดีนะมันจะมองเห็นไม่ชัดนะครับเพราะนั้นอย่างเคสที่มาหาผมวันนี้เนี่ยคือ CT สแกนแล้วมันยังดูสงสัยว่าจะเป็นก้อนหรือเปล่ามันไม่ชัดนะครับเพราะนั้นคุณหมอเขาก็เลยจะไปส่งเข้าอุโมงค์ชนิดที่2ครับอุโมงค์ชนิดที่2ที่พูดถึงนี่ก็คืออันนี้ก็รู้จักกันมากขึ้นแล้วเขาเรียก MRI
1: นะ
2: MRI เนี่ยย่อมาจาก Magnetic Resonance Imaging นะครับเครื่องจะใหญ่กว่า CT CT เนี่ยเข้าอุโมงค์มันจะเป็นอุโมงค์สั้นๆแต่ MRI เนี่ยอุโมงค์ยาวอ่ะแล้วแคบนะฮะยาวแล้วแคบแล้วทำเนี่ยใช้เวลานานนานเลยทำเป็นแบบ10นาทีบางคน30นาทีเลยนะครับหลักการเนี่ยจะต่างจาก CT นะครับมันจะใช้เป็นลักษณะของสนามแม่เหล็กครับโดยสนามแม่เหล็กเนี่ยมันจะไปเหนี่ยวนำตัวไฮโดรเจนนะครับที่อยู่ในเนื้อเยื่อนะครับมันจะเป็นทำให้เกิดการคายประจุขึ้นมานะครับแล้วปล่อยพลังงานออกแล้วเขาจะเอาดีเทคไอ้ตรงการปล่อยพลังงานนี่แหละมาสร้างภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพที่ได้จาก MRI เนี่ยถ้ามันจะชัดกว่า CT โดยปกตินะถ้าเทียบกันแบบช็อตต่อช็อตอะ MRI ชัดกว่าครับอันนี้ต้องยอมรับเลยแล้วก็มันเอาไว้ดูพวกเนื้อเยื่ออ่อนดีมากเช่นจะไปดูว่าเป็นก้อนไหมหรือก้อนจาก CT ที่เราเห็นเนี่ยลักษณะเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรมันน่าจะเป็นการติดเชื้อหรือเป็นมะเร็งพวกนี้มันจะมีทางเทคนิคของการคายพลังงานของตัว MRI เนี่ยมันจะทำให้เราแปลผลออกมาได้นะครับแล้วก็อย่างสโตรกอย่างเงี้ยนะครับทำ CT แล้วมันดูไม่เห็นชัดเจนแต่อาการมันมีเนี่ยถ้าเราไปทำ MRI เนี่ยมันจะเห็นชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าใช่ไม่ใช่นะครับเพราะนั้น MRI เนี่ยในการวางเนี่ยการใช้ทางคลินิกเนี่ยครับส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะเป็นเอามาไว้ในการยืนยันการวิจัยอะเช่น CT มาแล้วมันยังงงๆก็มาทำ MRI ต่อแต่ในขณะเดียวกันบางอย่างเนี่ยอาจจะเลือก MRI ไปเลยเช่นถ้าคุณเป็นกลุ่มพวกกระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยครับถ้าทำ CT เนี่ยมันจะเห็นแต่กระดูกมันจะไม่เห็นเนื้อเยื่ออ่อนใช่ไหมแต่ถ้าเป็น MRI เนี่ยมันจะเห็นเส้นประสาทเลยครับมันจะเห็นหมอนรองกระดูกที่ปิ้นออกมาที่ไปทับที่ชัดเจนเห็นว่าตัวรากประสาทตรงไหนที่มันถูกกดทับตรงเนี้ยนะครับเพราะว่ามันอ่านเนื้อเยื่ออ่อนได้ดีกว่านะครับนะฮะเพราะนั้นการเลือกใช้เนี่ยก็จะขึ้นกับตัวโรคแล้วก็การความคิดของคุณหมอว่าคนไข้เนี่ยเป็นโรคอะไรนะครับส่วนข้อเสียของ MRI เลยครับอย่างแรกที่ทุกคนจะต้องทราบเลยคือมันใช้เวลานานนะครับแล้วบางคนเนี่ยอยู่ในที่แคบไม่ได้มันมืดเข้าไปเนี่ยมันขยับไม่ได้เลยนะฮะ CT เนี่ยช่องมันจะใหญ่กว่ามันจะหลวมๆแต่ MRI ในช่องนิดเดียวนะครับคือเข้าไปแบบเหมือนกับนอนในหีบศพคล้ายๆอย่างนั้นนะขยับได้นิดหน่อยแล้วมันจะหมุนอยู่ตลอดเวลาเลยเสียงจะดังมากบางคนกลัวนะฮะบางคนกลัวเลยแล้วเข้าไปเนี่ยบางทีมีแบบหัวใจต้องผิดจังหวะเลยก็มีแบบกลัวมาก
1: uh-huh.
2: เด็กๆ เนี่ยจะมีปัญหามากเลยนะ เขาจะกลัว
1: มันก็น่ากลัวอยู่แล้วครับ
2: ใช่แล้วก็ถ้าคนที่มีโลหะอยู่ในตัวทำไม่ได้นะเช่นไปร้อยไหมมาอย่างเงี้ยนะครับหรือมีแบบโลหะวัสดุโลหะเปลี่ยนลิ้นหัวใจบางอย่างมาอย่างเงี้ยเข้าไม่ได้นะครับเพราะมันอาจจะมีผลต่อเครื่องกระตุกหัวใจอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับเพราะนั้นก็จะต้องเอามาเลือกใช้นะแต่ MRI เนี่ยก็ปัจจุบันเนี่ยเอามาใช้ได้เยอะมากนะครับเพราะว่ามันมีข้อบ่งชี้ของโรคอะไรหลายๆอย่างเนาะโดยเฉพาะโรคทางระบบประสาทของผมเนี่ยนะครับไม่มี MRI ที่แย่เลยนะครับแต่ว่า CT ก็ยังมีบทบาทสำคัญอยู่นะโดยเฉพาะสโตรกเนี่ย CT เนี่ยเป็นไม้แรกเลย MRI เนี่ยมันเอาไว้แค่คอนเฟิร์มเท่านั้นเองนะครับแต่โรคอื่นเนี่ยอาจจะต้องใช้ MRI ในการตรวจเพิ่มเติมนะฮะค่าใช้จ่ายก็ต่างกันเยอะ CT เนี่ยระดับอยู่นี้ก็พันต้นๆแต่ MRI เนี่ยอาจจะพันกลางบางทีไปถึงหมื่นก็มีนะครับแล้ว แล้วแต่ว่าจะทำพาร์ทไหนอะไรยังไงนะครับ
1: ครับ
2: สุดท้ายเครื่องสแกนอีกตัวหนึ่งเขาเรียกเพชรฮะเพชรเนี่ยย่อมาจากโพซิตรอนอิมิชชั่นโทโมกราฟีนะครับอันนี้เนี่ยมันจะใช้หลักการก็คือว่าเขาจะฉีดสารทึบรังสีเข้าไปก่อนนะครับก็คือสารกัมมันตรังสารกัมมันตรังสีนะครับเข้าไปเนี่ยซึ่งมันจะเป็นกลูโคสนะครับแล้วก็ปกติไอ้กลูโคสพวกนี้เซลล์มันจะเอาไปทำเมตาบอลิซึมเอาเข้าไปใช้เพราะนั้นเทสสแกนเนี่ยครับเขาจะเอาไว้ดูฟังก์ชันนะอันเนี้ยมันจะเป็นอีกขั้นหนึ่งของ CT กับที่เหนือกว่า CT กับ MRI นะฮะคือ CT กับ MRI เนี่ยมันบอกแค่ว่าโครงสร้างอ่ะมีหรือไม่มีหรือมีผิดปกติไหมบอกได้แค่นี้แต่ไอ้เพชรเนี่ยมันดูการทำงานครับว่าสมองส่วนไหนทำงานมากทำงานน้อยตรงเนี้ยมันจะเห็นในแง่การทำงานมากขึ้นนะครับโดยการเอาประยุกต์ใช้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้ในกลุ่มพวกมะเร็งนะครับเพื่อไปดูว่ามะเร็งกระจายไปตรงไหนบ้างแล้วนะครับเพราะว่าเวลาทำเอ็มไอบางทีมันแยกออกยากใช่ไหมแต่เทสสแกนปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยครับโอ้กระจายไปที่ปอดนะกระจายไปสมองนะกระจายไปตับนะมันจะมีเรื่องของเนี่ยครับวัดการคายพลังงานออกมาจากการใช้สารกัมมันตรังสีพวกนี้นะครับเพราะนั้นก็จะมีประโยชน์มากในการค้นหาระยะของโรคนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยทางโรคระบบประสาทก็เอามาใช้เยอะเช่นกลุ่มพวกสมองเสื่อมนะครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าบางทีเนี่ยทำ MRI เนี่ยก็เห็นแค่มันฝ่อใช่ไหมกีดนั่นกีดนี้ฝ่
1: อ
2: แต่จริงๆอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ฝ่อเนี่ยมันทำงานลดลงหรือเปล่าใช่ไหมฮะเพราะมันยังมีอยู่แต่มันฝ
1: ่อ
2: เอ็กซ์สแกนเนี่ยเอามาช่วยวินิจฉัยได้เช่น
1: oh.
2: สมมติเราเจอว่าสมองกรีดหน้ากับสมองกรีดด้านข้างเนี่ยฝ่อมากกว่าปกติเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวินิจฉัยได้เลยว่ากลุ่มพวกนี้จะเป็นอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมนะครับซึ่งเอ็กซ์สแกนเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะมีในโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆนะครับในประเทศไทยตอนนี้มีอยู่ไม่กี่ที่นะครับซีทีสแกนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยเริ่มมี
1: แล้ว
2: เริ่มมีแล้วเพราะว่าอุบัติเหตุเยอะสโตกเราก็พัฒนาเครือข่ายเนาะ MRI เนี่ยโรงพยาบาลศูนย
1: ์มีแน
2: ่มักจะมีโรงพยาบาลจังหวัดอ่ะมักจะมีเกือบทุกจังหวัดแล้วนะครับผมคิดว่าทั่วประเทศเนี่ยต้องมีแต่เทสสแกนเนี่ยยังอยู่ในโรงเรียนแพทย์ใหญ่ๆนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในแง่การเลือกใช้เนี่ยผมแนะนำอย่างนี้นะครับเราควรจะต้องไปคุยกับคุณหมอก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเช่นอาการปวดหัวปวดท้องปวดลงขาอะไรพวกเนี้ยจำเป็นต้องทำไหมเพราะพอสุดท้ายเนี่ยการทำพวกนี้เนี่ยมันก็ไปสู่คำตอบสุดท้ายครับว่าเรารู้แล้วเราจะทำอะไรต่อนะครับคือถ้าบางทีมันได้แค่รู้มันก็บางทียังไม่ต้องทำนะฮะอย่างสมมติว่ากระดูกทับเส้นอย่างเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าก็เป็นกระดูกทับเส้นอ่ะอาการจะชัดอยู่แล้วก็ลองถ้าประคับประคองไม่หายจะเป็นต้องผ่าตัดพวกนี้อาจจะต้องไปทำเพราะนั้นควรจะคุยกับคุณหมอก่อนว่าจำเป็นต้องทำไหมแล้วถ้าทำเนี่ยควรจะทำอะไรจะ CT หรือ MRI นะครับบางทีเราไปทำมาเนี่ยเสียตังค์เปล่าไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะทำมาปุ๊บมันใช้ไม่ได้เอาทำผิดตำแหน่งทำเทคนิคไม่ถูกหมอก็ไม่ได้อยากจะดูแบบนี้นะครับเพราะนั้นไปคุยกับหมอให้เข้าใจก่อนอันนี้จะเป็นทางออกที่ดีเนาะแล้วก็แนะนำก็เข้าตามสิทธิ์ก่อนนะครับเพราะว่าสิทธิ์การใช้เครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันโคเวอร์ทุกสิทธิ์เพียงแต่ว่าข้อบ่งชี้ในการทำและจะใช้เครื่องมือที่ไหนทำให้คุยกับคุณหมอเข้าใจก็จะเป็นประโยชน์ต่อการใช้เครื่องมือพวกนี้มากที่สุดนะครับก็มาเล่าให้ทับให้ฟังครับ CT MRI แล้วก็เนี่ยครับ
1: ครับเพชรเนี่ยภายในประเทศยังไม่มีใช่ไหม
2: ยังไม่มีฮะ
1: แล้วครั้งหนึ่งแพงไหม
2: โอ้ครั้งหนึ่งก็เป็นหมื่น
1: หลักหมื่นเนาะหลักหมื่นเนาะ
2: ใช่ครับใช่ครับเป็นตัวแทนเองนะคร
1: ับ โอเคครับมีอะไรต่ออีกไหมครับ
2: ครับเท่านี้ครับ
1: เดี๋ยวนี้คุณหมอพักเลยนะให้คุณหมอมะกรท่านพักแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวหลังเบรกนะเตรียมตัวโทรกันเมื่อช่วงปลายรายการชั่วโมงที่แล้วเนี่ยมีคุณน้าโทรมาขอเบอร์ฝ่ายขายแล้วผมให้ไปเบอร์เดียวเดี๋ยวใครอยากได้เบอร์ฝ่ายขายนะครับใครที่อยากได้เบอร์ฝ่ายขายแล้วโทรศัพท์ไปสอบถามหรือว่าจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไพรพูเบตนะครับ เดี๋ยวหลังเบรกผมจะแจ้งเบอร์ฝ่ายขายให้เตรียมปากกานะเตรียมปากกากระดาษจดเอาไว้เลยนะครับหลังเบรกชุดเนี้ยนะผมจะบอกแจ้งเบอร์ฝ่ายขายให้เพราะว่าเมื่อช่วงท้ายรายการช่วงข่าวมีคุณน้าโทรมาขอแล้วผมให้ไปเบอร์เดียวอีกเบอร์หนึ่งให้ไม่ทันเพราะว่าต้องเคลียร์งานกันอยู่ขออภัยด้วยเดี๋ยวหลังเบรกนะหลังฟังสปอร์ตจบสปอร์ตผมจะแจ้งเบอร์โทรศัพท์ฝ่ายขาย3เบอร์ให้เตรียมตัวจดและการขายต้องการเบอร์ฝ่ายขายนะอ่ะช่วงนี้ขออนุญาตพักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
3: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
4: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
5: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
3: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
4: เย้ yeah, ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะเรามาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
6: ลืมปิดแก๊ส
7: แม่ลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำลืมปิดน้ำ
8: โอ๊ยแม่อายุมากขึ้นก็หลงลืมแบบนี้เหรอลูกทำยังไงได
6: ้ทำได้สิแม่อภัยภูเบศเขามีตำรับอภัยบีช่วยเรื่องความจำนะแม่ใช้ในโรงพยาบาลมานานแล้วและมีงานวิจัยยืนยันด้วย
7: ใช่ๆเพราะว่าผสมกลีบบัวหลวงใบบัวบกพริกไทยรวมกัน3ชนิด
8: อุ๊ยน่าสนใจมากลูกเราต้องซื้อยังไงล่ะ
6: สนใจก็โทร0957637945หรือตามร้านตัวแทนสมุนไพรอภัยภูเบศทั่วประเทศ
9: อภัยบีสมองดีไม่มีหลง
10: ยุ่งนี่นะต้องเจอฟ้าทะลายยุ่ง
11: ฟ้าทะลายยุ่งผลิตภัณฑ์ไล่ยุงจากสารสกัดฟ้าทะลายโจรผ่านการทดสอบไล่ยุงไม่มากวนใจได้นาน 2.7 ชั่วโมงไล่ยุงได้หลายชนิดทั้งยุงลายยุงรำคาญยุงก้นปล่องยุงที่ดื้อยาฆ่าแมลงซึมไว้ไม่เหนอะหนะกลิ่นหอมสดชื่นละมุนจากน้ำมันใบมะกรูดปราศจากสารเคมีผ่านการทดสอบไม่ก่อการระคายเคืองกับผิวปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฟ้าทลายยุงติดบ้านไว้ยุงไม่มาสูงสิง
12: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศร

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 น.ถึง 2:00 น.ที่ Impact เมืองทองธานีห่อ11-12สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: ครับไม่ควรพลาดนะต้องไปเจอกันนะปีหนึ่งมีครั้งเดียวสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติและก็อภัยภูเบศของเราจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับท่านที่ต้องการเบอร์ฝ่ายขายนะครับมี3เบอร์นะเบอร์ฝ่ายขายนะต้องการผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็โทรไปคุยไปปรึกษาได้นะครับ02 02มี02 2ตัวนะครับ02แล้วก็02-877-10 02-02-877-10 เบอร์นี้เป็นเบอร์กลางนะปรึกษาได้สอบถามเรื่องฝ่ายขายได้นะครับฝ่ายขายจะต้องกดต่อเป็นต่อ2นะกด2ส่วนเบอร์มือถือของฝ่ายขายเบอร์ตรงนะครับก็มี086 086563 563 1123 1123ผมทวนยาวๆนะครับ086 563 1123แล้วก็เบอร์สุดท้ายนะครับ0800-566-566-1162-1162ทวนยาวๆนะครับ0800-566-1162ครับเบอร์ฝ่ายขาย3เบอร์บอกให้เรียบร้อยแล้วส่วนผู้ฟังที่ต้องการโทรเข้ามานะครับช่วงคุณหมอมาก่อนก็เบอร์เดิมฮะ02-290-0473โทรจากไหนครับ
2: อ๋อจากเชียงใหม่ค่ะปอตาลายาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณอนุมด้วยค่ะ
1: ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญเชิญถามได้เลยครับ
2: คุณหมอจะรับความปรึกษาหน่อยว่าเต้าล้มตั้งเมื่อ15 เมษาแล้วจนป่านนี้ไหลมันยังปวดไหลอยู่แต่ว่าไปหาหมอคลินิกถ้าแพ้แล้วเขาก็ถามว่าไปที่ฉุกเฉินนะวันที่เท่าไหร่บอกว่าวันที่15 เมษาหมอได้เอ็กซเรย์แล้วหมอที่ฉุกเฉินก็ไม่ได้บอกว่าเอ็นน่ะมันขาดไปเส้นนึงมันก็เหลืออยู่3 เส้นแล้วทีนี้คุณหมอก็บอกว่ามันเหลือ3 เส้นไม่เป็นไรแอร์เส้นเดียวมันขาดไปทุกอย่างก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมแล้วพอดีป้าปวดไหล่อ่ะตลอดเลยอะค่ะมันไม่หายเลย
1: ขอคำแนะนำ
2: เกี่ยวกับเอ็นที่ขาดไปหรือเปล่าคะ
1: จะขอคำแนะนำจากคุณหมอนะ
2: ค่ะ
1: คุณหมอฟังแล้วเข้าใจนะคุณหมอนะ
3: ก็ได
1: ้
3: คร
1: ับโอเคเชิญครับแล้วฟังคุณหมอนะฟังคุณหมอนะ
2: ค่ะ
3: คือผมคิดว่าที่คุณหมอเขาวินิจฉัยเนี่ยนะครับในคำว่าเอ็นไหลเนี่ยเขาเรียกว่าภาษาแพทย์เขาเรียกโรเตเตอร์ครับนะฮะมันเป็นการฉีกขาดของตัวเอ็นกล้ามเนื้อรอบหัวไหล่ปกติเนี่ยมันจะมีสี่มัดผมคิดว่าของคุณป้าเนี่ยเขาคงบาดเจ็บมัดใดมัดหนึ่งอะนะครับทีนี้ในแนวคือไอ้หน้าที่ของไอโรเตเตอร์คัพเนี่ยมันจะทำหน้าที่ยึดกระดูกให้มันอยู่ในเป้าทีนี้พอมันเกิดจากการบาดเจ็บปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้มีการปวดอยู่2เรื่องมาครับคือใช้งานน่ะมันคงใช้ได้เพราะว่ามันยังไม่ได้ขาดทั้งหมดนะครับท
2: ี
3: นี้ประเด็นคือถ้ามันยังไม่หายเนี่ยนะครับอาจจะต้องให้คุณหมอตรวจประเมินใหม่ว่าจำเป็นจะต้องมีการรักษาที่เพิ่มเติมนอก นอกจากการแนะนำให้พักไหมเช่นการฉีดยาหรือการผ่าตัดถ้าจำเป็นนะถ้าคุณป้าคิดว่ามันปวดมากแหละนะครับถ้ามันยังไม่หายนะครับเพราะนั้นปกติเนี่ยการรักษาเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้พักเยอะๆเลยพักนี่คือหมายถึงว่าเราจะต้องลดงานที่เราเคยทำลงนะฮ
4: ะ
3: ถ้าทำเท่าเก่าแต่ว่าไม่ได้พักนะ
2: ก็หมอก็ไม่ได้บอกว่ามันคงไม่สำคัญเพราะว่ามันขาดไปเส้นเดียวที่เหลือนะยังสามเส้นยังทำอยู่ได้
3: คือมันใช้ได้ครับคุณป้าแต่มันปวดไงเพราะฉะนั้นโดยหลักการตอนนี้เราจะต้องลดการอักเสบก่อนครับแล้วให้ไอ้ตัวเส้นเอ็นพวกนี้มันสมานตัวที่มันขาดไปนะสมานตัวให้มันเยียวยาตัวเองแต่สิ่งที่มันต้องการคือเวลาครับมันต้องการเวลาเพราะฉะนั้นโดยหลักการน่ะจะต้องลดงดงานที่ต้องใช้ไหล่ทุกชนิดเลยครับส่วนใหญ่เป็นงานประจำงานใกล้ๆตัวครับส่วนใหญ่จะเป็นงานใกล้ๆตัวซักผ้ากวาดบ้านอะไรพวกนี้แหละครับที่เราใช้แขนทุกวันน่ะตอนเนี้ยถ้าผมประเมินให้นะผมว่า
2: เยอะเกินไปหนักไม่เชยอยู่ค่ะแล้วมันก็ปวดเลยก็
1: คุณน้า
2: แล้วก็ทำ
1: คุณน้าเดี๋ยวคุณน้าฟังให้จบนิดนึงนะฟังให้เข้าใจอีกนิดนึงคุณหมอว่าต่อครับ
3: คือผมประเมินสถานการณ์ให้อ่ะครับการที่คุณป้าปวดตอนเนี้ยแสดงว่าการบาดเจ็บอ่ะมันยังอยู่มันยังมีการอักเสบอยู่มันยังฟื้นตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องพักให้มากกว่านี้ครับพักให้เต็มที่เลยแล้วลองดูมันจะดีขึ้นไหมถ้ามันไม่ดีขึ้นไปให้คุณหมอเขาดูใหม่ว่าต้องมีการรักษาเพิ่มเติมไหมฉีดยาผ่าตัดไหมนะครับครับ
2: วันนี้เราก็ต้องไปหาหมอเกี่ยวกับกระดูกใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับต้องเป็นหมอกระดูกครับ
2: วันประมาณกลางเดือนนี้ค่ะหมอนัดเพราะว่าเขาให้แคลเซียมมาแล้วยาคลายกล้ามเนื้อยาพารายาแก้ปวดมาตัด6 เดือนประมาณจะครบเดือนนี้ประมาณกลางเดือนนะคะมา20 กว่าก็เราก็ไปคุยกับหมอกระดูกก็ได้นะคะเขา
3: ต้องคง
2: เคยบอกกับเขาทีนึงแล้วแล้วทีนี้หมอก็คงจะลืมไปอ่ะหมอว่าอ๋อให้ยาไปกินสิ่งอย่างคนจะหายดีแล้วนะเพราะว่าหมอให้ยาครบไปเลย6 เดือนแล้วก็วันหน้าก็ให้มาถ้ามันมีอะไรล่วงหน้าก่อนก็ให้มาก็ได้หมอก็ว่าอย่างนี้หมอก็ดูก่อนนะคะค่ะ
1: ครับถูกต้องแล้วครับก็ดีฮะสรุปพอเข้าใจนะหยุดพักเต็มที่เลยนะไม่ต้องทำเลยนะหย
2: ุ
1: ดใช้แขนหัวไหล่ข้างที่เป็นเลยแล้วลองดูซิว่าถึงวันที่หมอนัดแล้วเนี่ยมันดีขึ้นไหมถ้ามันไม่ดีขึ้นแล้วเรากินยาครบถ้วนคุยกับหมอเลยนะ
2: ค่ะ
1: จ้าโอเคเคลียร์ไหม
2: ขอบคุณมากค่ะ
1: จ้า
2: สวัสดีคุณหมอค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคือถ้าเราปฏิบัติเต็มที่แล้วทำทุกอย่างดีเต็มที่แล้วมันยังปวดทรมานอยู่มันยังเจ็บอยู่ทรมานอยู่ก็ต้องคุยกับหมอนะเชิญช่วยปิดเพลงด้วยฮะช่วยปิดเพลงด้วยครับ
5: บอมเฮกซีมคืออะไรครับ
1: เดี๋ยวถามใหม่อีกทีนึงครับ
5: บอมเฮกซีมคืออะไรครับ
3: บอมเฮกซีมเป็นยาขับเสมหะครับ
1: เป็นยาขับเสมหะนะครับละลายเสมหะขับเสมหะ
3: ขับเสมหะแค่นั้นแหละ
1: โอเคครับ
3: คือไม่ได้แก้ไอโดยตรงแต่ว่าช่วยขับเสมหะครับ
1: ถ้าเสมหะไม่มีมันก็ลดไอได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้ว
3: ใช่คร
1: ับโอเคครับเอาต่อเลยครับสายที่รออยู่ครับมาต่อเลยครับโทรติดแล้วครับคุณหมอฟังอยู่ครับ

0: คงไม่เชิงใช้คำว่าบาดเจ็บแล้วกันบาดเจ็บใช้คำว่าบาดเจ็บบาดเจ็บมันไม่เชิงขาดนะแต่มันบาดเจ็บใช้คำว่าอย่างนั้นครับ
1: เพราะฉะนั้นอ่ะคือดิฉันก็ขอแชร์ประสบการณ์เพราะว่าดิฉันก็ล้มแล้วเสร็จแล้วก็เนี่ยเป็นปีนะคะกว่าจะหายนะตรงหัวไหล่เนี่ยมันเจ็บแล้วทีนี้เอาหมอก็ให้มีโอติก้าบาร์มาแล้วก็พยายามทาทุกวันวันละหลายหลายครั้งเป็นปีสองปีนะอันเนี้ยถึงค่อยยังชั่วขึ้นนะคะค่ะก็เลยสงสัยว่าคือเขาไม่ได้บอกว่าเอ็นขาดแต่เขาบอกว่ากระดูกไม่หักแล้วก็ให้ยามาทาแต่เขาค่อยๆดีขึ้นแต่ใช้เวลานานมากเลยค่ะก็เลยขอแชร์ประสบการณ์ว่าหายได้นะคะค่ะ
0: คือจุดสำคัญของตัวข้อไหล่เนี่ยที่หายากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นส่วนที่เราใช้งานอยู่ตลอดเวลาครับมันก็ทำท่าจะหายมันก็กระตุ้นให้บาดเจ็บอีกแล้วก็วนๆอยู่แบบนี้ฮะมันถ้าจะให้ดีมันต้องพักก่อนครับ
1: คือใช่ค่ะเราต้องทำงานน้อยลงแต่ว่าขอโทษนะคือหมายถึงว่ามันจะแบบเอื้อมไปข้างหลังไม่ได้ เหมือนกับว่าเราจะขอโทษนะเหมือนกับเราจะติดตะขอเสื้อชั้นในน่ะลำบากค่ะแต่ว่าพอผ่านไปเป็นปีกว่าเนี่ยมันก็ทำได้นะคะก็เลยจะเรียนพี่คนเมื่อกี้มีว่าต้องทายาไปเรื่อยๆนะคะตรงที่เจ็บทาไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวก็จะหายค่ะขอบพระคุณนะคะใครคืออยากทราบว่ามันฉีกได้เหรอมันขาดได้เหรอเพราะว่าหมอของดิฉันไม่ได้พูดคำว่าเอ็นขาดนะแต่ว่ามันหายได้แต่ต้องใช้เวลาเป็นปีนะคะขอบพระคุณนะคะสวัสดี
2: ครับ
0: ค่ะดี
2: ถ้ามันจะขาดเนี่ยมันก็ต้องรุนแรงมากๆเลยใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ใช่มันรุนแรงมากส่วนใหญ่มันไม่ได้ขาดแต่บ้านอย่างนั้นหรอกครับคือผมมักจะไม่พูดว่าขาดนะมันดูแบบรุนแรงไปอ่ะเนี่ยบอกว่ามันก็บาดเจ็บมันฉีกมันบาดเจ็บ
2: มันฉีกมันฉีก
0: ตัวเองได้
2: แต่ใช้เวลาแต่ว่ามือไงถ้าเป็นที่ข้างถนัดด้วยนะคุณหมอมันอดไม่ได้
0: เวลา
2: พี่ที่หัวไหล่มันต้องจับใช่ใช่
0: คร
2: ับ มันเลยหายช้าหนักเข้าไปอีกอ่ะต่อครับคุณหมอฟังอยู่ครับเชิญถามได้เลยครับ
3: ฮัลโหลคืออยากจะสอบถามคุณหมอเลยค่ะเป็นสมองไม่มึนงงๆนะคะคุณหมอแล้วก็บางทีก็ลืมง่ายนะคะคุณหมอบางทีคิดจะทำอันนี้เนี่ยเมื่อกี้จะทำอะไรเนาะก็ต้องนึกก่อนอย่างนี้นะคุณหมอเป็นอะไรคะ
0: ไม่เป็นไรฮะสบายดีคร
2: ับ สติตั้งสติ
0: สบายดีแบบเนี้ยมาตรงเนี้ยสบายดีส่วนใหญ่ก็เครียดนิดหน่อยนอนไม่หลับครับสติไม่อยู่กับตัวใจลอยยังไม่ได้เป็นสมองเสื่อมหรอก
2: ใจลอยคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยที่มันจะทำก็เลย
0: ยังโทรมาถามได้เนี่ยยังไม่เป็นสมองเสื่อมหรอก
2: ยังไม่เสื่อมครับ
0: แล้วก็เวลาที่เรารู้สึกว่าเราหัวไม่โล่งเนี่ยจริงๆมันเป็นสัญญาณสมองมันล้านะครับมันเครียด
2: เครียด
0: ก็แค่นี
2: ้อดนอน
0: ใครก็เป็น
2: ไม่มีสมาธิครับผมใช่ครับ
0: ครับ
2: ครับ
3: แล้วมีอาหารอะไรที่ช่วยบำรุงสมองนะคะคุณหมอ
0: มี เดี๋ยวคุยให้ฟังช่วงไลฟ์เลยเพราะว่าจะคุยเรื่องนี้พอดีฮะจะคุยเรื่องของกัดเบรนแอคซิสนะครับเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารกับสมองที่สัมพันธ์กันแต่ถ้าสรุปคร่าวๆนะ
2: สั้นๆสั้นๆ
0: ให้กินผักเยอะๆกินถั่วแล้วก็กินในพวกอาหารที่มันเป็นแบบโปรไบโอติกอ่ะที่มันจะช่วยทำให้สมดุลลำไส้ดีขึ้น
2: โยเกิร์ตซะบ้างสัปดาห์ละหนสองหนกินผักเยอะ
0: ๆถั่วอาหารหมักดองเนี่ยก็พอได้นะหมักดอง
2: ครับครับเคลียร์เนาะจ้าไม่ต้องเครียดนะไม่ต้องวิตกนะจ้าสวัสดีจ้าเอาต่อครับท่านที่รออยู่มามีภาค Facebook Live หลัง5ทุ่มของคุณหมอใช่ไหมจะคุยเรื่องสมองที่2ว่าลำไส้อะไรป่ะ
0: ใช่ตั้งชื่อบือหวานหน่อยบอกสมองดีเริ่มที่ก้น
2: สมองดีเริ่มที่ก้นเหรอคุณ

0: ฟังครับได้ไปติดตามภาคในภาค Facebook นะหลัง5ทุ่มหลัง5ทุ่มจบภาควิทยุก่อนเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเชิญครับ
1: สวัสดีคุณหมอคุณบรรลงค่ะ
0: เชิญครับอ
1: ยากจะขอสูตรลดความอ้วนนะคะ
2: โอ้เอาแบบไหนล่ะสูตรแบบไหนสูตรอาหารหรือสูตรยาหรือสูตรออกกำลังกายหรือทั้งหมดนะฮะ
0: ผสมกันดีไหม
1: ผสมกันค่ะแต่ว่ายาไม่ชอบกิน
0: ไม่เอายาผสมกันแต่ไม่เอายาครับ
2: โอเคอ่ะถ้างั้นเราเอาภาพรวมๆก่อนนะตอนแรกเนี่ยคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าคุณอ้วนหรือเปล่าน
1: ะอ้วนหรือเปล่าเนี่ยเขาก็อ้วนนะคะแล้วก็เดินไม่ไหว
2: อ้วนเราก็ต้องเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราอ้วนเท่าไหร่แล้วเราจะต้องมีเป้าหมายลงไปถึงเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยเขาให้คิดดัชนีมวลกายคุณคิดเป็นไหมดัชนีมวลกาย
0: สูตรง่ายๆก็ได้สูตรง่ายๆก็ได้คุณหมอ
1: คนสองคนอ่ะ
0: สูตร
1: เราอุ้ม
0: ลบ110
1: ไปได้ไหมคนไว้อีกคนนึง
2: อ่ะถ้าเอาแบบง่ายก็คือถ้าเป็นผู้หญิงนะนะฮะก็เอาส่วนสูงมาลบ110ส่วนสูงกี่เซนเอาลบ110อันนั้นน่ะจะเป็นน้ำหนักที่เราต้องการเนาะถ้าเราเกินไปจากนั้นก็ถือว่าเราอ้วนกันแล้วกันโอเคนะเราก็จะรู้โกและรู้เป้าหมายว่าเราควรจะลงไปถึงเท่าไหร่นะฮะข้อที่สองก็คือการเริ่มต้นลดความอ้วนเนี่ยจริงๆมันเป็นเรื่องของจิตใจนะครับแล้ววินัยมีสองคำนี้เลยนะฮะจิตใจคือต้องมีความอยากที่มากพอที่เราอยากจะลดอ่ะนะครับอีกอันนึงคือวินัยคุณต้องทำต่อเนื่องเพราะว่าการลดน้ำหนักต้องใช้เวลาและความอดทนมากนะครับต้องสร้างตรงนี้ให้เข้มแข็งก่อนคุณจะสร้างแรงจูงใจอะไรก็ได้นะเช่นไม่อยากเป็นโรคไม่อยากทำเพื่อลูกอะไรเงี้ยหาแรงจูงใจหรือทำเพื่อให้มันรู้สึกสวยงามก็ได้อันนี้มันได้ทั้งคู่แต่อยากจะให้รู้ว่าจิตใจความตั้งใจกับวินัยต้องคู่กันถ้างั้นไม่มีวันทำได้ครับตั้งใจแต่ไม่มีวินัยก็ล้มเหลวๆคนลดน้ำหนักทุกคนเคยลดมาแล้วทั้งนั้นแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จทั้งนั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องแข็งแกร่งนะครับข้อที่สามก็คือ
1: เราต้องกินอะไรอาหาร
2: ข้อที่สาม
0: เดี๋ยวฟังก่อนฟังต่อ
2: ต้องวางแผนนะก็คือโดยหลักการเนี่ยมันมีหลายคอนเซ็ปต์นะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์ที่ผมคิดว่าน่าจะดีและไม่สุดโต่งมากเนี่ยก็คือว่าต้องจัดสรรให้มันสมดุลทั้งพลังงานนะครับแล้วก็ชนิดของสารอาหารที่คุณจะต้องได้เข้าไปนะครับผมเชื่อในทฤษฎีนี้นะเพราะว่าบางสำนักเนี่ยบอกไม่ต้องคุมพลังงานเลยกินไม่อั้นบางสำนักบอกให้คุมพลังงานแต่ผมเชื่อว่ามันต้องเดินไปด้วยกันพลังงานคุณควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เราทำนะครับถ้าคนปกติเนี่ยเราใช้งานทั่วไปเนี่ยประมาณ 2,000 ผู้หญิงอาจจะอยู่สัก 1,800 ประมาณนี้นะครับกิโลแคลอรี่ต่อวันนะครับก็อยู่ประมาณนี้แหละผมว่าเต็มที่เนี่ยถ้าจะลดน้ำหนักนะน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 1,800 ให้มันน้อยกว่าค่าเฉลี่ยนิดหน่อยเพราะนั้นเราก็จะต้องมาดูว่าในแต่ละมื้อที่เรากินเนี่ยมันมีพลังงานเท่าไหร่ซึ่งพวกนี้คุณต้องไปเปิดดูตารางว่าอาหารแต่ละชนิดเนี่ยมันมีค่าพลังงานในแต่ละมื้อเท่าไหร่โดยหลักการก็คือถ้าอาหารที่มันมีแป้งและน้ำตาลไขมันเยอะเนี่ยพลังงานจะสูงนะครับก็จะต้องกินพวกนี้น้อยลงใช่ไหมที่เขาแนะนำก็แป้งน้ำตาลไขมันสามตัวนี้
1: ถ้าเราลดน้ำตาลไปเลยเราไม่บูบหรอคะ
2: ไม่บูบหรอกครับคือกินให้น้อยลงอ่ะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันไม่จำเป็นในชีวิตไม่บู๊หรอกครับเพราะว่าเราจะกินพวกคาร์โบไฮเดรตอ่ะอยู่แล้วธรรมชาติคนไทยอ่ะเรากินข้าวอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นการที่คุณลดน้ำตาลไปในชีวิตอ่ะรับรองไม่มีใครเป็นอะไรหรอกครับ
0: เหลือสองนาท
2: ีสิ่งที่เรากินไปมันเกินพอเพราะนั้นคุมพลังงานแล้วก็สัดส่วนเรื่องของชนิดของอาหารเนี่ยก็สำคัญนะครับเขาก็จะเน้นเรื่องผักในแต่ละมื้อเนี่ยให้ผักครึ่งนึงนะครับอีกเซตหนึ่งส่วนสี่เนี่ยเป็นโปรตีนอีกเซตหนึ่งส่วนสี่เป็นคาร์โบไฮเดรตนะครับ กินแบบเนี้ยสัดส่วนไปเรื่อยๆนะครับอาจจะลดปริมาณลงจากของเดิมเนี่ยสักของเดิมเรากิน100% เนี่ยอาจจะลงมาเหลือสัก 75% ก็ได้นะครับแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้อง IF นะครับกิน3มื้อได้เลยนะครับผมเชื่อในการกิน3มื้อเพราะว่าถ้า IF เนี่ยโอเคช่วงแรกอาจจะลดแต่ในระยะหลังเนี่ยร่างกายมันจะปรับตัวเบซอลเมตาบอลิกเรทมันจะลดลงแล้วคราวนี้มันจะโยโย่ง่ายนะครับการออกกำลังกายมีผลน้อยกว่าการคุมอาหารนะครับสัดส่วนเนี่ยถ้า 100% เนี่ยผมให้ออกกำลังกายเนี่ยแค่ 30% เท่านั้นเองอาหารจะมาสัก 70% แล้วสุดท้ายคือการนอนหลับครับการนอนหลับที่เพียงพอลดความเครียดลงอันนี้ช่วยลดน้ำหนักได้เพราะว่ามันจะไปทำให้สมองเนี่ยทำงานดีขึ้นแล้วมันจะไม่ทำให้เรารู้สึกเครียดพอไม่เครียดมันก็จะไม่หิว
1: ง่ายไหมคะขอโทษนะคนเป็นซึมเศร้าใน
2: คนเป็นซึมเศร้ามันก็มี2แบบอ้วนง่ายก็มีไม่อ้วนก็มีครับมันไม่ได้สัมพันธ์กันเลยตรงนะครับเพราะนั้นโดยรวมเนี่ยโดยหลักการเนี่ยมันก็มีประมาณเนี่ยแต่จุดสำคัญน่ะย้อนกลับไปข้อแรกนะคุณหาความตั้งใจตัวเองให้เจอความตั้งใจต้องแรงพอและต้องต่อเนื่องต้องมีวินัย
0: ตั้งใจอดทนมุ่งมั่น
2: ใช่มันไม่ลดง่ายไม่ง่ายครับยิ่งอายุเยอะยิ่งไม่ง่ายแล้วพอสุดท้ายเราต้องรู้ว่าเราจะลดถึงแค่ไหนเราถึงจะ
0: พอใจ
2: ว่าพอใช่ต้อง
1: รู้ต้องเดินไหวไงทุกวันนี้เดินไม่ไหว
0: ควรรีบลดเลย
2: เรื่องนึงเดินไม่ไหวก็อีกเรื่องนึงเดินไม่ไหวมีปัจจัยอื่นด้วยโอเคมั้ยฮะบางทีต้องแยกแยะออกจากกัน
0: แต่ลดแล้วดีแน่นอน
2: ดีแน่นอน
0: ดีแน่นอนครับลดแล้วดีแน่นอนครับ
1: คือเป็นโรคติดน้ำตาลต้องกินหวาน
2: ไม่ต้องกินเลย
0: ต้องหักห้ามใจครับไม่ใช่เป็นโรคครับต้องใจครับอยู่ที่ใจครับนะหมดเวลานะอ้าวโอเค
1: ขอบคุณมากค่ะขอบค
0: ุ
1: ณ
0: โอเคครับขอบคุณคุณหมอครับครับสวัสดีครับข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าว Facebook ก็คุณหมอนะต่อนะครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23 นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศขับเคลื่อน Thailand Zero Dropout ผลักดันไทยต้นแบบแก้เด็กหลุดจากระบบอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศขับเคลื่อน Thailand Zero Drop Out ผลักดันไทยต้นแบบแก้เด็กหลุดจากระบบลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
9: ายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศเพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทุกเขตพื้นที่เร่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและผลักดันเป้าหมาย Thailand Zero Drop Out เพื่อไม่ให้มีเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาพร้อมมุ่งยกระดับประเทศไทยให้เป็นโมเดลต้นแบบในการแก้ปัญหาดังกล่าวพร้อมกันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทำฐานข้อมูลที่ถูกต้องบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนพร้อมสำรวจและเร่งแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนทั้งระบบอินเทอร์เน็ตไฟฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นโดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมทั้งนี้ยืนยันว่ายังไม่มีแนวคิดยุบหรือควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กโดยจะเดินหน้าพัฒนาโรงเรียนคุณภาพใกล้บ้านและเริ่มสร้างโรงเรียนต้นแบบในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา20จังหวัดก่อนขยายผลทั่วประเทศหากประสบความสำเร็จจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตนนายจ้างเปลี่ยนแปลงข้อมูลลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมถึงวันที่15กรกฎาคมนี้เพื่อไม่พลาดการใช้สิทธิ์
10: คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนออกประกาศเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนสามารถดำเนินการได้ระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้เพื่อให้การใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไปอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลงทะเบียนสามารถดำเนินการได้ใน4กรณีได้แก่กรณีนายจ้างมอบหมายบุคคลอื่นกรณีผู้มีสิทธิ์ที่มี2สถานะคือเป็นนายจ้างและเป็นผู้ประกันตนกรณีผู้ลงทะเบียนในสถานะผู้ประกันตนแต่ภายหลังตรวจสอบพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนกรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลหลายแห่งซึ่งได้ลงทะเบียนในฐานะผู้รับมอบหมายของนิติบุคคล1แห่งแล้วและประสงค์เปลี่ยนไปรับมอบหมายของนิติบุคคลอีก1แห่งโดยสามารถยื่นได้เพียง1ครั้งจนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขานิตยาคุณสิมรายงาน
4: ทีมชาติสเปนเช็คความพร้อมแนวรุกหลายคนก่อนลงฟาดแข้งกับโครเอเชียในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายคืนนี
11: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติออสเตรียแข่งขันในเวลา 2:00 น.ความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพกระทิงดุทีมชาติสเปนยังต้องรอประเมินความฟิตของผู้เล่นแนวรุกหลายรายได้แก่เยเรมี่ปีโน่นิโก้วิลเลียมและวิกตอร์มูนยอสโดยในรายของมูนยอสมีโอกาสสูงที่จะกลับมาช่วยทีมได้ขณะที่แกนหลักคนสำคัญอย่างลามินยามาลโรดี้และเปดรี่ต่างมีความพร้อมและคาดว่าจะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงด้านทีมชาติออสเตรียมาโกอนาโตวิชและดาวิดอาลาบายังมีอาการบาดเจ็บรบกวนเล็กน้อยแต่คาดว่าจะฟิตทันลงสนามอย่างไรก็ตามหากทั้งคู่ไม่พร้อมยังมีเควินดันโซและมิชาเอลเกโกริชเป็นตัวเลือกทดแทนส่วนอีกคู่ที่น่าสนใจทีมชาติโปรตุเกสจะพบกับทีมชาติโครเอเชียในเวลา 6:00 น.โดยทัพฝอยทองมีขุมกำลังพร้อมสมบูรณ์ไม่มีผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมขณะที่ทีมตราหมากรุกก็ไม่มีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บเช่นเดียวกันพร้อมจัดชุดที่ดีที่สุดลงสนามส่วนอีกคู่ในโปรแกรมทีมชาติแอลจีเรียจะพบกับทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในเวลา 10:00 น.ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: ครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการทวงถามหนี้นะโดยหลักก็จะเป็นการทวงถามตามพระบัญญัติการทวงหนี้พ.ศ. 2558ซึ่งกำหนดให้การทวงหนี้ของสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่อซึ่งทำการทวงถามโดยบุคคลซึ่งไม่ใช่ทนายความจะต้องทำการจดทะเบียนขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ทำการทวงถามหนี้กับลูกหนี้ได้ซึ่งมันก็จะมีตัวระยะเวลาในการทวงถามให้ทวงถามได้ในช่วงถ้าเป็นวันธรรมดาก็ตั้งแต่8นาฬิกาถึง20นาฬิกาแต่ถ้าเป็นวันหยุดก็ให้ทวงถามได้ในเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาโดยในการทวงถามเนี่ยจะต้องไม่ใช้ถ้อยคำหรือวิธีการที่หยาบคายและทำให้ลูกหนี้ผู้ถูกทวงถามได้รับความอับอายและมีกำหนดระยะเวลาที่จะมีกฎกระทรวงซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ในการทวงถามจะต้องทำการทวงถามได้เพียงวันละ1ครั้งโดยไม่สามารถที่จะนำเอาไปใช้เป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีถ้าเป็นการทวงถามเพื่อฟ้องร้องคดีอันนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายอื่นๆที่กำหนดเช่นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งจะต้องออกเป็นหนังสือทวงถามหรือที่เรียกว่าโนติสส่งตามวิธีการที่กำหนดไปให้ลูกหนี้ซึ่งตรงนั้นคนที่ทำก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทนายความหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากสถาบันสินเชื่อนั้นๆในการที่จะดำเนินการได้และในอันนี้เองเนี่ยรัฐก็จะมีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลโดยมีเงินหน่วยงานหลักก็คือกระทรวงมหาดไทยและมีส่วนงานต่างๆของแต่ละส่วนราชการเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการในการที่จะกำกับดูแลอีกครั้งหนึ่งมันจะมีทั้งโทษทางปกครองซึ่งเป็นโทษปรับมีมูลค่าสูงตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปหรือบุคคลที่ทำการทวงถามโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายก็จะมีโทษจำคุกด้วยนะครับ
2: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
3: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
2: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
3: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
4: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง

่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจาย

ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้

ศุกร์ที่3เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมาชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศอำนาจจำประนดปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมรับอรุณเวลา 6:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 นาทีข่าวยามเช้าเวลา 7:00 นข่าวภาค 7:00 นเวลา 8:00 นเทียบเวลา 8:00 นเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 นาทีคุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 นข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 นถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 นหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: มีสามีภรรยาคู่หนึ่งทำบุญฝังเธอทั้งสองก็ไปใส่บาตรพระแต่ในระหว่างที่เธอใส่บาตรพระฝ่ายหญิงเกิดมองเห็นหน้าพระคุณเจ้ากำลังยิ้มขึ้นนิดนึงเห็นฟันขึ้นนิดนึงพอพระคุณเจ้าเดินไปเสร็จปุ๊บเธอก็เลยมาคุยกับสามีว่าโอ้สงสัยพระคุณเจ้าของเราเมื่อตะกี้ท่านคงจะเป็นลูกของนักฟ้อนนะท่านถึงยิ้มขึ้นฝ่ายชายก็บอกว่าเห็นจะเป็นอย่างนั้นนะทำไมอยู่ๆไปติพระอย่างนั้นแล้วเลยเป็นกรรมเลยคราวนี้ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นการเปิดรับวันใหม่ให้ใจไม่หนักด้วยการมองหาคุณค่าในภายในกับช่วงนิทานพรรณนาเรื่องเล่าธรรมะง่ายๆจากนิทานชาดกและนิทานธรรมบทที่จะพาใจของเราให้ได้ใกล้ครวญอย่างลึกซึ้งเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเห็นสิ่งต่างๆให้เป็นบทเรียนของชีวิตทำให้เราสามารถมองโลกและตัวเราเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาอีกครั้งหนึ่งเวลาเราฟังธรรมะโดยช่วงยิ่งที่เป็นพวกนิทานเนี่ยดูฟังรอบเดียวแต่จะได้หลายมิติเลยทีเดียวมิติในทางด้านคำสอนที่ว่าตรงเรื่องนี้นิทานจุดนี้มาจากคำสอนอะไรนั่นก็มิติที่หนึ่งไปหาแม่บทต้นต่อของคำสอนมิติที่สองคือตัวเนื้อเรื่องสุนัขจิ้งจอกเรื่องคนนี้ไปมีปัญหากับคนนั้นเพราะด้วยเหตุโน้นสืบเนื่องมาถึงตรงนี้เราจะไปยังไงต่อตรงโน้นอันนี้คือมิติเกี่ยวกับเรื่องราวในเรื่องราวนั้นบางทียังมีอุปมาอุปไมยเป็นอีกมิติหนึ่งคือมันไม่ใช่แค่สองสามมิติอย่างที่ว่าเนี่ยเรายังมีอื่นๆอีกที่ถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังแล้วอุปมาอุปไมยนั้นๆยังต่อมาถึงเราจะนำไปใช้กับชีวิตของเราจะทำยังไงจุดไหนได้บ้างเราฟังแล้วเราจะได้ปัญญาท่านผู้ฟังรายการนี้ก็นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนเป็นผู้ดำเนินรายการข้าพเจ้าก็จะไปอ่านในนิทานชาดกนิทานธรรมบทมีเรื่องราวจุดไหนตรงใดที่น่าสนใจก็จะนำมาอ่านมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังโดยในช่วงนี้เราอยู่ในซีรีส์เรื่องราวของสาวกตมฟังเป็นสาวกที่อาจจะมีความผิดพลาดแล้วแก้ไขได้ยังไงเพราะว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้นะต้องสอนคนอื่นถึงขนาดว่าสามารถบรรลุทำได้จากคนที่ไม่ดีเปลี่ยนมาเป็นคนดีได้ช่วงนี้ก็จึงจัดหลายๆเรื่องราวที่เกี่ยวกับสาวกในสัปดาห์ก่อนๆนั้นได้พูดถึงสาวหญิงใจแตกแต่ว่าก็ยังสามารถบรรลุธรรมได้เป็นซีรีส์ที่จบในตอนเป็นเรื่องราวของบุคคลนั้นบุคคลนี้ถ้ามีผู้หญิงที่หมุนไปผิดคิดไปผิดแล้วปรับใจแก้ไขได้ฝ่ายชายก็มีเหมือนกันนะผู้ฟังผู้ชายที่มีใจแตกแบบหลงแสงสีหลงระเริงไปแต่ว่าสุดท้ายกลับตัวได้เหมือนกันนะมีหลายคนเลยวันนี้ก็จะมายกตัวอย่างเป็นบางท่านบางคนก็จะถ้ามีเวลาจะสัก 3-4 คนได้แต่คนแรก ก็เป็นเรื่องของลูกชายเศรษฐีตัวเองเป็นเสียตัวงแต่ว่าดันไปชอบหญิงที่เต้นกินรำกินในสมัยนั้นเขาก็จะมีค่านิยมนะทุกฝังว่าคนเต้นกินรำกินเนี่ยมันจะไปมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรทั้งนั้นที่ว่าพ่อนี่ก็จะหาหญิงที่เหมาะสมเป็นเศรษฐีเหมือนกันอยู่ในตระกูลมีฐานะไล่เลี่ยกันแต่ว่าชายคนนี้ก็ไม่ยอมเป็นเรื่องของชายที่ชื่อว่าอุกาเซนะอุกาเซนะนี่เป็นลูกเศรษฐีท่านผู้ฟังอยู่ที่เมืองราชคฤห์ในแคว้นมคธในระยะนั้นท่านผู้ฟังก็มีการแสดงที่เป็นที่นิยมที่มีชื่อเสียงอันหนึ่งคือการเล่นแบบกายกรรมซึ่งจริงๆแล้วก็จัดอยู่ในการร้องการเล่นการแสดงมหรสพซึ่งเป็นอาชีพที่ลักษณะว่าเต้นกินรำกินนะนะสมัยนั้นก็ยังมีค่านิยมอย่างที่ว่าจะได้รายได้ไม่แน่นอนต้องเดินทางมีชีวิตความเป็นอยู่ลำบากแต่ว่าการแสดงของคณะนี้เนี่ยได้รับความนิยมอย่างมากเพราะอะไรเพราะเขาแสดงไม่เหมือนคณะอื่นคณะอื่นเนี่ยเขาก็ร้องเล่นตลกบ้างดราม่าบ้างตื่นเต้นบ้างเล่านิทานใดๆบ้างแต่คณะนี้แกแบบเล่นกระโดดหมุนตัวยืนทรงตัวต่อไม้ขึ้นที่สูงคือแนวๆว่ากายกรรมนะมันมีช่วงหนึ่งที่มีการแสดงกายกรรมมาจากประเทศจีนมาแสดงที่เมืองไทยเนี่ยโอ้คนไทยนี่ฮิตไปดูแสดงกันเป็นเดือนๆเลยนี่ก็ในยุค90นะท่านฟังก็มีการจัดงานประเภทนี้อยู่นี่ก็เหมือนกันปรากฏว่าคราวนั้นก็ได้คิวที่เมืองราชคฤห์ไงเดี๋ยวก็ไปราชคฤห์บ้างเดี๋ยวก็ไปสาวัตถีบ้างเดี๋ยวก็ไปเมืองโกสัมพีบ้างใดๆตามแต่ที่วงรอบมันจะหมุนไปเนี่ยทุก6เดือนปี1 2ปีเดี๋ยวก็กลับมาอีกมีการแสดงอะไรใหม่ๆเพลงใหม่ๆก็ว่ากันไปนะคราวนั้นมาที่เมืองราชคฤห์แล้วอุกาเซนะก็ไปดูด้วยนะทุกคนนี่ก็ชื่นชมยินดีหมดอุกาเซนะเศรษฐีบุตรนี่ก็เล็งไว้เลยผู้หญิงคนนี้โอ้โหสวยงามมากเธอเป็นลูกสาวของเจ้าของคณะเธอทั้งร้องทั้งเล่นทั้งตีลังกาทั้งกระโดดโอ้ชอบมากๆเลยอุกาเซนะนี่สายตาไม่หลีกออกจากเธอเลยมันชอบมากถึงขนาดว่าอยากจะแต่งงานด้วยจนไม่เป็นอันกินไม่เป็นอันนอนคุณพ่อก็บอกว่าโอ้คนละฐานะกันเนอะเป็นคนเต้นกินนำกินเขาว่ากันไปงั้นนะท่านฟังนะสมัยนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่สมัยนั้นก็ยังมีค่านิยมแบบนั้นกันอยู่พ่อแม่ไม่ยอมลูกก็ไม่ยอมเหมือนกันลูกเลยอดข้าวกันนี่อดข้าววันหนึ่งข้าวสองวันข้าวโอ้ยอมอดข้าวประท้วงอ่ะท่านผู้ฟังประท้วงเรื่องอะไรอ่ะแม่ถ้าประท้วงแบบท่านพระรัตปาละในการที่จะออกบวชเพื่อที่จะทำความดีแต่พ่อแม่ไม่ยอมไม่ทำความดีเอามันก็ยังดีอยู่ใช่ไหมล่ะแต่นี่อดข้าวเพื่อที่ว่าจะได้ผู้หญิงคนนั้นมาแต่งงานทีนี้แต่งงานมันไม่ใช่แต่งงานแบบว่ามาอยู่ด้วยกันที่เรือนของฝ่ายชายซะที่ไหนล่ะใช่ไหมเพราะว่าเธอเป็นนักแสดงเธอก็ต้องเร่ร่อนไปเรื่อยๆถ้าแต่งงานกันไปก็ต้องตามผู้หญิงไปอยู่เรือนเขาทำอาชีพเดียวกับเขาแต่มันยังอยู่ที่บ้านเรือนเราอยู่เมืองราชคฤห์เนี่ยมันไม่ได้เงื่อนไขก็เป็นอย่างนี้ถ้าแต่งงานกับคนทำอาชีพนี้ก็ต้องเป็นแบบนั้นอ่ะคือไม่ใช่แต่งงานกันแล้วต่างคนต่างไปไม่อยู่ด้วยกันก็ไม่ได้หรือจะให้เธอเลิกทำอาชีพนี้ก็ยังไม่ได้ก็ต้องไปกันก่อนสุดท้ายพ่อแม่ก็จำใจนะยอมลูกอันนี้คือไปตามความอยากของตนเองแล้วอุกาเซนะทีนี้พอไปอยู่กับคณะละครฝ่ายหญิงเธอเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงนะแล้วเธอก็ร้องได้เต เต้นได้กระโดดได้ตีลังกาได้แต่ฝ่ายชายอุคเสนะทำอะไรไม่เป็นเลยท่านผู้ฟังจะร้องก็ไม่เคยฝึกมาจะเต้นนี่โอ้ยิ่งยากเลยตีลังกาโอ้โหไม่ต้องพูดถึงไม่ได้เราไปอยู่กับเขาแล้วทำอะไรจะมานั่งนั่งกินกินนอนนอนก็ไม่ได้ก็แค่คนแบกของดูฟังลดฐานะจากลูกเศรษฐีนั่งกินนอนกินไปอยู่กับเขาคณะละครเดินทางไปนั่นนี่ทำอะไรอ่ะเขาก็ช่วยให้แบกของขนอุปกรณ์จัดเวทีเนี่ยเก็บตัวทำได้ประมาณนี้อันนี้คือกลับไปเลยนะดูฟังจากเรื่องที่เราฟังกันมาเนาะเห็นหญิงลูกสาวของเศรษฐีหนีตามคนใช้ไปก็ต้องไปอยู่ในป่าทำนาทำไร่โอ้ชีวิตลำบากทำอาชีพเดียวกับสามีแต่อุคเสนะนี่กลับกันตัวเองเป็นฝ่ายชายเป็นลูกเศรษฐีอยู่เรือนมันก็สบายอยู่แล้วแต่ว่านี่ไปตามฝ่ายหญิงฝ่ายหญิงก็เป็นคณะละครตัวเองเล่นอะไรแบบนั้นเขาไม่เป็นก็ต้องขนของแบกของทำอะไรที่ตัวเองก็ไม่เคยทำนี่เป็นลักษณะที่ตรงกันข้ามกันฝ่ายชายนี่ไปตามฝ่ายหญิงคราวนี้ปรากฏว่าพออยู่กินกันไปมีลูกด้วยกันดูฟังพออยู่กันไปนานเข้านานเข้าความเกรงใจอะไรกันต่างๆมันก็ลดลงนะฝ่ายหญิงก็มีอยู่ครั้งหนึ่งดูฟังที่ต้องการจะพูดเหน็บฝ่ายชายเลยเรียกลูกของตัวเองนะว่ามาลูกของคนแบกของมาลูกของคนเก็บตัวมาลูกของคนจัดเวทีมาลูกของคนเฝ้าเกวียนมาลูกของคนหาหญ้าให้โคกินซึ่งเหมือนเป็นงานแบบงานจับกังอ่ะท่านผู้ฟังงานแรงงานเอางานที่ใครๆก็ทำได้ไม่ได้ต้องมีทักษะใดๆใช่ไหมสามีฟังบ่อยครั้งเข้าก็มันพูดเหน็บฉันนี่ว่าอืมนั้นฉันจะไม่อยู่ละคราวนี้ฉันจะหนีไปก็ไม่อยู่ด้วยกันละฉันจะไปละฝ่ายหญิงก็ไม่ง้อนะไม่แคร์นะจะไปก็ไปดิฉันก็มีลูกของฉันแล้วฉันก็มีการแสดงของฉันแล้วฉันก็มีชื่อเสียงแล้วท่านจะเป็นเจ้าหน้างอเธอด้วยฝ่ายชายก็มาคิดมีหญิงพยองในความสามารถของตนเอาละฉันจะทำบ้างอุคเสนะคราวนี้ก็เลยฝึกกับพ่อของภรรยานั่นแหละให้พ่อภรรยานี่สอนให้สอนศิลปะวิชาตัวเบาวิชาร้องเพลงวิชาการแสดงวิชาทำความสามารถอะไรคือเอาสาระละคราวนี้พ่อตาก็เอาสอนให้ผู้แกก็ใช้เวลาไม่นานเป็นขึ้นมาเก่งด้วยท่านผู้ฟังกระโถอยู่มานานจะมีลูกด้วยกันตอนแรกไม่ยอมเรียนเอามาเรียนคราวนี้ก็ทำได้ดีคนนี้แกจะแสดงกายกรรมมันหนึ่งที่ยากที่สุดเลยก็เรียกว่าเป็นการกระโดดจากที่สูง60ศอกข้ามไปทรงตัวอยู่บนปลายไม้ที่สูงอยู่อีกด้านหนึ่งด้วยการตีลังกาจำนวนเท่านี้รอบโอ้โหประกาศไปแล้วเนี่ยเป็นการแสดงที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนพวกชาวบ้านดูฝังแห่กันมาดูซื้อตั๋วซื้ออะไรกันมาดูเอาเตียงซ้อนเตียงก็ว่าเอาเตียงซ้อนเตียงคือขี่คอกันขึ้นเอาอุปกรณ์อะไรมายกตัวขึ้นเพื่อให้มันเห็นชัดเพราะคนมันมากปรากฏว่าในคืนก่อนหน้านั้นพระพุทธเจ้านี้แผ่เครือข่ายคือเน็ตเวิร์กของท่านเนี่ยนะส่งสัญญาณ Wi-Fi ไปตรวจดูทั่วบริเวณใครอยู่แถวนี้จะไม่รู้ทำได้ติ๊ดติ๊ดติ๊ดติ๊ดขึ้นเลยสัญญาณของอุคเสนะมาปรากฏขึ้นในเรดาร์ของพระพุทธเจ้าจะไม่รู้ทำได้เดี๋ยววันที่มีการแสดงนี่แหละ จึงไปเลยไปพร้อมกับคณะสงฆ์มีท่านพระมหาโมกขลนะไปด้วยพอไปถึงนี่อุกเสนานี่กำลังจะแสดงพอดีเธอก็ยกมือขึ้นเฮ้ ไม่ถึงให้สัญญาณว่าจะเริ่มแล้วนะชาวบ้านนี่ก็เฮ้ขึ้นอย่างนี้นะทีนี้พอกำลังจะกระโดดเท่านั้นแหละท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าไปถึงนี่ใช้ฤทธิ์ในการบันดาลบันดาลให้ชาวบ้านทั้งหลายที่มาชมการแสดงจำนวนมากเลยเนี่ยไม่ได้มองดูอุกาเสนาเลยมามัวแต่ดูพุทธรัศมีมองมาที่พระพุทธเจ้าอุกาเสนาสังเกตเห็นกำลังจะเริ่มแสดงก็เลยมีความน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นนิดหนึ่งท่านผู้ฟังว่าอ้าวชาวบ้านที่มานี่ทำไมไม่ดูเราเลยเราอุตส่าห์เตรียมการแสดงพอพระพุทธเจ้าผ่านมานี่หันไปมองพระพุทธเจ้ากันหมดโอ้ยที่เราฝึกมาเป็นหลายเดือนนี่แย่แล้วไม่เกิดประโยชน์แล้วพอจิตใจจากที่แบบฮึกเหิมใช่ไหมว้ายบุ๊บลงไปเลยแบบเศร้าหมองไปเลยจากฮึกเหิมเป็นเศร้าหมองพระพุทธเจ้านี่เห็นแล้วว่าจิตใจเป็นงี้เอาไปให้ท่านพระมหาโมกขลนะไปแจ้งให้ทราบว่านี่ให้แสดงกายกรรมท่านมีความสามารถลองแสดงดูทำให้มหาชนร่าเริงยินดีด้วยความสามารถของท่านพอฟังคำนี้เสร็จปุ๊บจิตใจแกก็ฮึกเหิมขึ้นมาอีกตั้งหวังอุกเสนะจากที่ตะกี้ฮึกเหิมอยู่ใช่ไหมมาเศร้าหมองไม่มีใครมองเลยพอคราวนี้มาพระมหาโมกขลนะแจ้งข่าวทราบปุ๊บฮึกเหิมขึ้นมาอีกกระโดดขึ้นเลยท่านผู้ฟังกระโดดขึ้นจากปลายไม้ที่เตรียมเอาไว้ตีลังกา14ครั้งลงมายืมที่เดิมกระโดดต่อไปโอ้เป็นท่ากายกรรมที่พิสดารแบบลึกล้ำใช้ความสามารถสูงพอแสดงได้อย่างนี้ปุ๊บคือมันต้องทั้งจับทั้งเกาะทั้งกระโดดทั้งโหนตัวคือถ้าหลุดเนี่ยนะตกมาเอวังนะท่านผู้ฟังตายไปวันพระพุทธเจ้าพอเห็นตรงนี้ปุ๊บนี่แกไปยืนลงปุ๊บนี่ผ่านเรียบร้อยปุ๊บนี่เห็นในฟังเลยท่านผู้ฟังเห็นในฟังบอกว่าตัดตรงก่อนเปลื้องตรงข้างหลังหมายถึงข้างหน้าข้างหลังนี่นะแล้วตรงกลางก็ไม่เอาด้วยจะเป็นผู้ข้ามฝั่งแห่งภพมีใจหลุดพ้นในธรรมทั้งปวงไม่เข้าถึงซึ่งการเกิดและความตายอีกคือฝั่งตรงนี้คนเพิ่งเล่นกายกรรมเสร็จตัววางต้องจับตรงนั้นต้องโหนตรงนี้ต้องเกาะตรงนี้ต้องหาที่เกาะที่จับเฮ้แต่ตรงกลางๆเนี่ยมันไม่ได้เกาะได้จับนะพอฟังธรรมเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีความสะท้อนอะไรบางอย่างอยู่ในจิตใจของอุกเสนาที่ตนเองก็พยายามจะเกาะจะจับแต่ตรงกลางไม่ต้องเกาะต้องจับสภาวะนี่มันแบบโล่งๆมองบางตรงนั้นแหละพระพุทธเจ้าบอกว่าจะข้ามพ้นฝั่งแห่งภพตรงกลางก็ไม่เอาด้วยนั่นแหละจะพ้นทุกข์ได้แกเอาเรื่องราวที่ตัวเองเพิ่งแสดงเทคนิคทักษะอะไรต่างๆพร้อมกับการฟังธรรมของพระพุทธเจ้ามาประกอบกันในลักษณะที่ทำให้เกิดความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการท่านผู้ฟังบึ้มเลยบึ้มนี่คืออะไรกิเลสและบึ้มเลยกิเลสอาสวะทั้งหลายหลุดออกหมดยืนอยู่บนปลายไม้นั่นแหละฟังเทศน์แล้วบรรลุเป็นพระอรหันต์ประเภทมีปฏิสัมภิทาสีลงมาแล้วกราบพระพุทธเจ้ามับมับมับมับก็ขอบวชเลยคราวนี้เพราะว่าเป็นพระอรหันต์แล้วก็จะต้องบวชนะทีนี้ท่านผู้ฟังอาจจะคิดว่าโอ้เป็นไปได้ไงคนที่ฟังเทศปุ๊บโอ้โหป่านนั้นบรรลุธรรมได้แต่ที่ก่อนหน้านั้นยังจิตใจขึ้นขึ้นลงลงอยู่เลยก็นี่แหละที่เป็นวิสัยของพระพุทธเจ้า ในการที่จะรู้อินทรีย์แก่หรืออ่อนของสัตว์ทั้งหลายรู้ว่าธรรมเทศนาแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆแต่ถ้ามาฟังนึกย้อนลองดูว่าอ๋ออุปเสนะเขาแบบจิตใจคือเขิมขึ้นแล้วก็ถูกเบี่ยงลงให้เศร้าหมองน้อยใจถูกให้ฮึกเหิมขึ้นอีกเวียงขึ้นเวียงลงนี่เหมือนการกระโดดเหมือนการแสดงกายกรรมของตนต้องทั้งจับทั้งปล่อยจับอย่างเดียวไม่ปล่อยมันก็ออกจากตรงที่เดิมไม่ได้ใช่ไหมล่ะปล่อยอย่างเดียวไม่จับเอ้ามันตกลงนี่ตายนี่ตกไปข้างล่างมันก็ต้องจับด้วยงั้นมันเลยเข้าใจสถานการณ์จากคำเทศของพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าจะต้องจับอยู่นะและต้องปล่อยนะปล่อยตรงนั้นปล่อยตรงนี้จึงปล่อยวางกิเลสได้หมดไงได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยนี่แต่ว่าลักษณะที่เป็นแบบนี้มันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บเกิดหรือได้โอ้มันต้องมีการบำเพ็ญบารมีมาใช่เพราะว่าอุคเสนะได้เคยตั้งความปรารถนามาท่านผู้ฟังในชาติก่อนพบก่อนได้เคยไปสร้างเจดีย์ไว้ในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะพากันสร้างเจดีย์ทองถวายพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วก็ในวันฉลองเจดีย์ท่านผู้ฟังก็ตัวเองเป็นเศรษฐีเนาะในชาติโน้นจัดข้าวของอะไรต่างใส่บาตรพระนั่นนี่เลยกับภรรยาก็คือหญิงลูกสาวเจ้าของคณะแสดงกายกรรมนี่แหละที่ว่าก็มาแต่งงานกันอีกในชาติปัจจุบันนั้นเห็นกันเลยมันก็เลยชอบกันเพราะว่าชาติก่อนได้ร่วมสร้างเจดีย์ในสมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วตอนนั้นวันฉลองเจดีย์เนี่ยมาใส่บาตรพระมีพระรูปหนึ่งก็มารับบาตรของสามีภรรยาคู่นี้หวังสองคนนี้เขานึกในใจนะก็ตั้งความปรารถนาไว้ในชาติก่อนของอุกาเสนคฤหบดีพร้อมด้วยภรรยานี่ตั้งความปรารถนาเอาไว้ว่าโอ้ฉันใส่บาตรพระรูปไหนนะขอให้ข้าพเจ้านี่พึงมีส่วนแห่งธรรมะที่พระรูปนั้นๆได้เห็นแล้วปรากฏว่าพระรูปที่มารับบาตรท่านเนี่ยเป็นพระอรหันต์ธรรมวังพระอรหันต์รูปนั้นก็เป็นพระอรหันต์ที่รู้อนาคตด้วยรู้วาระจิตของสองสามีภรรยานั้นด้วยรู้ว่าสองคนนั้นปรารถนาอะไรแล้วก็มองไปข้างหน้าด้วยว่าอ๋อสองคนนี้ก็จะได้รับความสำเร็จตามความปรารถนานั้นขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จคือพูดใน tense ที่เป็น present tense คือพูดในปัจจุบันหรืออนาคตใกล้ปัจจุบันเพราะว่าความปรารถนาเนี่ยจักสำเร็จจงสำเร็จใช้ tense แบบนี้เป็นการบอกการแบบหนึ่งในภาษาบาลีเนี่ยพอรู้ความข้อนี้แล้วก็เป็นคำอวยพรด้วยนะท่านผู้ฟังที่เป็นภาษาบาลีจะบอกว่าขอความปรารถนาของคุณจงสำเร็จและจงสำเร็จก็คือจะสำเร็จซึ่งก็คือบอกอนาคตหรือปัจจุบันใกล้อนาคตซึ่งคนที่เขาปรารถนาความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งนะความสำเร็จมันอยู่กับเขาตรงนี้เลยมันจึงเหมือนกับว่าเป็นการบอกการที่ปัจจุบันใกล้อนาคตต่อให้การนั้นมันจะยาวนานสักเท่าไหร่ก็ตามแต่สำหรับคนที่ปรารถนานั่นน่ะมันเหมือนอยู่ใกล้ๆตรงนี้นั่นเองพอท่านพระอรหันต์รูปนั้นรู้ถึงความปรารถนาของสองสามีภรรยานี้ว่าจะสำเร็จท่านก็เลยยิ้มออกมานิดหนึ่งตัวฟังยิ้มออกมานิดหนึ่งในขณะที่รับบาตรอยู่นั่นแหละภรรยาเห็นอาการของพระรูปนี้นะก็เลยพูดแบบทำนองเล่นๆนะพูดทำนองเล่นๆกับสามีบอกว่าคุณสามีสงสัยพระคุณเจ้าที่มารับบาตรของเราเนี่ยท่านคงจะเป็นลูกของนักฟ้อนนะเนี่ยท่านถึงยิ้มขึ้นเนี่ยเหมือนว่าต้องเป็นการแสดงต้องทำหน้าตาให้มันยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรทำนองนี้นะเธอจะมีความหมายไปว่างั้นสามีก็เลยบอกว่าคงจะเป็นอย่างนั้นแหละเห็นด้วยกับภรรยาไปปรากฏว่าด้วย คำพูดแค่ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังคือกรรมดีก็ทำนะการที่แบบพูดเด็บแนมคนอื่นนิดนึงเนี่ยก็ทำเหมือนกันเนี่ยก็เลยรับผลกรรมกรรมนั้นก็คือทำให้ได้ต้องมาอยู่ในสกุลของนักฟ้อนซึ่งสมัยนั้นก็จัดเป็นอาชีพที่ลำบากต้องเดินทางไม่แน่นอนแทนที่ว่าทำบุญสร้างใจดีขนาดนี้จะได้ผลดีเต็มที่ก็ได้อยู่ส่วนบุญก็ได้นั่นคือไปสวรรค์เป็นเศรษฐีมีชื่อเสียงมีเงินทองแต่ด้วยความประมาทนิดนึงในความที่ว่าของที่ให้ไปนั่นนึกว่าคนที่มารับนี่ไม่ดีอย่างนั้นติเตียนนิดเดียวแค่นี้แหละท่านผู้ฟังก็เลยทำให้ก่อนที่จะบรรลุธรรมขั้นสูงนี่ก็ต้องได้เป็นนักฟ้อนไปซะก่อนตามที่ตัวเองได้เคยสร้างกรรมไม่ดีในกรณีไว้นิดเดียวก็เก็บหมดต้องรับหมดในชาติที่ตัวเองจะบรรลุธรรมนั้นนี่คือกรรมในอดีตชาติของอุกาเสนะภิกษุนะที่หลังจากบวชแล้วภรรยาท่านฟังพอรู้ว่าสามีบวชแล้วก็เลยมีจิตน้อมไปอย่างนั้นด้วยนะเพราะว่าตามที่กรรมเก่าได้บำเพ็ญมาทั้งบุญที่ได้สร้างเจดีย์ความปรารถนาที่จะได้บรรลุธรรมตามภิกษุที่ได้มารับบาตรของตนของตนนี่จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังเรื่องแรกในวันนี้พูดถึงชายที่เคยใจแตกแต่ว่าในสุดท้ายก็ได้บวชเป็นพระสงฆ์บรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาตรงนี้เป็นจุดหนึ่งนะที่พระท่านผู้ฟังไปใส่บาตรพระนี่ตั้งความปรารถนานี้ได้แต่ว่าคุณธรรมดีอันใดที่ภิกษุรูปที่เราใส่บาตรนี้นั้นน่ะได้เห็นแล้วขอให้เราได้มีส่วนแห่งคุณนั้นธรรมะนั้นเพราะเราไม่รู้หรอกท่านผู้ฟังว่าบางทีพระสงฆ์ที่มาเดินบาตรหน้าบ้านเราเนี่ยอาจจะเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะไม่แน่นะเป็นไปได้หรือในยะหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ได้เคยสอนไว้ก็คือให้นึกถึงว่าเราจะถวายสงฆ์ที่มาจากทั้งสี่ทิศก็ได้โดยมีพระภิกษุรูปนี้ที่มารับบาตรหน้าบ้านเราเนี่ยเป็นตัวแทนในการรับไปเราก็ตั้งความปรารถนาในการที่จะบรรลุเป็นอริยบุคคลอย่างน้อยก็โสดาบันจนถึงขั้นอรหันต์ให้มันได้ในชาตินี้ตั้งความปรารถนาจากทานที่เราให้ไปต่อมาในเรื่องที่สองที่ฟังวันนี้คือเรื่องของพระโสรยะเป็นเรื่องที่ผู้ชายคนหนึ่งท่านผู้ฟังสามารถกลับเป็นผู้หญิงได้ที่เอาเรื่องนี้มาจัดไว้อยู่ในความผิดพลาดของฝ่ายชายที่เกิดขึ้นแล้วก็แก้ไขได้เพราะว่าท่านก็มีหลายจะว่าไงหลายคู่ครองอ่ะภรรยาที่อยู่ด้วยกับตอนเป็นผู้ชายก็มีลูกด้วยแล้วพอตัวเองได้รับกรรมในความที่ว่าจิตมันเจ้าชู้นะจิตมันเจ้าชู้อยากจะมีภรรยาอื่นๆอีกคืออยากให้ภรรยาของเราสวยแบบนี้หน้าอกแบบนั้นหุ่นแบบโน้นจิตใจแบบนี้คือจิตใจเจ้าชู้นะก็แต่ภรรยาเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะใช่ไหมเราคิดอยู่เรื่อยเดี๋ยวมันต้องได้มีคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ก็อยากให้เป็นหุ่นแบบนี้อ่ะเอาตัวเล็กๆหมวยๆถ้าอีกแบบหนึ่งก็ต้องเอาสูงๆขายาวๆอ่ะมันจะแบบไม่จบอ่ะเพราะนี่คือเรื่องของกามใช่ปะนี่คือเรื่องของลูกชายเศรษฐีที่อยู่ที่เมืองโสริยะก็เลยเรียกว่าโสริยะเศรษฐีถ้าเป็นลูกก็ต้องเป็นโสริยะเศรษฐีบุตรเนาะแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงเหตุต้นผลปลายเนี่ยมันมาจากการที่ท่านพระมหากัจจายนะไปที่เมืองโสริยะครั้งนั้นแหละแล้วก็ไปบิณฑบาตคือท่านพระมหากัจจายนะเนี่ยท่านโอ้โหเก่งทุกด้านนะเก่งทั้งการแสดงธรรมด้วยสามารถแจกแจงรายละเอียดอรรถพยัญชนะได้เหมือนกับพระพุทธเจ้ามากยังมีรูปงามด้วยผิวของท่านนี่สีทอง ความแบบสง่างามความคริสมาติกนี่สูงเลยคนเห็นแล้วก็เลื่อมใสแต่โสริยะเศรษฐีบุตรนี่เขามีจิตกำหนัดไงเขาแบบว่าเพิ่งเสพอะไรมาก็ไม่รู้หรอกวันนั้นน่ะไม่รู้เสพยาด้วยเปล่าสมมติฐานไปแต่เหล้านี่มีแน่นอนแต่กำลังกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มอยู่นี่เห็นคนสวยๆงามๆหล่อๆนี่เลยคิดตะเลิดไปไงด้วยความประมาทคิดไปว่าโอ้ยถ้าเมียเรานี่นะสวยป่านนี้ก็ดีหรือว่าเราได้เมียสวยอย่างนี้ก็จะดีอยู่เหมือนกันนะอย่างที่ว่าอย่างว่าถ้าภรรยาที่มีอยู่ให้เป็นแบบนี้ได้เอ๊ะหรือถ้าเป็นไม่ได้เอาใหม่ก็ดีเหมือนกันนี่พอคิดแบบนี้เท่านั้นแหละท่านผู้ฟังจิตแบบนี้คือประมาทประมาทแล้วก็พลังพลาดพลังเผลอความประมาทเนี่ยท่านผู้ฟังถ้ามันเกิดขึ้นตรงไหนเนี่ยนะตอนนั้นอาจจะยังไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันจะมีปัญหามันจะมีตรงนี้ตรงที่คุณประมาทอันนี้ทันทีเลยกรณีของโสริยะเศรษฐีบุตรนี้ก็ผลขึ้นทันทีจากความคิดประมาทนั้นทำให้เพศชายของท่านเนี่ยแปลงเป็นเพศหญิงผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงคุณฟังลองคิดดูนะซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ทำได้ใช่ไหมก็ไปตัดเอาเลยไปแปลงเพศผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นผู้หญิงไม่มีหนวดก็ทำหนวดให้เกิดขึ้นได้มีหนวดอยู่ก็ทำหนวดให้หายไปได้ทำได้หมดอ่ะนี่คือกระบวนการทางสัญญากรรมไงแต่นี่เป็นกระบวนการทางกรรมคือวิบากกรรมที่เกิดขึ้นจากการคิดประมาทในภิกษุอรัญกีนาชกความเป็นชายหายไปความเป็นหญิงโผล่ขึ้นมาแทนรูปร่างหน้าตาอะไรมันก็เปลี่ยนไปนิดหนึ่งโครงหน้านะท่านผู้ฟังอาจจะเคยมีแอปที่เขาจะเปลี่ยนโครงแบบทำเป็นแอปแล้วก็ทำภาพเราขึ้นมาหน้าเราอย่างนี้แหละแต่ทำให้หล่อขึ้นเป็นโทนๆแมนๆขึ้นหรือทำให้ซอฟๆลงเป็นโทนๆแฟมินินเป็นผู้หญิงนิดนึงทำได้มันปรับได้ด้วยจุดนั้นจุดนี้โครงหน้าก็ปรับเอาโครงหน้าเธอก็เปลี่ยนไปด้วยท่านผู้ฟังยังรวมถึงสรีระรูปร่างอะไรต่างก็เปลี่ยนเป็นหญิงไปเลยพอเปลี่ยนเป็นโทนหญิงไปเอาแกก็ตกใจเอาเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเราวะเนี่ยทำไมเรากลายเป็นผู้หญิงวะนี่วะงงเลยก็ไม่รู้จะทำไงอยู่บนหลังช้างคือร่ำรวยเนาะไปไหนก็ขี่ช้างไปตอนแบบน้ำเอาทำไมเป็นอย่างนี้แกก็เลยคิดอะไรไม่ถูกจะกลับบ้านก็กลัวว่าเขาจะรู้ไหมว่าเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยทำอะไรไม่ถูกก็เลยหนีไปพวกเพื่อนๆที่มาด้วยกันก็ไม่ทันสังเกตเห็นนะคือสังเกตก็คือคิดว่าเป็นผู้หญิงไปอะไรเงี้ยไม่ได้ทันสังเกตว่านี่คือเพื่อนเราเป็นผู้ชายเพราะว่าเขาโครงหน้ามันเปลี่ยนไปนิดหนึ่งความเป็นแมนแมนอะไรมันหายไปฝ่ายโสริยะเศรษฐีที่เปลี่ยนเป็นผู้หญิงไปแล้วกลับบ้านไม่ได้แล้วคือกลับบ้านกลัวว่าจะเป็นยังไงก็เลยติดตามกองเกวียนไปกองหนึ่งที่เขากำลังออกจากเมืองไปเดินเข้าไปเขาด้วยเดินตามเขาไปข้างหลังเขาไปไหนอ่ะเขาไปเมืองตากศิลาไม่รู้แล้วฉันอยู่เมืองโสริยะไม่ได้ฉันก็ตามเธอมาไอ้พวกกองเกวียนนี่ก็งงๆว่าผู้หญิงคนนี้มาจากไหนแต่งตัวแบบอย่างดีเลยเป็นลูกหลานใครก็ไม่รู้ถ้าทางจะร่ำรวยด้วยก็บอกให้เขากลับไปผู้หญิงคนนี้ที่แปลงเพศมาเรียบร้อยก็เลยไปไม่ได้แล้วก็ฉันก็จะไปกับเธอนี่แหละสุดท้ายขอขึ้นเกวียนไปด้วยไปถึงเมืองใหม่นั้นพวกกองเกวียนก็เลยไปแจ้งกับเศรษฐีที่เมืองนั้นที่เมืองตากศิลาวันนี้มีผู้หญิงมาด้วยมาจากเมืองโสริยะรูปร่างหน้าตาท่าทางดีเขาก็เลยจัดการแต่งงานให้กับลูกชายของเศรษฐีเมืองตากศิลาแล้วบ้างนายผู้หญิงมาให้นายเจ้านายก็โอ้ก็แต่งงานกับลูกกันสิอายุไล่เรียกกันพอดีฝ่ายหญิงที่แปลงเพศมาจากชายด้วยวิบากกรรมดําฟังก็ไม่รู้จะทํายังไงเพราะว่าตัวเองก็เป็นผู้หญิงไปแล้วนะจะกลับบ้านเดิมก็ไม่ได้แล้วออกมาแล้วนี่ก็เลยต้องแต่งงานกับเขาไปเลยฝ่ายที่เมืองโสริยะ เราก็เที่ยวตามหากันแล้วพอเวลาผ่านไปนิดนึงเอ้ายังไม่ได้กลับมาหรอกเอ้าแล้วไปไหนอ่ะลูกชายฉันหากันทั่วก็เอ้าคิดว่าตายแล้วอาจจะไหลไปตามน้ำถูกใครฆ่าจับเป็นตัวประกันหรืออะไรโอ้พวกเขาก็คิดว่าตายกันไปแล้วโอ้ยเศร้าโศกเสียใจกันใหญ่ทำบุญอยู่ที่ถึงผู้ตายร่างกายอะไรก็ไม่เห็นพ่อแม่ก็เสียใจเป็นธรรมดาใช่ไหมแต่จริงๆแล้วยังไม่ตายมาอยู่ที่เมืองตากศิลาเป็นผู้หญิงแต่งงานใหม่ด้วยมีสามีอีกอยู่กันไปอยู่กันไปท่านฟังก็มีลูกอีกอ่ะมีลูกด้วยเออมีลูกที่เกิดจากความที่ตัวเองเป็นแม่ก่อนนั้นมีลูกที่เกิดจากความที่ตัวเองเป็นพ่อก็มีโอ้อะไรจะเป็นได้ป่านนี้นี่แหละเป็นได้ป่านนั้นแหละท่านฟังวันนี้คือกรรมเนาะแล้วก็คิดกับพระอรหันต์ที่มีคุณธรรมสูงคือท่านพระมหากัจจายนะเนาะก็เลยจัดมาอยู่ในเรื่องของผู้ชายที่ก็คิดไปผิดเหมือนกันแล้วก็เลยทำให้ได้รับผลกรรมอย่างนี้แต่พอมาภายหลังท่านผู้ฟังเกิดได้ช่องในความที่ว่าจะกลับตัวได้เพราะว่าเพื่อนกันนั่นเองเพื่อนกันที่เคยอยู่เมืองสุริยะด้วยกันเดินทางมาด้วยธุระบางอย่างที่เมืองตากศิลาเธอเห็นแล้วก็เลยจำได้วันนี้เพื่อนเรานี่นะก็เลยทำความแบบเรียกกันมาเนี่ยให้มาเจอกันที่บ้านแล้วก็คุยให้ฟังเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอ้าวเพิ่งจะรู้นะเนี่ยว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นโอ้โหแล้วมาเป็นผู้หญิงจนได้มีสามีใหม่อยู่เมืองนี้มีลูกด้วยท้อแล้วก็ไม่ใช่ลูกคนเดียวนะท่านฟังลูกสองคนสองคนฝ่ายตอนที่ตัวเองเป็นภรรยากับสองคนฝ่ายตอนที่ตัวเองเป็นสามีมีลูกสี่คนด้วยนะพอเพื่อนเขารู้เรื่องแล้วคือคนที่บางทีด้วยกรรมนะเวลากรรมมันให้ผลเนี่ยผู้ฟังบางทีเราคิดหาทางออกเนี่ยมันไม่เห็นเพราะกรรมมันบังไว้ทำให้ทางออกวิธีแก้อะไรมันไม่เข้าใจเลยมันคิดไม่ได้เพราะกรรมมันบังเอาไว้พอเพื่อนทราบพอเพื่อนไม่ได้รับผลกรรมด้วยใช่ไหมก็เลยเห็นทางอ๋อมันจะไปยากอะไรแล้วไปขอขมาท่านหรือยังก็แค่นี้เองเอ้ายังเลยตั้งแต่วันนั้นพอโทษถ้าขอขมาก็จบแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ขอขมาจนกระทั่งมีลูกสองคนเอาแล้วรู้ว่าท่านอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันก็กระรับผลกรรมอยู่ไปผู้หญิงที่แปลงเพศมาแล้วเอาท่านอยู่เมืองนี้เองอยู่ที่เมืองตากศิลามันก็จึงไปนิมนต์ท่านมาที่เรือนของเศรษฐีเมืองตากศิลาแล้วพอให้ถวายอาหารท่านเรียบร้อยก็ทำพิธีขอเข้ามาเดี๋ยวขอเข้ามาอะไรท่านพระมหากัจจานะก็ถามก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้ฟังท่านพระมหากัจจานะตอนแรกอยู่ที่เมืองโสระยะเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตัวเองไม่ทราบว่าได้เกิดเหตุการณ์แบบนี้พอมาตอนนี้เขาจะมาขอขมาตัวเองก็เลยทราบเหตุการณ์แบบนั้นโอ้ไม่เป็นไรไม่ได้คิดถือโทษโกรธเคืองให้อภัยทุกอย่างพอท่านบอกว่าให้อภัยทุกอย่างเข้าใจกับมาอดโทษให้อดโทษให้เนี่ยหมายความว่าโทษนี่ที่ถ้าฉันจะมีแบบให้โทษแก่เธอไม่ฉันจะไม่ให้โทษแก่เธอฉันจะอดโทษที่ฉันคิดว่าจะให้กับเธอเนี่ยไม่ฉันจะไม่ให้โทษนั้นคำว่าอดโทษหมายถึงอย่างนี้ท่านผู้ฟังเพราะเวลาที่ถ้าเกิดมีคนทำไม่ดีกับเราอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราคิดว่ามันทำไม่ดีกับเราอย่างนี้ด่าเราทำให้เราเจ็บเราจะลงโทษมันเราจะให้โทษเกิดขึ้นแก่มันด้วยการทำความคิดนึกบ้างด้วยวาจาคือหอกปากทิ่มแทงบ้างด้วยลงมือลงไม้บ้างคือเพื่อเอาคืนไงหรือว่าถ้าบางทีเราไปพูดไม่ดีกับคนอื่นเนี้ยแบบทำอะไรให้เขาไม่พอใจแล้วเขาจะมาลงโทษเราหรือด้วยการคิดนึกบ้างด้วยวาจาทิ่มแทงบ้างด้วยการลงมือลงไม้บ้างแต่สำหรับพระอรหันต์เนี่ยท่านไม่ได้คิดว่าจะให้โทษแก่ใครๆเลย พราะอะไรเพราะว่าเขี้ยวเล็บของท่านเนี่ยทอดอหมดแล้วเขี้ยวเล็บคือราคะโทสะโมหะวาจาประทุษร้ายความคิดประทุษร้ายกายประทุษร้ายท่านเอาออกหมดแล้วแล้วจะเอาอะไรไปประทุษร้ายเขาล่ะแม้ด้วยการทำความคิดนึกก็ไม่มีโทษมันจึงเกิดขึ้นจากท่านเนี่ยไม่ได้เลยอย่างนี้นึกย้อนมาถึงตัวเรานะสมมติว่าถ้าเรามีกิเลสอยู่ใช่ไหมวันนี้เราจะนึกไม่ดีกับคนนั้นได้พูดไม่ดีถึงคนนั้นได้แบบปรารภคนนั้นเราก็เลยพูดไม่ดีได้หรือทิ่มแทงเขาโดยตรงก็ได้หรือจะลงมือลงไม้กับเขาก็ได้หรือลงมือลงไม้กับคนอื่นปรารภคนนี้ก็ได้เช่นพ่อบ้านบางคนนะหรือแม่บ้านบางคนนะไปทำงานเงี้ยโกรธหัวหน้าโกรธหัวหน้าไม่พอใจหัวหน้าไปไหนลงกับสามีสามีก็รับกรรมไปแทนเจ้านายหรือลงกับลูกบางทีหรือบางทีสามีโกรธลูกน้องมาลงกับภรรยาลงกับลูกไอ้ความที่ว่ายังมีกิเลสอยู่หรือบางทีมันมีโทษเกิดขึ้นปรารภใครๆใช่ไหมแต่ถ้าจิตเราไม่มีกิเลสหรือกิเลสในเวลานั้นเนี่ยมันระงับไปโทษที่มันจะเกิดขึ้นจากการประทุษร้ายทางกายทางวาจาทางใจมันจะไม่มีการอดโทษนี่คือแบบนี้ท่านผู้ฟังไม่ให้โทษเกิดขึ้นปรารภคนนั้นท่านพระมหากัจเจนะจึงกล่าวคำว่าโอเคไม่ให้โทษเกิดขึ้นจากการที่เธอทำแบบนี้นะโทษที่จะเกิดขึ้นจากฉันเนี่ยไม่ให้มีเพราะว่าก็ท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไงไม่มีโทษใดๆเกิดขึ้นจากท่านแน่นอนความที่ว่ามันร้อนใจเนี่ยหายมาลายไปสิ้นเลยทุกครั้งคือเพราะว่าพอเราทำอะไรไม่ดีมันจะมีความร้อนใจความไม่ดีที่เกณฑ์พระพุทธเจ้าให้ไว้คือผิดศีลนี่นะผิดศีลเช่นโกหกฆ่าสัตว์เป็นต้นมันจะมีความร้อนใจทีนี้ความไม่ดีทุกอย่างเลยล่ะมันจะมีความร้อนใจมาด้วยเสมอน้อยๆ อย่างเช่นแค่ว่าคิดว่าภรรยาของเราจะเหมือนท่านอย่างเงี้ยแค่คิดนี่ศีลก็ไม่ผิดด้วยนะแต่ความร้อนใจมันเกิดเพราะว่ากับคนที่มีคุณธรรมสูงไงคือถ้าผิดศีลกับคนที่เป็นบิดามารดามีคุณมากเช่นฆ่ากันเลยเนี่ยนะอันนี้เป็นอันตรายกรรมเลยแก้ไม่ได้ต้องไปแก้ในอเวจีมหานรกเท่านั้นหรือถ้าผิดศีลกับคนที่มีคุณมากนะกรรมมันก็จะเยอะเช่นเดียวกันเราผิดนิดๆหน่อยๆแค่คิดนิดๆหน่อยๆพูดนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยแต่คนที่มีคุณมากโทษมันก็เลยมากเป็นเงาตามตัวด้วยข้อนี้เป็นเหตุทำให้ความเป็นหญิงทุกฝั่งหายไปเลยเอ้าเพศหญิงหายไปความเป็นชายเพศชายโผล่ขึ้นมาแทนทั้งโครงหน้าตาแบบเขาโครงมันก็เปลี่ยนเป็นผู้ชายขึ้นมาแล้วรูปร่างกล้ามเนื้ออะไรมันก็เปลี่ยนเป็นลักษณะของผู้ชายขึ้นมาคือความเป็นผู้ชายเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเรื่องหมายถึงอวัยวะอย่างเดียวนะยังรวมถึงกล้ามเนื้อโครงหน้าอย่างที่ว่าไปฝ่ายลูกเศรษฐีชาวเมืองตักศิลาที่เป็นสามีเห็นภรรยาตัวเองกลับเป็นผู้ชายขึ้นมาทุกฝั่งงึดเหมือนกันงึดภาษาอีสานบอกงงเต็กเลยเอ้าโอ้เกิดเรื่องป่านี้ได้นี่นี่คือถ้าไม่เห็นกับตาเนี่ยคงไม่เชื่อแต่เห็นกับตารู้เรื่องทั้งหมดนี่แกเลยเข้าใจว่าโอ้ก็คงจะอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นผู้ชายทั้งคู่เนาะเป็นคนตรงๆนี่แหละไม่ได้เป็นแบบว่ารักร่วมเพศแล้วลูกทำไงลูกก็ต้องให้สามีดูแลไปเอาลิ้นจะกลับบ้านใช่ไหมเนี่ยจะกลับไปเมืองโสริยะหรือเปล่าโอ้จะกลับไปได้ไงเพราะว่าเดี๋ยวเป็นหญิงเดี๋ยวเป็นชายอยู่ครองเรือนไม่ได้แล้วขอบวชเลยดีกว่าแล้วก็เลยไปขอบวชกับท่านพระมหากัจจายนะนั่นแหละท่านก็เลยรับบวชแล้วต่อมาไม่นานก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทุกฝั่งตอนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์เนี่ยความรู้สึกมันมีอยู่ในใจอยู่นะ ของท่านพระโสระยะนี่ว่าเราบางทีเราคิดถึงลูกลูกคนไหนที่คิดถึงโอ้ก็ลูกคนที่เกิดจากตอนที่เราเป็นแม่แต่ลูกที่เกิดจากตอนที่เราเป็นพ่อนี่คือมันจะคิดถึงน้อยกว่ามันคือความรักความคนึงหาความอะไรอาวรตอนที่ตัวเองเป็นแม่แล้วมีลูกเนี่ยมันมากกว่าตอนที่เป็นพ่อแล้วมีลูกไงแต่พอบรรลุเป็นพระอรหันต์ความอะไรอาวรความคนึงหาหายไปตัดได้เหลือแต่ความเมตตาแทนความเข้าใจลึกซึ้งข้อนี้ก็เกิดขึ้นกับท่านพระโสริยะความที่คนเราพึงตั้งจิตไว้ชอบท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเหมือนกับเวลาที่เขาเอาข้าวไปเก็บไว้ในยุ้งฉางนะสมัยก่อนยังไม่มีกระสอบปุ๋ยเนาะเขาก็เทเข้าไปในยุ้งฉางถ้าเมล็ดข้าวบางเมล็ดมันตั้งอยู่ไว้พอเหมาะพอเจาะเลยนะมันจะตำมือหรือเท้าที่ย่ำลงไปได้แต่ถ้าตั้งไว้ไม่ถูกมันก็ตำไม่ได้เหมือนกันจิตของเราถ้าตั้งไว้ไม่ถูกมันบรรลุทำไม่ได้มันจะเพี้ยนไปหมุนไปทางนั่นนี่โน่นแต่ถ้าตั้งไว้ถูกตั้งไว้ชอบบรรลุทำได้นะแล้วการตั้งจิตไว้อย่างถูกต้องหรือชอบทำนั้นลูกก็ช่วยไม่ได้นะพ่อแม่ญาติคนไหนไหนก็ไม่ได้จะช่วยให้มาตั้งจิตให้ถูกเหมือนกับว่าเปิดสมองขึ้นมาแล้วเอาเข็มหรืออะไรมาจูนมาจี้ให้ตั้งจิตไว้ถูกมันไม่ได้มันเป็นของเขาของเขาที่เขาจะทำเองของคนนั้นได้ไม่ได้เกี่ยวกับลูกเกี่ยวกับญาติใดๆล่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งจิตไว้เคยทำผิดมาดูฟังเราก็มาตั้งจิตไว้ทำให้ถูกได้นี่คือเคสที่สองเรื่องของท่านพระโสระยะยังมีเรื่องที่สามดูฟังเรื่องสั้นๆอีกเรื่องหนึ่งในวันนี้คือเป็นลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะที่มีศรัทธาออกมาบวชโดยมีท่านพระมหากัสสปะเป็นพระอุปชาท่านพระมหากัสสปะนี่ท่านมีความเคร่งในเรื่องด้านวินัยเกี่ยวกับธุดงควัดอย่างมากอยู่กับท่านนี่ก็คือเหมือนกับอยู่วัดป่าแหละต้องทั้งข้อวัดข้อปฏิบัติอะไรต้องเป๊ะเลยภิกษุรูปนี้ที่เป็นลูกศิษย์ของท่านมาบวชอยู่กับท่านนี่ก็เป๊ะเลยนะทำข้อวัดปฏิบัติอะไรอย่างดีตัวเองนั่งสมาธิทั้งศีลทั้งธรรมะก็ศึกษาจนได้ฌานสี่ท่านฟังได้ฌานสี่ได้ฌานสี่นี่คือมีอุเบกขาล้วนๆเลยล่ะจิตใจนี่แน่วแน่นิ่งไม่ไหวติงเลยแต่ปรากฏว่าหลังจากได้ฌานสี่ไม่นานมีวันหนึ่งไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตที่บ้านลุงของตนเองเนาะที่บ้านของลุงนี่ก็มีหญิงที่เขาแบบนั่งทำงานบางทีมันก็เปิดตรงนั้นเว้าตรงนี้อย่างเงี้ยนะคือภิกษุรูปนี้เธอก็แบบไปเห็นเนี่ยก็เรียกว่าเห็นมันเกิดความกำหนัดขึ้นตัวเรื่องอารมณ์ที่มันน่ากำหนัดยินดีพอใจสำหรับชายก็คือรูปของผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นส่วนโค้งส่วนเว้าตรงนั้นตรงนี้คือเห็นแล้วมันเกิดความกำหนัดยินดีขึ้นเกิดความกำหนัดยินดีแล้วเสื่อมจากฌานเลยคราวนี้ฌานสี่ที่ได้ไม่เหลือหมดจนกระทั่งว่าได้ลาสิกขาท่านผู้ฟังเพราะว่าด้วยแบบมันอยู่ไม่ไหวแล้วมันจะศึกแล้วศึกแล้วก็ไปอยู่กับลุงอยู่กับลุงแล้วก็คิดว่าจะได้หญิงคนนี้เป็นภรรยาแต่ด้วยความที่ว่าก็ไม่รู้ศิลปะในการที่ทำอะไรๆนะอาชีพอะไรก็ทำไม่เป็นการงานอะไรก็ทำไม่ได้แถมด้วยความที่ว่าจิตมันน้อมไปในทางกามนี่มันก็เลยเกิดความขี้เกียจขึ้นท่านผู้ฟังอ้าวบวชมาตั้งหลายพรรษาศึกออกมาคิดว่าจะเป็นคนดีตั้งใจขยันทำมาหากินนั่นนี่มันไม่ทำอะไรเลยวะเป็นลักษณะนั้นไปตัวอย่างมีเยอะแยะนะท่านผู้ฟังนะพวกที่ศึกไปแล้วดีๆก็มีใช่ไหม แต่พวกที่ศึกไปแล้วบางทีกลับมาหายืมเงินครูบาอาจารย์อีกโอ้เป็นปัญหาทำมาหากินไม่เป็นกินเหล้าเมาหยำเปก็มีนะนี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีของคนที่ศึกไปทั้งนั้นนี่ว่าตอนบวชอยู่เนี่ยได้ฌานสี่ด้วยซ้ำอ่ะเป็นพระมหากัสสปะนี่ยังรับรองให้ว่าได้ฌานสมาธิอ่ะทีนี้พอขี้เกียจขี้คร้านแบบเมาหยำเปด้วยคบเพื่อนชั่วด้วยทำมาหากินก็ไม่เป็นไปเจอเพื่อนแนะนำให้ว่าเฮ้ยเขาไม่ให้เงินนะไม่เป็นไรแล้วก็ไปปล้นเอาดิก็เลยไปเที่ยวทำโจรกรรมปล้นขโมยลักเล็กขโมยน้อยขโมยใหญ่มีคราวหนึ่งถูกจับได้ท่านผู้ฟังถูกจับได้แล้วเพื่อนไปไหนเห็นแนบเลยตัวเองถูกจับอ้าวถูกจับแล้วก็ทำอะไรพวกนี้ฆ่าแล้วก็จะพาไปหุบเขาทิ้งโจรให้ตายซะพวกนี้เป็นภัยสังคมก่อนจะให้ตายเขาประจานซะก่อนเขาก็เลยเอาเชือกเถาวัลย์เนี่ยอย่างมั่นคงเนี่ยมัดมือไพ่หลังให้เดินไปตามทางใหญ่สี่แยกเดินไปนี่เขาไม่ให้เดินไปดีๆนะเขาเคี่ยนด้วยเคี่ยนแล้วก็ให้เดินไปเคี่ยนแล้วก็ให้เดินไปเคี่ยนนี่ไม่ใช่ว่าเคี่ยนธรรมดาหวายแส้นี่มีสี่เส้นเคี่ยนทีเดียวเหมือนโดนสี่ครั้งความเจ็บคูณสี่เข้าไปไปถึงสี่แยกไหนก็ตีกลองที่มีเสียงบาดหูให้ชาวบ้านเนี่ยออกมาดูเสร็จแล้วก็เคี่ยนโชว์ปรากฏว่าตอนนั้นท่านพระมหากัสสปะท่านผู้ฟังบิณฑบาตอยู่พอดีเห็นพวกทหารนำชายคนนี้มาเอ้าจำได้นี่มันลูกศิษย์เรานี่นาเลยขอร้อยเขาผ่อนเชือกออกหน่อยหนึ่งผ่อนเชือกออกหน่อยหนึ่งแม่รัดแน่นมากแล้วก็เลยไปพูดให้ชายคนนี้ที่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านเนี่ยฟังนะบอกว่าเธอจงระลึกถึงกรรมฐานที่ได้

โอ้ขวานฟันจะเอาหอกแทงให้กลัวตายแล้วก็จะได้ไปตกนรกไม่ต้องมาเกิดทำความชั่วอะไรอีกให้อยู่ในนรกนานๆนะแต่ปรากฏว่าชายคนนี้แกไม่กลัวเลยแบบนิ่งไม่กลัวไม่ตกใจไม่กระพริบตาไม่เอ๊ะอะใดๆพวกทหารนี่เขาก็โอ้ไอ้นี่มันไม่กลัวเลยเว้ยมันไม่สะดุ้งเลยเว้ยจิตใจนี่มันไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านเลยฮะเลยไปกราบเรียนเรื่องนี้กับพระราชาพระราชาก็เลยประหลาดอยู่เหมือนกันนะสงสัยมันจะได้อาจารย์ดีแล้วปล่อยมันไปแล้วกันพอบอกว่าปล่อยไปใช่ไหมแล้วพระราชาก็เลยอยากจะสงสัยว่าทำไมเป็นอย่างนี้พระราชานี่คือหมายถึงพระเจ้าพิมพิสารนะเรื่องนี้เกิดขึ้นที่เมืองราชคฤห์ก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าไปหาพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะสอบถามเรื่องนี้ท่านทราบแล้วพระพุทธเจ้านี่ในขณะที่พอพระราชาบอกปล่อยไปพระราชากำลังไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เทศให้ชายที่เคยเป็นลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะนี่แหละฟังเลยบอกว่าคนไหนออกจากที่รกชัดคือป่าแล้วเนี่ยเข้าสู่ที่โล่งที่ปลอดภัยแล้วดันหวนกลับเข้าป่าอีกเนี่ยแหมมันเหมือนกับคนที่พ้นจากเครื่องผูกแล้วยังกลับไปสู่เครื่องผูกตามเดิมคีย์ไว้ตรงนี้นะท่านฟังคือกันที่มีเครื่องผูกผลแล้วยังกลับไปผูกอีกพอชายคนนี้ได้ฟังคำนี้ท่านฟังฌานสมาธินี่เพิ่มพลังขึ้นเลยสมาธิจากที่ได้ฌาน4มีความมั่นคงระดับหนึ่งเอานี้เต็มขึ้นศีลเต็มขึ้นสมาธิเต็มขึ้นอยู่ในขั้นระดับของโสดาปัตติผลยังได้ฤทธิ์สามารถเหาะมาจากที่ประหารก็ปล่อยตัวแล้วนะมาหาพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระราชาที่มาพอดีเลยพระราชามาถึงพอดีพร้อมกับด้วยทหารชายคนนี้ที่ถูกปล่อยตัวได้ฌาน4พร้อมกับฤทธิ์และความเป็นโสดาบันก็มาหาพระพุทธเจ้าพอดีเรื่องนี้มันจึงเป็นเรื่องที่ว่าค่อนข้างดราม่าพอสมควรตั้งวางว่าเอาได้เป็นพระออกจากป่าหมายถึงความวุ่นวายในทางการครองเรือนในกามมาบวชเป็นพระแล้วยังกลับเข้าไปสู่ป่าจนกระทั่งไปเจอเพื่อนชั่วทำจารกรรมเป็นโจรเลี้ยงชีพโอ้ยแล้วยังถูกจับมาอีกพ้นจากเครื่องพันธนาการมาอยู่ในเครื่องพันธนาการถูกพระราชาปล่อยอีกปล่อยออกจากเครื่องพันธนาการนั่นคือการที่ว่าหมุนกลับไปกลับมาเนี่ยคือมันธีมของเรื่องนี้คุณจากดีมาเป็นไม่ดีไม่ดีกลับมาเป็นดีดีแล้วก็หลอดพ้นได้เหมือนอุกเสนกระบดีเราปล่อยตรงนั้นจับตรงนี้ปล่อยในท่ามกลางเอาหลุดพ้นได้เหมือนนั่นพระโสระยะกำหนัดตรงนี้มาเจออันนี้อยู่อีกครอบครัวหนึ่งจนมีลูกเอาปล่อยได้จนในที่สุดนี่พอมาเจอกันพร้อมหน้าเนาะก็เลยขอบวชกับพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งพอได้บวชคราวนี้เลเวลอัพเลยท่านผู้ฟังบรรลุเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นเลยตรงที่ได้บวชนั่นแหละเพราะว่าเต็มหมดทุกอย่างแล้วไงศีลเต็มสมาธิเต็มปัญญาเต็มก็เป็นเรื่องที่ให้เห็นว่าผู้ชายที่หมุนไปผิดคิดไปผิดตั้งจิตผิดจากถูกแล้วไปผิดผิดแล้วกลับมาถูกจนหลุดพ้นได้หมดก็มีเป็น3เรื่องที่ยกมาในวันนี้คือเรื่องของอุกาเสนะบุตรเศรษฐีซึ่งสุดท้ายก็บวชเป็นพระเนาะแล้วก็ท่านพระโสระยะจากลูกเศรษฐีไปเป็นหญิงเป็นชายแล้วก็ได้บวชเป็นพระเนาะจนกระทั่งลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะได้ฌาน4หนีไปมีภรรยาถึงขนาดว่าไปเป็นโจรถูกจับจะฆ่าตายแล้วก็ยังได้บวชเป็นพระและบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เนาะในเรื่องของชายที่หมุนไปผิดก็ยังมีอีกตอนหนึ่งต้องฟังก็ยังมีอีกหลายคนเลยแต่ในสัปดาห์หน้าก็จะนำมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งในช่วงของนิทานบรรณาจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 6:00 น. เช้า
ทั้งส

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ panya.org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 น.กับนฤนาถแข็งขันผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอลทุกชนิดมีผลแล้วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สนนดนตรีไลฟ์เดือนกรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและอาจารย์ธนิตศรีกลิ่นดีจอมยุทธคุยในตำนานวันจันทร์ที่13กรกฎาคม2569เวลา 17:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ผู้ค้าน้ำมันประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินลดลง1.20 บาทต่อลิตรแก๊สโซฮอลทุกชนิดลดลง60 สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันชนิดอื่นคงเดิมมีผลแล้วตั้งแต่เวลา5:00 นที่ผ่านมาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเตรียมนำคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ลงพื้นที่จังหวัดระนองครั้งแรกวันนี้เพื่อสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบและผลดีผลเสีย
8: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเป็น1 ใน 3คณะกรรมการศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์จะลงพื้นที่จังหวัดระนองวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งแรกเพื่อสำรวจพื้นที่โดยจะลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติแหลมโสนบริเวณใกล้กับที่ตั้งโครงการท่าเทียบเรือซึ่งเป็นจุดก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกโครงการแลนด์บริดจ์ฝั่งอันดามันสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ถูกกำหนดไว้ที่แหลมอ่าวอางตำบลทรายแดงสำรวจพื้นที่บริเวณอ่าวเคยพื้นที่ท่าเรือระนองโดยจะนำข้อมูลจากการสำรวจในพื้นที่รวบรวมส่งให้คณะกรรมการชุดใหญ่รับทราบรายละเอียดต่อไปทางนี้ย้ำว่าคณะอนุกรรมการชุดสิ่งแวดล้อมยังต้องลงพื้นที่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่แม้รัฐบาลได้ประกาศชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองอย่างเป็นทางการพร้อมยุติการเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้เข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วโดยเปิดทางให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วม3 ฝ่ายระหว่างภาครัฐและตัวแทนภาคประชาชนเพื่อทบทวนและร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาภาคใต้ใหม่ทั้งหมดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: พันธมิตรไทยจีนเตรียมจัดงาน Thailand China Cooperation Expo 2026ยกระดับความร่วมมือการค้าการลงทุนมุ่งสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
9: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าคณะกลไกประสานงานและส่งเสริมธุรกิจไทยจีนอย่างยั่งยืนได้แก่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าไทยจีนสมาคมการค้าวิสาหกิจจีนสถานอัครราชทูตจีนประจำราชอาณาจักรไทยและบริษัท Impact Exhibition Management จำกัด เตรียมจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ Thailand China Cooperation Expo 2026ระหว่างวันที่22-25กรกฎาคมนี้ณ Impact เมืองทองธานีซึ่งปีนี้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่2ถือเป็นเวทีสำคัญในการยกระดับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีระหว่าง2ประเทศภายในงานมีการจัดสรรพื้นที่มากถึง670คูหาจาก270บริษัทชั้นนำที่ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทุกระดับเน้นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตไฮไลท์สำคัญคือการนำหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์หรือฮิวแมนนอยด์รุ่นล่าสุดจาก3บริษัทยักษ์ใหญ่ระดับท็อปของจีนมาจัดแสดงความสามารถของระบบ AI ที่ล้ำสมัยพร้อมเปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนแบบเด็ดเสร็จการจัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจการเปิดรับสมัครงานจากบริษัทจีนจำนวน 2,279 อัตราและการมอบทุนการศึกษากว่า900ทุนปฏิพลสุทธพรหมารายงาน
1: มิเกลโอยาซาบาลยิง2ประตูช่วยให้สเปนเอาชนะออสเตรีย3-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ได้ตามคาด
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติสเปนพบทีมชาติออสเตรียเกมนี้ทัพกระทิงดุครองเกมได้เหนือกว่าอย่างชัดเจนจนกระทั่งในนาทีที่36สเปนได้ประตูขึ้นนำจากมิเกลโอยาซาบาลจากนั้นมาได้ประตูทิ้งห่าง2-0จากเปโดปอโรในนาทีที่66และประตูชัยจากมิเกลโอยาซาบาลคนเดิมในนาทีที่89ทำให้สเปนชนะไป3-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปพบกับโปรตุเกสหรือโครเอเชียในวันที่7กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมในวันนี้โปรตุเกสพบโครเอเชียเวลา6นาฬิกาและสวิตเซอร์แลนด์พบแอลจีเรียเวลา10นาฬิกาปุ๋ยพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHzสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังครับเข้าสู่เช้าวันศุกร์ครับกับรายการข่าวยามเช้าครับในวันนี้วันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับแรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับเช้านี้ครับดูแลกันนะครับอยู่กับเรา2คนครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและคุณชยานันท์แก้วกำครับ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะสวัสดีคุณพีพฤทธิ์แก้วพิบูลนะคะเอาวันนี้เราพบกันกับศุกร์ที่3แรม4ค่ำเดือน8ปีมะเมียกันนะคะเรื่องราววันนี้อย่างที่คุณพฤทธิ์ได้บอกไปว่าเดี๋ยวนี้เราจะดูแลด้วยกันเนาะกับเรื่องราวของข่าวสารต่างๆนะคะที่วันนี้เราได้มานำเรียนกับท่านฟังให้ได้รับฟังกันแล้วก็วันนี้ข่าวดีแต่เช้านะคะเมื่อคืนนี้ใครที่มีแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันเนี่ยก็จะได้รับแจ้งกันราวๆสัก 3:30 นนะคะว่าเช้านี้ปตท.บางจากประกาศลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรนะคะแล้วก็ในกลุ่มของเบนซินเนี่ย1บาท20สตางค์ต่อลิตรซึ่งมีผลเมื่อ5นาฬิกาที่ผ่านมาเช้านี้เติมได้นะ
0: เช้านี้เติมได
1: ้เพราะว่าสับสนไงบางทีน้ำมันขึ้นเนี่ยถ้าน้ำมันขึ้นก็หมายความว่าเราต้องเติมเย็นใช่ไหมแต่ถ้าน้ำมันลดเนี่ยเราต้องเติมเช้า
0: ใช่ใช่ใช่ถ้าน้ำมันขึ้นก็คือพอมีประกาศเด้งเมื่อวานปั๊บเราก็จะอั้นไว้ก็คือไม่เติมน้ำมันเพื่อจะมาเติมเช้านี้จริงๆนะครับผมจริงๆถ้าเกิดสำหรับคนที่ใช้รถเพื่อในแต่ละวันที่ไม่ได้เป็นเพื่อการพาณิชย์เนี่ยการที่น้ำมันลดประมาณสัก1บาทหรือว่าสักประมาณ50สตางค์เนี่ยก็จะส่งผลประมาณ1นะครับส่งผลอยู่ที่หลักประมาณสัก40ถึงประมาณ100บาทนะฮะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ามีการประกาศขึ้นราคาน้ำมันแต่ว่าท่านอยู่บ้านมีการประกาศจะขึ้นแต่อยู่บ้านท่านก็ไม่ต้องพยายามเอารถมาเพื่อเติมก็ได้เพราะบางทีมันอาจจะไม่คุ้มนะครับแต่สำหรับเช้านี้ใครที่ยังไม่เติมน้ำมันหรือคิดว่าจะเติมนะฮะสามารถจะเติมเต็มถังได้เลยนั่นเองนะครับผมส่วนวันนี้ฮะทีมงานช่างเทคนิคนะครับเป็นคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับและทีมงานของ New Media ในBook Line นะครับทักทายผ่านทั้งในวิทยุนะครับที่ FM 92.5 MHz ครับและวิทยุในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์นะฮะรวมไปถึงใน Facebook Live ที่เฟซของข่าวยามเช้าด้วยนะครับมาดูอากาศสำหรับในช่วงเช้าๆหรือว่าในช่วงวันนี้กันหน่อยละกันท่านผู้ฟังครับสำหรับในวันนี้ก็ยังเป็นอีก1วันเมื่อวานแถวบ้านคุณฝนตกไหมคุณเสียนั้น
1: อย่าให้บอกดิฉันยังหวั่น
0: ไม่ต้องบอกละกันโอเคอ่ะบอก
1: ตกนะต้องบอกว่าก็หวั่นใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเช้านี้จะหยุดหรือเปล่า
0: เดี๋ยวๆตกยาวอย่างนั้นเลยเหรอ
1: ยาวคุณประมาณตีสองตีสามอ่ะยังพรำอยู่เลยค่ะ
0: อ๋อตกยาวถึงตีสองผมไม่รู้สึกตัวผมหลับไปก็สี่ทุ่มแล้วเมื่อวาน
1: คุณดูทีว่าเช้ามาเนี่ยถนนหนทางเต็มไปด้วยน้ำ
0: แต่เมื่อเช้าไอ้พอดีก็ค่อนข้างสัญจรได้สะดวกแล้วก็ไม่ได้มีน้ำขังแต่ว่าในโซนลาดพร้าวรัชดาเนี่ยตกตั้งแต่เวลาประมาณสัก5-6 โมงเย็นแล้วก็ตกยาวๆแต่ว่าไม่ได้ตกแบบหนักมากแต่คือตกไปปล่อยไปเรื่อยๆจนถึงประมาณค่ำคืนประมาณสัก3 ทุ่มเท่าที่พอจะทราบได้นะฮะซึ่งช่วงนี้ครับยังเป็นช่วงที่ประเทศไทยจะมีฝนอยู่ต่อเนื่องและบอกได้เลยว่ามีฝนทั้งประเทศนะครับโดยนะครับจะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากในพื้นที่ของภาคเหนือครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับส่วนในบริเวณของคลื่นลมต่างๆนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นอันดามันตอนบนเนี่ยมีคลื่นสูงนะครับประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสูงมากกว่า3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับแล้วก็ช่วงนี้ชาวเรือนะฮะเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรจะงดออกจากฝั่งต่อไปอีกระยะหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงนะฮะกระแสของพายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นและคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและขึ้นฝั่งประเทศจีนช่วงวันที่4หรือว่าวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับโดยนะครับล่าสุดยังไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงแต่อย่างใดนะครับวันนี้ภาคเหนือครับมีฝน 80% มีฝนตกหนักนะครับภาคอีสานครับมีฝน 80% ฝนตกหนักเช่นกันส่วนภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะฮะฝนประมาณ 60% ถึง 70% นะครับภาคตะวันออกครับฝน 70% ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับฝน 60% และภาคใต้ฝั่งอันดามันฝน 80% นะครับ
1: ค่ะ เรามาเริ่มกันที่ข่าวสารกันนะคะสำหรับในช่วงข่าวยามเช้าปภ.ค่ะก็มีการแจ้งเส้นทางของพายุดีเพรสชันในช่วงของวันนี้จนถึง6กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะโดยศูนย์แจ้งเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขามีการติดตามข้อมูลสถานการณ์สภาพของอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบนะคะว่าพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่ะค่อนข้างเหนือเล็กน้อยก็คาดว่าจะทวีความกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งจะเคลื่อนผ่านทางเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นสู่ฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้โดยพายุนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะของอากาศของประเทศไทยค่ะแต่จะทำให้ในช่วงของวันที่3ถึง6กรกฎาคมอาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงที่พัดเข้ามาปกคลุมในระยะนี้ขอเตือนให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและหากได้รับการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยหากประสบเหตุด้านสาธารณภัยค่ะสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ค่ะนี่คือสายด่วนนิรภัยของทางปภ.ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: มาต่อกันที่จากประเด็นเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะครับมาต่อกันที่ประเด็นที่ได้รับความสนใจเมื่อวานที่ผ่านมาด้วยนะครับจากกรณีของเด็กพิเศษวัย11ปีขโมยรถกระบะของที่บ้านนะฮะตามข่าวเป็นของคุณพ่อนะครับก่อนจะมีการชนพระธุดงค์ขณะเดินบนถนนช่วงเช้าโดยล่าสุดตอนนี้มรณภาพ8รูปแล้วก็บาดเจ็บ18รูปที่จังหวัดมุกดาหารนะครับอุบัติเหตุดังกล่าวนะฮะเกิดขึ้นระหว่างพระธุดงค์นั้นกำลังเดินอยู่บนถนนช่วงก่อนถึงทางเข้าห้วยสิงห์นะฮะที่บ้านนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารครับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปครับโดยสมเด็จพระมหาวีระวงศ์กรรมการมหาเถรสมาคมผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชลงนามในหนังสือสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชระบุว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงมรณภาพและอาพาธหลายรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงปลงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปอันหนึ่งมีพระบัญชาโปรดให้วยาวัจกร ประธานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปให้สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติครับประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะและโปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจะสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปครับ
1: ค่ะ6นาฬิกา17นาทีค่ะเราไปติดตามภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีนะหลังจากกลับมาที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะ
0: กลับมาไทย
1: ทางด้านของรัฐมนตรีพิเศษที่ตามเสด็จไปยังประเทศฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยววันนี้ท่านมีภารกิจที่จะลงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
0: บ้านพี่นี
1: ่นะคะแน่นอนนะคะวันนี้เดี๋ยวจะไปเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนทางด้านการผลิตเดี๋ยวช่วงบ่ายก็มีประชุมอีกนะประชุมทางด้านของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงบ่ายเช่นกัน ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ค่ะท่านมีกำหนดลงพื้นที่ไปยังสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางบานนะคะวันนี้โดยท่านจะไปเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งค่ะเพื่อลดต้นทุนการผลิตมีไปติดตามบูรณาการความร่วมมือในระยะระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่นอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะไปรับฟังความก้าวหน้าด้านการดำเนินโครงการมีเยี่ยมชมบูธนิทรรศการชมการสาธิตเทคโนโลยีการเกษตรค่ะอย่างเช่นเรื่องของการใช้โดรนเพื่อการเกษตรการทดลองการปล่อยโดรนสำหรับการให้ปุ๋ยในแปลงสาธิตค่ะและจุดบริการต่างๆที่สะท้อนการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงเพื่อใช้เพิ่มประสิทธิภาพในทางด้านของภาคการเกษตรไทยนะคะซึ่งโครงการนี้ค่ะถือว่าเป็นการขับเคลื่อนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีที่ช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเป็นการลดต้นทุนด้านการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพทางด้านของการประกอบอาชีพซึ่งมีวงเงินโดยรวม30,000 ล้านบาทนะคะวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ก็ทำให้เกษตรกรค่ะได้รับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีอันนี้ครอบคลุมไปถึงพืชเศรษฐกิจอีก7ชนิดค่ะที่พร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมทางด้านของทักษะจากธกส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยหลังเสร็จสิ้นภารกิจที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้นะคะช่วงบ่ายท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับยังกรุงเทพมหานครเพื่อไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครั้งที่2ทับ2569นะในช่วงบ่ายที่ได้นำเรียนกันไปเพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเข้มข้นแล้วก็ต่อเนื่องค่ะถือว่าเป็นการบูรณาการร่วมกันทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดผลรูปธรรมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านของการปราบปรามการป้องกันการฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรด้วยค่ะ
0: ครับผมอันนี้คือภารกิจนายกในวันนี้วันศุกร์นะครับ
1: ค่ะ
0: และมีอีกหนึ่งเรื่องสำหรับในวันศุกร์นะฮะที่จะเริ่มนะครับวันศุกร์เว้นศุกร์นั่นเองซึ่งกระทรวงพาณิชย์กระทรวงมหาดไทยเดินหน้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2แล้วนะ
1: เฟ
0: ส2ก็คือเริ่มกรกฎาคมก็คือเริ่มวันนี้วันแรกนะครับศุกร์เว้นศุกร์นะครับตั้งแต่กรกฎาแล้วก็สิงหากันยายาวไป3เดือนเพื่อจะลดค่าครองชีพครับซึ่งเรื่องนี้ครับทางนางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับพูดถึงการขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเพื่อจะลดภาระค่าครองชีพประชาชนนะครับในเฟส2แล้วนะครับหลังจากในเฟสแรกนั้นประสบความสำเร็จครับจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมก็คือนั้นเฟสแรกนะครับโดยที่ว่าการอำเภอ878อำเภอทั่วประเทศครับเป็นพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าทุกวันศุกร์ตลอดเดือนพฤษภาคมนะครับและผลสำเร็จของโครงการในเฟสแรกนะครับทำให้นะครับก็มีการดำเนินการโครงการในเฟส2อย่างต่อเนื่องครับพร้อมเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัดทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมนะครับถึงกันยายนก็คือ3เดือนเพื่อต่อยอดความสำเร็จนะครับแล้วก็ส่งต่อความสุขให้ประชาชนโดยนะครับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีการจัดสินค้า House Brand จากห้างค้าส่งค้าปลีกนะครับเช่น Macro, Lotus, Big C, Topโกโฮเซลแล้วก็ CJ มอลพร้อมสินค้าแบรนด์ทางเลือกราคาโปรโมชั่นพิเศษมาให้เลือกซื้อจำนวนมากนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา 8:30 นะครับผมถึงเวลา 4:30 ตอนเย็นก็คือ 8:30 ตอนเช้าถึง 4:30 ตอนเย็นนะครับณก็คือเวลาทำการของอำเภอนั่นเองนะฮะณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศครับจำหน่ายนะครับโครงการไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอรวม7ครั้งนะเริ่มวันนี้วันแรกในเฟส2คือศุกร์ที่3และจะเป็นศุกร์ที่17กรกฎาคมศุกร์ที่31กรกฎาคมและเป็นศุกร์ที่14 28สิงหาคมและศุกร์ที่11 25กันยายน3เดือนจากนี้ไปศุกร์เว้นศุกร์เริ่มวันศุกร์นี้ศุกร์แรกก็ใกล้ที่ว่าการอำเภอไหนก็ไปได้เลยนะครับ
1: ค่ะมาติดตามนะครับเรื่องราวเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงผลเรื่องการสอบสวนกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นการนำแถลงผลโดยทางด้านท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ในช่วงสักประมาณบ่ายสามโมงหลายๆท่านถ้าใครได้มีการชมมีการไลฟ์สดด้วยนะในส่วนการแถลงเมื่อวานนี้ท่านนำแถลงข่าวเรื่องการทุจริตสอบค่ะข้าราชการท้องถิ่นหลังมีข้อสั่งการให้ทางด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว ในส่วนของการนำแถลงข่าวเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านก็ขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ค่ะว่าได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงในระยะเวลาที่กำหนดภายใน7วันเพราะว่าครบ7วันก็คือวันนี้นะวันที่3แล้วก็มีหลายท่านก็ถามเหมือนกันว่าครบ7วันแล้วเนี่ยจะมีการแถลงยังไงซึ่งเมื่อวานนี้นะก็มีการแถลงกันเมื่อครบภายใน7วันโดยได้ทำการสืบสวนสอบสวนและทำรายงานออกมาเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้นั่นก็คือหมายความถึงวันที่1
0: วันพุธ
1: เมื่อวันพุธที่1นะคะพร้อมทั้งรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะเพื่อรายงานทางด้านของตนเองก็คือท่านนายกรัฐมนตรีให้ทราบในวันนี้ก็คือเมื่อวานนี้นะคะโดยการสืบสวนค้นพบความไม่โปร่งใสไม่สุจริตมีความพยายามที่จะทำให้เกิดการโกงเพื่อให้คนที่เชื่อมโยงกันค่ะได้ผลประโยชน์ที่ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการในส่วนท้องถิ่นโดยการสอบสวนกรณีนี้ค่ะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและอีก7หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ทำ MOU ร่วมกันนะคะในส่วนของทางกระทรวงมหาดไทยค่ะก็จะต้องตรวจในเรื่องการทำสัญญาจ้างจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบบุคคลที่มารับจ้างในส่วนการดำเนินการก็คือปปช.จะดำเนินการควบคู่กันไปด้วยในระหว่างนี้ส่วนทางด้านของนายสันติธรยิ้มละไมค่ะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านพูดถึงในเรื่องนี้ค่ะเพิ่มเติมค่ะว่าหลังจากที่คณะกรรมการได้รับแจ้งคำสั่งก็มีการแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะกับกรณีดังกล่าวเกือบ15คนมาชี้แจงข้อมูลด้วยตนเองและมีการชี้แจงด้วยทางด้านของเอกสาร มีการเรียกเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยทั้งหมดนะคะก็มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านของ IT มาให้ข้อมูลทางด้านของการแนะนำโดย7วันที่ผ่านมาค่ะซึ่งคณะกรรมการได้มีการตรวจสอบกระดาษคำตอบทั้ง10ศูนย์สอบนะก็คือทั้ง10ศูนย์สอบที่มีการตรวจสอบคือพบค่ะว่าผู้รับจ้างไม่ได้จัดส่งไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายภาพถ่ายของกระดาษคำตอบในทันทีเมื่อมีการตรวจกระดาษคำตอบเสร็จแล้วก็มีการสุ่มตรวจแฟลชไลท์นะคะที่เก็บข้อมูลในกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่ได้มีการบันทึกไฟล์ข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบทั้งหมดของทุกคนเนี่ยนะคะกับประกาศผลคะแนนที่แจ้งมาซึ่งปรากฏนะคะว่าการสุ่มตรวจมีการสุ่มตรวจ79คน มีคะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ที่ประมวลผลคะแนนถึง48คนซึ่งการแก้ไขคะแนน
0: ทั้งอันนี้48จาก79ที่สุ่มนะ
1: ที่สุ่มนะคะปรากฏว่า48คนเนี่ยนะก็ถือว่าไฟล์กระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ที่ส่งให้กันซึ่งการแก้ไขคะแนนทั้งในกรณีภาคกอภาคขอเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะคะทำให้ผลคะแนนในภาคกอเกินกว่าร้อยละ60ภาคขอมีคะแนนสูงเป็นพิเศษถึงร้อยละ90ส่วนขั้นตอนการประกาศผลในส่วนของผู้มีสิทธิสอบภาคคอควายนะผู้รับจ้างไม่ส่งผลการประมวลภาคกอและภาคขอและภาษาอังกฤษให้กับคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้อมูลสรุปไม่ปรากฏว่านะคะคณะกรรมการที่มีการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยได้นำข้อมูลในแฟลชไรท์ที่บันทึกข้อมูลภาพถ่ายกระดาษคำตอบที่ปรากฏผลคะแนนทั้งภาคกอภาคขอมาสอบทานมาตรวจทานเพื่ กับการประมวลผลการสอบเนี่ยแหละนะคะทั้งนี้ค่ะหลังจากประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิสอบทางด้านของภาคคอเนี่ยก็คือคอควายหลังจากที่มีการสอบภาคกอภาคขอมาแล้วเนี่ยยังมีการเข้าไปแก้ไขข้อมูลก่อนส่งประกาศในระบบสารสนเทศอย่างเป็นทางการซึ่งก็พบค่ะว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกและยังมีกลุ่มบุคคลที่ไม่ทราบตัวตนอีกด้วยนะคะโดยเบื้องต้นก็พบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นที่มีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5คนด้วยกันซึ่งขณะนี้ทางด้านของนายอันสิทธิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านก็กล่าวด้วยเช่นกันภายหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องร้องเรียนเนี่ยจนนำไปสู่การจับกุมก็มีคำสั่งให้ชะลอเรื่องการบรรจุราชการท้องถิ่นที่สอบผ่านแต่คณะกรรมการก็มีมติให้บรรจุตามปกติตรงนี้ค่ะจึงเป็นที่มาของปัญหาอีกระดับหนึ่งหลังจากนี้ซึ่งขณะนี้ค่ะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.อายัดแผ่นข้อมูลดิบของกระดาษคำตอบจำนวน 800,000 แผ่นพร้อมกำหนดกรอบระยะเวลาภายใน 3-6 เดือนหลังจากนี้แต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยค่ะกำหนดกรอบเวลาไว้ที่7วัน ก็คือต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จขณะที่ตำรวจสอบสวนกลางก็จะตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดของผู้ที่เกี่ยวข้
0: อง
1: หากมีส่วนเกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดชอบและนำตัวผู้กระทำความผิดนั้นมาลงโทษพร้อมขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสและจะให้เกิดความชัดเจนตรวจสอบได้นะคะก็ติดตามกันต่อเพราะว่านี่คือทั้งหมดทั้งด้านของเมื่อวานนี้ที่มีการแถลงข่าวล่าสุดกับกรณีของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะท่านนายกรัฐมนตรีนำแถลงข่าวเองเมื่อวาน
0: ครับผมจากเรื่องนี้มีอีกเรื่องที่เรานำเสนอกัน2วันติดแล้วนะฮะคือเรื่องของกรณีของแอร์สาวที่มีการขนยาเสพติดนะครับน่าจะเป็นข่าวทิ้งท้ายในเบรกแรกนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ครับก็รัฐบาลมีการสั่งการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินแล้วก็มีการบูรณาการทุกหน่วยงานเข้มตรวจลูกเรือป้องกันลักลอบขนยาเสพติดรักษามาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็มียังมีความเชื่อมั่นในการบินไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับผมทางฝากฝั่งของรัฐบาลนะครับผมโดยทางนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีการมอบหมายนะครับให้ติดตามกรณีของลูกเรือสายการบินไทยนะครับถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระพร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ซ้ำอีกนะครับซึ่งทางท่านรองโฆษกนะครับนางสาวลลิดาเพื่อนิวัฒนาเนี่ยมีการเปิดเผยนะครับว่าจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับลูกเรือรายดังกล่าวเนี่ยเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นที่ออสเตรเลียครับ25มิถุนายนก่อนถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจค้นและพบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระบรรจุปัจจุบันนะครับอยู่ระหว่างกระบวนการยุติธรรมของประเทศออสเตรเลียครับซึ่งทางท่านรองโฆษกได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับว่าปัจจุบันลูกเรือทุกคนนะยังคงต้องผ่านการตรวจค้นตามมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกับผู้โดยสารแม้จะมีช่องทางเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่แต่ยังต้องผ่านการตรวจทั้งบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากลโดยการตรวจด้านการรักษาความปลอดภัยของสนามบินมุ่งเน้นการป้องกันวัตถุอันตรายอาวุธและวัตถุระเบิดที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของอากาศยานขณะที่การตรวจจับยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆเป็นการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิกรมศุลกากรและหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดซึ่งทางรองโฆษกนะฮะกล่าวเพิ่มเติมว่าทางรัฐมนตรีในฝากฝั่งของกระทรวงคมนาคมมีการสั่งการนะครับให้ทั้งการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและท่าอากาศยานไทยนั้นนะครับสายการบินหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของของลูกเรือและการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและการเสริมการประสานงานด้านการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับความเสี่ยงพร้อมรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการและการเดินทางของประชาชนครับ
1: ค่ะเราพักกันสักครู่ค่ะไปติดตามตีคล้องร้องข่าวช่วงหน้ากลับมารับฟังข่าวสารกันต่อค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: พิ
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีมาศครับข่าวแรกนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยกรุงปารีสเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามครับพี่น้องที่รักทั้งหลายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อวันที่30มิถุนายน2569เพื่อทรงรำลึกถึงทหารนิรนามก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสซึ่งนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนครับแล้วในการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปรากฏพระสิริโฉมอย่างสง่างามในฉลองพระองค์ผ้าไหมไทยโทนสีเขียวมะกอกเข้มรังสรรค์โดยห้องเสื้อเมชมิวเซียมตัดเย็บจากผ้าไหมลูกท้อโดดเด่นด้วยฉลองพระองค์แจ็คเก็ตคอปีนแขนยาวตกแต่งกระดุมนิลตัวเรือนเงินทรงกลมจับคู่กับพระภูษากระโปรงทรงเอลายที่เรียบหรูและสง่างามทีเดียวครับทรงประดับเข็มกลัดรูปดอกกล้วยไม้แคทเธอรียาพร้อมพระกุณฑลเพชรล้อมนิลและกระเป๋าทรงถือแบบคลาสทรงกล่องสีเงินประดับคาโบชองแซฟไฟเสริมความงดงามอย่างประณีตเลยทีเดียวสะท้อนพระราชนิยมในการทรงฉลองพระองค์ที่ผสมผสานความร่วมสมัยเข้ากับเอกลักษณ์ผ้าไหมไทยได้อย่างสง่างามเลยทีเดียวครับอันเป็นการเผยแพร่คุณค่าศิลปะหัตถกรรมและภูมิปัญญาไทยสู่สายตานานาชาติอย่างงดงามสมพระเกียรติครับพี่น้องไปกันที่ข่าวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานสิ่งของแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บในจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่1กรกฎาคม2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน2ครอบครัวด้วยกันในจังหวัดศรีสะเกษจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568ที่ผ่านมาและทั้งนี้ทั้งนั้นนับตั้งแต่เมื่อวันที่29มีนาคม2569จนถึงณปัจจุบันนี้ได้มีการพระราชทานสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวกำลังทหารกำลังพลทหารและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตรวมแล้วทั้งสิ้น37ครอบครัวนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ยังความซาบซึ้งและเป็นพลังใจสำคัญแก่กำลังพลและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยกำลังใจและความเข้มแข็งนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุพูดถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายด้วยความซาบฝ่าพระบาทเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกว่าคณะพระภิกษุได้ประสบอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงมรณภาพและอาพาธหลายรูปเลยทีเดียวครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงปลงธรรมสังเวชและก็มีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้ทั้งนั้นโปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปครับพี่น้องแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทรงมีพระบัญชาโปรดให้วยาวัจกรจัดคิลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปครับให้ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะด้วยและก็โปรดให้เชิญรับสั่งประธานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจะได้สามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ขับเคลื่อนครับพี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ขับเคลื่อนนโยบายบรรเทาภาระค่าครองชีพและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อรับส่วนลดค่าโดยสารรถไฟผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น117สถานีทั่วประเทศไทยสามารถชำระค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนและทุกชั้นที่นั่งยกเว้นตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนและตั๋วนำเที่ยวเท่านั้นและก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งกันด้วยภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดไว้รวมถึงสามารถใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดอื่นๆของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้แต่ไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณีนะครับหากไม่ประสงค์เดินทางทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพี่น้องประชาชนแล้วยังช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายหมุนเวียนในทุกภูมิภาคกันด้วยและยังเป็นการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางครับพี่น้องและไปติดตามเรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันหน่อยครับโดยสภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบวาระ3ร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทเพื่อโอนงบประมาณปี2569ไปตั้งเป็นงบกลางรองรับเหตุฉุกเฉินและสถานการณ์สำคัญของประเทศครับพ่อแม่พี่น้องครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายพ.ศ.จุดๆๆซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระที่2และวาระที่3โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะกรรมาธิการวิสามัญได้ชี้แจงว่าคณะกรรมาธิการได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วโดยเป็นการโอนงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ118หน่วยวงเงินกว่า 1,300 ล้านบาทไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณและรองรับสถานการณ์สำคัญที่ประเทศไทยอาจเผชิญในปีงบประมาณ2569อย่างเช่นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาความมั่นคงชายแดนความผันผวนของตลาดการเงินการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐานราคาพลังงานและค่าครองชีพของประชาชนกันด้วยแล้วจากนั้นที่ประชุมก็ได้พิจารณาร่างกฎหมายในวาระที่2ซึ่งมีจำนวน5มาตราด้วยกันโดยให้ความเห็นชอบครบทุกมาตราก่อนที่จะมีการลงมติในวาระที่3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติด้วยคะแนน449เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีและงดออกเสียง2เสียงครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการเดินหน้าไทยช่วยไทยพลัสณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะครับโดยทางกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2สุขเว้นสุขกรกฎาคมถึงกันยายนนี้เพื่อลดค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องครับ พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบร่วมกันในการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการที่ชื่อว่าไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอเฟส2เพื่อลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนหลังจากที่โครงการดังกล่าวในเฟสแรกนั้นประสบความสำเร็จช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนได้ 29.62 ล้านบาทครับซึ่งโครงการในเฟส2นี้ก็จะมีการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569ครับณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศไทยรวม7ครั้งด้วยกันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.เริ่มต้นในวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นี้โดยมีสินค้าพวก House Brand จากห้างค้าส่งและค้าปลีกชั้นนำพร้อมทั้งสินค้าแบรนด์ทางเลือกราคาโปรโมชั่นพิเศษมากมายเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดได้อย่างทั่วถึงครับและนอกจากนี้โครงการนี้ยังเปิดพื้นที่ให้แก่ผู้ประกอบการชุมชนกันด้วยและผู้ประกอบการ SME รวมถึงสินค้าโอท็อปต่างๆและผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้าร่วมจัดจำหน่ายได้ด้วยเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้แก่ผู้ประกอบการรายย่อยและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในขณะที่กรมการปกครองก็ได้มีการกำชับให้จังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และประสานความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและค้าส่งสมัยใหม่เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชูผลสำเร็จสคบช่วยปิดเคสเหยื่อพูลวิลล่าชะอำครับมาฟังรายละเอียดกันหน่อยว่ายังไงพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัย7ขวบถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระว่ายน้ำดูดขณะเข้าพักที่พูลวิลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีเมื่อวันที่13พฤษภาคม2569จนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับแล้วล่าสุดคู่กรณีทั้งสองฝ่ายก็สามารถเจรจาตกลงกันได้ด้วยดีแล้วครับผู้ประกอบการเองก็แสดงความรับผิดชอบในการเยียวยาผู้เสียหายอย่างเหมาะสมจนทางครอบครัวของผู้เสียหายพึงพอใจแล้วและสามารถยุติข้อพิพาทได้โดยผู้บริโภคไม่ต้องเสียเวล่ำเวลาและก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีด้วยตนเองครับสะท้อนบทบาทของทางสคบนี่แหละในการเป็นตัวกลางช่วยคลี่คลายปัญหาและก็สร้างความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมถือว่าเป็นผลลัพธ์ของการทำงานเชิงรุกของทางสคบแล้วครับที่ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่พักพูลวิลล่าทั้งหลายและโรงแรมทั่วประเทศบอกว่าให้ตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำรวมถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอแล้วครับพร้อมทั้งแนะนำให้ผู้ปกครองตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ก่อนที่จะพาบุตรหลานลงเล่นน้ำในสระว่ายน้ำตามที่พักต่างๆทุกครั้งด้วยนะครับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นและหากพี่น้องประชาชนพบบริการที่มันไม่ได้มาตรฐานหรือถูกละเมิดสิทธิผู้บริโภคก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือจะเป็นเว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศไทยครับพี่น้อง และไปตามติดกันที่เรื่องของการเปิดคลินิกพรีเมียม16แห่งด้วยกันในสังกัดของกรมการแพทย์เพื่อเพิ่มทางเลือกลดความแออัดและก็ลดเวลารอคอยในโรงพยาบาลถือว่าเป็นการยกระดับบริการทางการแพทย์โดยรัฐบาลเลยครับพี่น้องครับรัฐบาลก็มุ่งยกระดับระบบสุขภาพของประเทศไทยให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงบริการที่สะดวกรวดเร็วทางกรมการแพทย์จึงมีการขับเคลื่อนนโยบายนี้โดยเปิดคลินิกพรีเมียมจะช่วยลดความแออัดเพิ่มทางเลือกทางการแพทย์โดยเฉพาะเป็นแพทย์เฉพาะทางนี่แหละครับทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและทันเวลาด้วยครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเรียกว่า SMC และคลินิกรูปแบบพิเศษหรือตัวย่อภาษาอังกฤษเรียกว่า PMC อันนี้เป็นกลไกสำคัญทีเดียวในการเพิ่มทางเลือกบริการที่สะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพอีกทั้งยังใช้ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพของหน่วยบริการให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเลยครับสร้างรายได้ให้กับโรงพยาบาลนำไปใช้เป็นค่าตอบแทนบุคลากรและยังเป็นการพัฒนาศักยภาพการบริการให้ก้าวหน้าโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยโดยคลินิกพิเศษนี้มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้ที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการคือพูดง่ายๆว่าคลินิกพิเศษนี้มุ่งเน้นกลุ่มผู้มีรายได้ผู้มีอันจะกินทั้งหลายที่ต้องการทางเลือกในการรับบริการกลุ่มผู้มีสิทธิ์ประกันชีวิตและประกันสุขภาพและชาวต่างชาติกันด้วยเนื่องจากว่าอาจจะมีค่าบริการที่แตกต่างจากเวลาทำการปกตินั่นเองครับและในปัจจุบันนี้กรมการแพทย์ก็มีพรีเมียมคลินิก16แห่งด้วยกันอย่างเช่นโรงพยาบาลราชวิถีก็มีโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีก็มีสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็มีและสถาบันโรคทรวงอกก็มีอย่างนี้เป็นต้นครับและในอนาคตจะมีการขยายบริการพรีเมียมคลินิกเพิ่มเติมอีกด้วยเพื่อให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงการรักษาที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของนกกระซิบคืออะไรถือว่าเป็นอาวุธลับ AI ดันยอดขายไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละครับเอามาฟังรายละเอียดกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการรายย่อยและเศรษฐกิจฐานรากด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIมาช่วยสนับสนุนการบริหารจัดการร้านค้าผ่านนกกระซิบชื่ออย่างนี้นะครับนกกระซิบหรือ AI Chatbot บนแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าถุงเงินนี่แหละครับซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะให้ร้านค้าต่างๆสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจและบริหารร้านค้าได้สะดวกรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นนั่นเองครับโดยหลังจากที่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่1มิถุนายน2569นกกระซิบตัวนี้ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสะท้อนให้เห็นว่าร้านค้ารายย่อยต่างๆก็พร้อมนำเทคโนโลยี AI มาช่วยบริหารธุรกิจและใช้ประโยชน์จากบริการดิจิทัลของภาครัฐนี่แหละครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นจากข้อมูลณวันที่30มิถุนายน2569ก็พบแล้วครับว่ามีร้านค้าบนแอปพลิเคชันถุงเงินเข้าใช้งานนกกระซิบแล้วกว่า 640,000 รายด้วยกันซึ่งเจ้านกกระซิบนี่นะครับไม่ได้เป็นเพียงระบบตอบคำถามอัตโนมัติเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ช่วยด้านธุรกิจที่ช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหารกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านฟีเจอร์สำคัญไม่ว่าจะเป็นการสรุปและวิเคราะห์ยอดขายอัตโนมัติการแสดงช่วงเวลาที่ขายดีที่สุดการช่วยวางแผนสต็อกสินค้าการติดตามราคากลางวัตถุดิบจากกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และการประเมินต้นทุนกับกำไรในเบื้องต้นเพื่อช่วยให้ร้านค้าต่างๆตัดสินใจด้านการบริหารธุรกิจได้แม่นยำมากขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวต่อไปเกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละครับโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดเลยไปติดตามการดำเนินงานพร้อมมอบนโยบายยกระดับองค์กรสู่ยุคดิจิทัลครับพี่น้อง

0: ออกนโยบายบอกว่าให้ทุกหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1นี้ร่วมกันยกระดับการบริหารจัดการองค์กรแล้วนอกจากนี้ยังเน้นย้ำให้บุคลากรทุกหน่วยงานเลยครับทำงานอย่างมีความสุขทำงานเป็นทีมเปิดรับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการประชาสัมพันธ์ภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลและก็สามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วก่อนลากันในวันนี้ก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นความภาคภูมิใจเดียวกันเลยครับคือร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับการประชุมระดับโลกในปี2569ซึ่งประเทศไทยนั้นได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับซึ่งเวทีนี้ถือว่าเป็นเวทีที่สำคัญแล้วครับที่ผู้นำด้านเศรษฐกิจการเงินสื่อมวลชนและประชาชนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยแล้วครับในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติยังไงก็ตามแต่ครับขอเชิญพี่น้องคนไทยทุกคนมาร่วมกันต้อนรับโลกด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
2: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
1: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
2: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
1: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
2: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: าเข้าถึงประชาชน
1: 6:56 นกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้ากับอีกหนึ่งข่าวทิ้งท้ายในวันนี้ครับ
2: ค่ะรถไฟสายสีส้มค่ะเชื่อมกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกกับตะวันตกนะเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนค่ะการกู้ยืมเงินของทางภาครัฐซึ่งในด้านของนางจินดารัตน์วิริยะทวีกุลผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะได้ลงพื้นที่ค่ะติดตามความคืบหน้าโครงการรถไฟสายสีส้มซึ่งเป็นโครงการแรกที่ประเทศไทยระดมทุนจากการก่อสร้างผ่านการออกพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มฝั่งตะวันออกค่ะได้ปรับโครงสร้างเป็นพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนแล้วส่วนฝั่งตะวันตกนั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้างโดยได้ใช้การระดมทุนผ่านการเงินกู้ระยะสั้นตามความคืบหน้าของโครงการจากนั้นจะทยอยปรับโครงสร้างเป็นหนี้ระยะยาวเป็นรูปแบบพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มนอกจากจะช่วยดึงประชาชนที่ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลสู่ระบบทางรางแล้วยังช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะซึ่งสอดคล้องกับความเป็นไปได้ทางด้านของความยั่งยืนนอกจากนี้การระดมทุนผ่านพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนนั้นยังเพิ่มประสิทธิภาพบริการหนี้สาธารณะของประเทศเพื่อความการลงทุนในพันธบัตรของรัฐบาลซึ่งก็จะช่วยลดต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลส่งผลให้รัฐบาลนั้นมีภาระดอกเบี้ยที่ลดลงได้นะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีส้มส่วนตะวันออกช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงมินบุรีจะเป็นการทดลองวิ่งในช่วงปลายปี2570และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมในปี2571ส่วนโครงการฝั่งตะวันตกช่วงศูนย์วัฒนธรรมถึงบางขุนนนท์นั้นก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างที่มีกำหนดค่ะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในช่วงปี2573ค่ะ
1: วันนี้ครับเรา2คนคุณชยานันและผมเพื่อรวมไปถึงพี่สายชนนะครับลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่กับรายการข่าวยามเช้า

0: ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์วันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการที่เข้มงวดรัดกุมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีก
1: รัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานและซาอุดิอาระเบียหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและความคืบหน้าการเจรจารอบล่าสุดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดเอาชนะออสเตรเลีย3-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและพบหลักฐานมีกระบวนการแก้ไขผลคะแนนสอบเร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความไม่โปร่งใสและพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตในการสอบแข่งขันซึ่งอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันได้รับการคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันจะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสและหากพบผู้กระทำผิดหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
3: กระบวนการนี้มันทุจริตแน่นอนในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะดำเนินการตั้งการสอบวินัยร้ายแรงถือเป็นการทุจริตนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในการดำเนินการแล้วก็อีก6หน่วยงานเขาก็จะทำส่วนของเขาไปปปง.ถ้าเจอเส้นเงินก็ดำเนินการในเรื่องของการฟอกเงิน
2: นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกล่าวเพิ่มเติมว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตการสอบจากการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบ79รายพบ48รายที่คะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่สอดคล้องกับคะแนนในไฟล์ประมวลผลซึ่งเป็นการแก้ไขคะแนนทั้งภาคคอและภาคขอให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ยังพบการแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคอก่อนประกาศในระบบสารสนเทศซึ่งผู้เกี่ยวข้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกและกลุ่มบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5คนจึงเสนอให้ดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
4: พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่นของผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับในส่วนของการดำเนินการกรณีทางวินัยเบื้องต้นนะเราพบว่า